0: เนปาลทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายและสูญหายกว่า660คนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยเสมอเวียดนาม2ประตูต่อ2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2ประตูต่อ4จบที่รองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดในการนี้รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้เวลา19นาฬิกา
0: สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400ล้านบาทโดยวงเงินกู้แบ่งเป็น200ล้านบาทสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและอีก200ล้านบาทสำหรับเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความชัดเจนของแผนการใช้เงินโดยเฉพาะวงเงินส่วนหลังขณะที่รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกส่วนที่ฝ่ายค้านต้องการความชัดเจนถึงแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลมุ่งใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งเสริมพลังงานทางเลือกและยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเปิดตลาดไฟฟ้าให้เกิดการแข่งขัน
3: เราจะเปิดโอกาสมีการสำรองน้ำมันด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพให้เกษตรกรมีโอกาสไม่น้อยไปกว่าพวกเศรษฐีเจ้าของบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางเราจะขอเงินไปลงทุนให้กับโรงไฟฟ้าที่ในที่สุดแล้วจะเป็นของประชาชนเราขอเงินก้อนนี้ไปลงทุนไม่ได้ไปแจกของไม่ได้ไปสร้างโครงการซื้อของมาแล้วมาเอาเงินทอนครับแต่เราต้องการใช้เงินก้อนนี้ลงทุนสร้างโอกาสให้กับประชาชนและปลดล็อกครับปลดแอกจากเดิมประเทศไทยต้องไปพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเราก็ต้องพึ่งพานายทุนที่ผูกขาดครับต่อไปเนี่ยเรากำลังสร้างระบบลงทุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินระบุว่าขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังปรับปรุงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าที่กำหนดในพ.ร.ก.กู้เงินเช่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570คุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคำนึงถึงประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยทุกโครงการที่เสนอไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติพอต้องได้รับการกันกรองตามเกณฑ์อย่างเข้มข้นและโปร่งใส
4: วันนี้การกันกรองของคณะกรรมการเนี่ยเราไม่ได้กันกรองที่คณะกรรมการของเราชุดเดียวเราเห็นความจำเป็นครับเราเห็นประโยชน์ของความรอบคอบในการพิจารณานะครับเรามีการตั้งอนุกรรมการกันกรองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้นมันที่กันกรองในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งมาที่คณะกรรมการกันกรองทำให้การกันกรองเนี่ยเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใส
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของรัฐบาลที่มุ่งเป้าการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมให้คำมั่นจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดเป็นพิเศษและจะมีการติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลโดยหลังจากนี้จะให้ส่วนราชการสรุปข้อเสนอแนะจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5: ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับผมทราบดีครับว่านี่คือเงินกู้ครับนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่เราสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี
2: ้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ด้วยคะแนน285เสียงจากนั้นประธานสั่งปิดการประชุมในเวลา 20:28 น.ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกโดยกนง.จะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมเข้มคุณภาพผักสดหลังได้รับรายงานพบการใช้สารฟอร์มาลีนในผักกาดขาวของจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการเร่งด่วนเพื่อรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าพืชผลทางการเกษตรจากกรณีไต้หวันสั่งระงับการนำเข้าผักกาดขาวจากประเทศจีน เนื่องจากตรวจพบการชุบสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของสินค้าโดยได้กำชับให้กรมการค้าภายในจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อติดตามคุณภาพผักสดและเฝ้าระวังสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความใส่ใจในการตรวจสอบผักกาดและสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนเปิดทางแรงงานไทยทำงานต่างประเทศเพิ่มโอกาสงานและรายได้ดีขึ้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าคือการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียน
6: วันนี้หากเรามีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ร่วมกันที่สามารถรับรองได้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยไปทำงานประเทศใดก็ตามในภูมิภาคเราหรือแรงงานต่างประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเราจะได้คนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือมากขึ้นตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่5เรือนจำกลางราชบุรีตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่1โรงเรียนบ้านโศกแสงตำบลโศกแสงอำเภอนาจลวยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนปาลพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย157รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวสูญหายมากกว่า400รายหลังเกิดเหตุดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำโพเตโกสิจนกระแสน้ำพัดทำลายอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทานน้ำแข็งบางส่วนถล่มลงมาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก265รายในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดินโคลนถล่มเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนสะพานและระบบไฟฟ้าหลายจุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
0: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐสามารถระงับปฏิบัติการเจาะระบบที่มีความเชื่อมโยงกับจีนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของสหรัฐอาทิกระทรวงยุติธรรมองค์การนาซาธนาคารกลางและวุฒิสภาสหรัฐโดยทางการสหรัฐเข้าควบคุมโดเมนที่ใช้กับเครื่องมือสแกนหาช่องโหว่ทางไซเบอร์และช่วยอำพรางเส้นทางการส่งข้อมูลซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าดำเนินการโดยบริษัทนานจิงซินเจเวยเน็ตเวิร์กเทคโนโลยีของจีนซึ่งให้บริการด้านปฏิบัติการทางไซเบอร์แก่กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนทั้งนี้รัฐบาลจีนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบหน่วยงานของสหรัฐมาโดยตลอดขณะที่เอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2561โดยมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและเครือข่ายของหน่วยงานที่มีความอ่อนไหวในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลก
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่ระบุว่ากลุ่มอาชญากรในไนจีเรียปล่อยตัวเด็ก48คนซึ่งมีอายุระหว่าง 7-12 ปีหลังถูกลักพาตัวในรัฐไนเจอร์ทางตอนกลางของประเทศไนจีเรียเป็นเวลานาน3สัปดาห์หลังมีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้แก่กลุ่มผู้ลักพาตัวอย่างไรก็ตามมีเด็กเสียชีวิต1รายระหว่างถูกลักพาตัวทางด้านผู้นำท้องถิ่นในเขตมาเชกูของรัฐไนเจอร์ระบุว่าเด็กทั้งหมดที่ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มอาชญากรรมระหว่างเก็บถั่วลิสงในหมู่บ้านซาบอนริจิยาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วถูกปล่อยตัวภายใน3วันก่อนจะถูกกลุ่มอาชญากรอีกกลุ่มลักพาตัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรในรัฐไนเจอร์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ตั้งค่ายอยู่ในพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและมักถูกใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ
0: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก 0-2 ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบรองแชมป์รายการนี้และสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HD T-Sport 7 Monomax Sport ช่อง9 Mcot HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าวมิสเตอร์เพรสเอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำทัพโดยอภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกัญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยการยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญ นำทัพโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัตนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งยิงปืนหวังเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าปืนตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลให้ได้เช่นกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสิงคอร์ปอเรชั่นคัดเลือก15นักเทนนิสเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิงแกรนด์สแลมเอ็กซ์พีเรียนซ์2027เตรียมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปี2570เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสระดับแกรนด์สแลมพร้อมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมและเรียนรู้จากอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีนายอุดมโชคและวรัชยาวงเทียนชัยอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยทำหน้าที่ฝึกสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคการเตรียมตัวและแนวทางการพัฒนาตัวเองบนเส้นทางนักเทนนิสอาชีพโปรจีนอัจฉริยะชิติกุลโปรมือ2ของโลกที่ปีนี้คว้าไปแล้ว3แชมป์เตรียมกลับสู่สนามอีกครั้งหลังพักไป1สัปดาห์นำทัพโปรสาวไทย10ชีวิตรู้สึก LPGA ทัวร์รายการใหญ่ FM Championship ชิงเงินรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 144.1 ล้านบาทที่สนาม TPC Boston และ Massachusetts สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68 ซม.และเวลา 20:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 33 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 2:07 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44 เซม.และเวลา 13:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.
13: 1 นาทีกับกปท.พฤติกรรมการขับรถของผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งควรหลีกเลี่ยงได้แก่การทำกิจกรรมอื่นในขณะขับรถเช่นการแต่งหน้าขณะรถติดซึ่งทำให้ขาดสมาธิการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การขาดความรู้ด้านกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ในเบื้องต้นไม่เข้าใจสัญญาณไฟบนหน้าปัดรถและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะเรียนรู้เพื่อการขับรถที่ปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ขับขี่บางรายอาจจะขาดการจัดระเบียบสิ่งของในรถโดยอาจจะวางสิ่งของที่กลิ้งได้อย่างเช่นรองเท้าขวดน้ำตลับแป้งลิปสติกไว้บนตักในขณะขับรถหรือใต้เบาะคนขับเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันสิ่งของเหล่านี้อาจจะเข้าไปติดใต้แป้นเบรกทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทางที่ปลอดภัยควรจะเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรองเท้าลื่นหรือเข้าไปค้างใต้แป้นเบรกทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันในสถานการณ์ฉุกเฉินและอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สอฤาษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตรแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตรจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตรใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตรเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรรอบพระธาตุพนม3 รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาตุ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการเคลื่อนที่ของดาราจักรดาราจักรอื่นๆอยู่ไกลจากดาราจักรของเรามากแสงจากดาราจักรเหล่านั้นใช้เวลาเดินทางหลายล้านปีจึงจะมาถึงโลกดังนั้นนอกจากนักดาราศาสตร์จะบอกว่าดาราจักรอื่นๆอยู่ห่างหลายล้านปีแสงแล้วยังบอกได้ว่าภาพดาราจักรที่เห็นนั้นเป็นภาพเมื่อหลายล้านปีมาแล้วดาราจักรที่อยู่ห่างมากกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันแต่ดาราจักรที่อยู่ใกล้กันในระยะน้อยกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่เข้าหากันและชนกันหลอมรวมกันเป็นดาราจักรใหม่ที่ใหญ่ขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
19: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
18: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
20: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
21: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
22: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
21: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: คุณครับ
1: สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับจากการคาดการณ์ว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้น60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำอย่างไรบ้างครับ
2: คือตอนนี้ครับเราก็มีไอตัวของปริมาณน้ำที่จะผลกระทบแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอเสนาตรงนั้นแหละครับ ไอตรงนี้ครับมันต้องมีปริมาณน้ำที่เกินนะครับการระบายท้ายเขื่อนเนี่ยเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราเนี่ยครับในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้มีการส่งหนังสือนะครับไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด22จังหวัดนะครับได้ทราบถึงสถานการณ์ว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยครับ
1: บ
2: ริหารน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องระบายอาจจะต้องมีการระบาย700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งสถานการณ์ตรงเนี้ยก็เป็นที่มาที่ไปว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนถึงเมตร50เซนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วหลังจากนั้นครับทางพื้นที่เองโดยโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยก็จะลงพื้นที่ในการที่แจ้งประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบสถานการณ์นะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นตอนนี้ครับสถานการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราเนี่ยครับยังอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเองนะครับอันนั้นคือการคาดการณ์ในอนาคต3วันล่วงหน้านะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการระบายเกิน700นะครับ
1: ครับเราได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ยังไงบ้างครับ
2: ก็คือตรงนี้ครับจากไอ้ตัวที่การระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับจนถึงประมาณ 1,000 นะครับก็จะกระทบบริเวณที่เดิมนะฮะที่เป็นบริเวณแถวตัวริมแม่น้ำริมคลองผงเพงนะครับริมแม่น้ำน้อยนะครับแถวอำเภอผักไข่อำเภอเสนานะครับตรงนี้ครับก็น้ำก็จะท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเท่านั้นเองนะครับในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่วนในตรงนี้ครับยังไม่กระทบต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ในคันกั้นน้ำครับไม่กระทบครับ
1: ครับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเพื่อลดภาระแม่น้ำสายหลักมีศักยภาพสามารถรองรับน้ำได้วันละกี่ลูกบาศก์เมตรครับ
2: คือตอนนี้ครับจากปริมาณน้ำที่มาที่แม่น้ำเจ้าพระยามาที่ไอตัว42นครสวรรค์เนี่ยครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับมาที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับตอนนี้เรารับน้ำเข้าระบบไปนะครับก็ประมาณ2ฝั่งรวมกันนะครับประมาณ455ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณน้ำที่ค่อนข้างจะมากนะครับเกิน 60-70% ของคลองละนะครับที่จะเข้าไปซึ่งในพื้นที่ตรงนี้ครับเรายังไม่สามารถรับน้ำได้เต็มศักยภาพนะครับเนื่องจากในบางจุดเนี่ยมันยังมีจุดที่มีการเพาะปลูกอยู่และกำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เอาเข้าได้เต็มทั้งหมดนะครับเข้าโดยยังไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งตรงนี้เราพยายามเอาเข้าพื้นที่มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อในพื้นที่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดครับก็เป็นเหตุว่าตรงนี้เราก็ยังมีการระบายเนี่ยยังไม่ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับก็พยายามจะใช้ศักยภาพของคลองครับช่วยในการผันฝั่งเข้าฝั่งออกฝั่งออกฝั่งตกให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ระบายช่วงท้ายนะครับออกมานะครับก็จะเห็นว่าที่เราแจ้งเตือนไป700ถึง 1,000 เนี่ยก็เราพยายามจะให้ระบายได้น้อยที่สุดครับตรงนี้ครับ
1: ครับแล้วแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมในฝั่งที่รับน้ำไหมครับ
2: ยังครับพื้นที่ที่รับน้ำเข้าไปนี่ยังไม่มีผลกระทบครับครับ
1: ครับหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าตัวเลขที่คาดการ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมมีเกณฑ์ในการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเปล่าครับ
2: คืออย่างนี้ครับคือในเบื้องต้นนะฮะคือถ้าเกิดมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับเพื่อให้ผลกระทบในน้อยที่สุดครับเราก็จะเข้าระบบเท่าที่เราพอรับได้นะครับโดยไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องระบายทางผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาครับซึ่งอาจจะมีเกินเกณฑ์700ไปนะครับบ้างนะครับก็อาจจะให้น้อยที่สุดครับ
1: ครับจากแนวโน้มน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นช่วง 25-28 สิงหาคมทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเนี่ยประเมินว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ที่สุดจากพื้นที่ตอนบนจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงวันใดครับ
2: คือตอนนี้เราประเมินไว้นะครับถ้าเกิดในช่วงฝนตกในภาคเหนือตอนบนนะครับมันก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางของน้ำนะครับก็ประมาณรวมๆประมาณเกือบ10วันด้วยกันฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาที่จะสามารถแจ้งได้ครับว่าคาดการณ์ได้ว่าตัวน้ำที่ตัว42หรือจุดรวมน้ำระหว่างปิงวังลมหน้านะครับมันมีปริมาณน้ำสูงเท่าไหร่อย่างไรนะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าจากลักษณะตรงนี้ครับไอตัวของลำน้ำปิงวังลมหน้าด้านบนนะครับมันก็เกิดเราต้องรู้ว่าฝนเนี่ยตกได้ประมาณเท่าไหร่อย่างไรเพราะว่าในตอนนี้ในการที่ระบายน้ำ ผ่านเขื่อนออกลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำผ่านเขื่อนปุยปนหรือเขื่อนศิริกิตนะครับเขื่อนปุยปนจังหวัดในแม่น้ำปิงเขื่อนศิริกิตของแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็เขื่อนกิ่วลมกิ่วข้อมาลุ่มน้ำวังเนี่ยครับเรายังไม่เรากักเก็บน้ำเต็มที่ครับไม่ได้ระบายมาเพื่อการพร่องน้ำแต่อย่างใดฉะนั้นในการ

0: ประเมินนะครับก็คงต้องดูเรื่องฝนเป็นหลักครับว่ามีปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับในการที่จะระบายน้ําลงมาครับซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดเป็นในเกณฑ์เนี้ยครับในช่วงของต้นเดือนกันยาเนี่ยก็คงต้องมานั่งดูประจับตาดูทีว่าไอ้ปริมาณฝนเนี่ยที่เขาว่าจะตกมากเนี่ยครับมันจะขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาครับคือฝนภาคเหนือก็จะน้อยลงนะครับในช่วงของเดือนกันยานะครับตรงนี้ก็คงต้องติดตามตัวสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึงครับ
1: ครับเราก็ต้องเผื่อเรื่องปัจจัยเสี่ยงเรื่องพายุและฝนเพิ่มเติมไว้อีกต่างหากเนาะครับ
0: ครับก็ได้มีการคิดถึงตรงนั้นอยู่แล้วครับเรื่องฝนกับพายุนะครับซึ่งตอนนี้ตัวพายุที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ไปทางจีนหมดนะครับไม่ได้เข้าประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่พายุที่เข้าเดือนกันยาตุลาเนี่ยก็คงต้องมาเฝ้าระวังอีกครับเพราะเป็นช่วงของฤดูของพายุนะครับซึ่งเราก็ตอนนี้แต่ยังไม่มีเหตุการณ์ตรงนั้นที่จะเป็นแนวโน้มที่เกิดพายุเข้ามาครับ
1: ครับจากการประเมินสถานการณ์หากเทียบเคียงสถิติและปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42ที่นครสวรรค์ในช่วงปีนี้กับปีที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับจากจุดเสี่ยง
0: คือตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำก็ค่อนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในปัจจุบันนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านเกิดตัวนครสวรรค์เองเนี่ยมันประมาณสัก 1,000 เองนะครับในขณะที่ปีแล้ว 1,600 นะครับรวมทั้งเรื่องน้ำผ่านสแกกลางอีกก็ยังไม่มีนะครับของปีนี้ปีที่แล้วก็ยังมีน้ำสแกกลางมาเติมก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูทั้งจากน้ำที่แตกต่างกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าปีนี้เราระบายอยู่ที่620ณวันนี้เลยนะครับลูกบาศก์เมตรต่อนาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในขณะที่ปีแล้วเนี่ยเราระบายไป1,300แล้วนะครับซึ่งป่านนี้มันกระทบถ้าเป็นปีที่แล้วณวันนี้ครับก็กระทบแถวผงเพลงบางลานเสนาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดนะครับจากการระบายในปัจจุบันครับ
1: ครับแล้วกรมชลประทานได้มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมเครื่องสูบน้ำหรือบิ๊กแบ็คเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจุดเสี่ยงหรือยังครับ
0: คือตรงนี้ครับทางกรมชลประทานเองนะครับในระดับส่วนกลางเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ภายใต้สสช.นะครับเรามีการประชุมร่วมกันในระดับบนแล้วนะครับส่วนในระดับที่การทำงานในพื้นที่ครับทางกรมชลประทานเองโดยท่านทิพย์ดีครับคือกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบนโยบายไปยังสำนักชลประทานนะในการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่ครับแล้วก็จะบูรณาการในส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยครับ
1: ครับเทียบเคียงจากปีที่แล้วกับปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาเนี่ยมันมากน้อยกว่ากันมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าเทียบปริมาณน้ำในลำน้ำดีกว่านะครับอยากให้ดูปริมาณในลำน้ำคือน้ำตอนนี้ครับในขณะปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดลมน่านก็เริ่มจะมีเรื่องน้ำหลากแล้วนะครับที่มีผลกระทบในเขตพื้นที่ด้านนอกนะครับนอกอำเภอก็ตัวเมืองสุโขทัยนะครับแต่ปีนี้ครับยังไม่กระทบอะไรเลยทุ่งมรกรรมก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยทุ่งมรกรรมก็เริ่มจะมีน้ำฝนน้ำอะไรเข้าไปบ้างแล้วนะครับด้านภาคเหนือตอนบนนะครับส่วนภาคกลางตอนล่างเนี่ยบริเวณน้ำก็สว่างก็ห่างกันประมาณจากพันหนึ่งครับปีนี้ปีที่แล้ว1,600ก็ยากจะเยอะการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งครับแต่ปีนี้622และ20นะครับเมื่อวันเป็นตัวทีปีแล้ว1,300เข้าไปแล้วนะฮะคือพันปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วแต่ปีนี้ยังไม่มีที่ใดผลกระทบเลยครับ
1: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากเตือนประชาชนในพื้นที่และพื้นภาคกลางในเรื่องสถานการณ์น้ำในปีนี้ครับ
0: คือตั้งแต่วันนี้ครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณเดือนกันยาหรือถึงต้นเดือนตุลานะครับมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับไม่จะเป็นเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์แปรน้อยนะครับหรือเขื่อนกิ่วลมกิ่วคลองหมาตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมาเป็นมีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมานะครับโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมเองนะครับที่ไม่มีที่เก็บกักนะครับว่ามีการฝนตกอย่างไรนะครับว่าแล้วก็ฟังรับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักนะครับว่าสถานการณ์น้ำนั้นมีแนวโน้มจะสูงขึ้นบริเวณไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านนะครับจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไล่ลงมาก็จะเป็นพิจิตรนะครับนครสวรรค์นะครับว่าน้ำจะมาอย่างไรนะครับก็อยากให้ฟังข้อมูลจากภาครัฐนะครับแต่ยืนยันว่าสถานการณ์ปีนี้ครับเนื่องจากโครงการเอลนีโน่นะครับซึ่งฝนน้อยด้วยเนี่ยก็คิดว่าก็จะไม่เท่ากับปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรปริมาณน้ำใช้เขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการปรับขึ้นขนาดไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3 วันอยู่แล้วครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆในวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: ครับยินดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินเยียวยาค่าดำรงชีพและกรณีเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยขณะที่จังหวัดน่านอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงพร้อมเตรียมเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายลงรัฐบาลจึงเริ่มวางแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพ.ศ. 2569ในพื้นที่41จังหวัดทั่วประเทศโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพกรณีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่และได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทั้งน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและเกินกว่า7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาททั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันการระบายน้ำไม่เกิน7วันกรณีถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
5: ขณะเดียวกันสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนเส้นทางคมนาคมและเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเล่าว่าจังหวัดน่านได้กำหนดแผนการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นด้านการดำรงชีพจำนวน 6,700 บาทต่อครัวเรือนโดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้ผู้ประสบภัยสามารถเดินทางไปยื่นกรอกแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที
7: ่เราได้กำหนดแผนเยียวยาในภาพรวมของจังหวัดนะครับให้ทุกอบต.และเทศบาลเนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายด้านการดำรงชีพทุกท่านจะได้รับ 6,700 บาทเป็นเงินก้อนแรกที่เรากำหนดจะจ่ายเราจะเริ่มจ่ายในภาพรวมของจังหวัดตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเนี่ยก็คือการไปกรอกแบบฟอร์มไปแสดงตัวให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันและอบต.ว่าได้รับความเดือดร้อนเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็จะนัดวันเพื่อให้ท่านมารับเงิน
5: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยพิบัติคือการบูรณาการความร่วมมือทั้งจากส่วนกลางและในระดับพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วขอให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ประสบภัยติดตามข้อมูลข่าวสารและกระบวนการแจ้งรับเงินเยียวยาอย่างใกล้ชิดผ่านทางผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรักษาสิทธิ์และรับการช่วยเหลือได้อย่างครบถ้วนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: รัฐบาลบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
8: ในยุคที่โลกหมุนไปด้วยปลายนิ้วสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร ทำธุรกรรมทางการเงินซื้อขายสินค้าไปจนถึงการเข้าถึงบริการภาครัฐทว่าทุกความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นกลับมาพร้อมการหลอกลวงทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทวีความแยบยลและรวดเร็วขึ้นอย่างน่ากลัวจนกลายเป็นภัยคุกคามที่สั่นคลอนทั้งทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของสังคมโดยตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานความมั่นคงสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างบัญชีม้าหรือการกดดันเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติอย่างเข้มข้นทว่ามาตรการทางกฎหมายและการปราบปรามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอดังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สะท้อนมุมมองไว้อย่างลึกซึ้งว่าเกราะที่ดีที่สุดไม่ใช่กฎหมายหรือเทคโนโลยีแต่คือความตระหนักรู้และความระมัดระวังของประชาชนเอง
9: ต้องมีการรณรงค์อย่างเต็มที่ในทุกๆช่องทางการสื่อสารไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อสิ่งที่น่าเห็นใจที่ผมประสบมาก็คือเวลาพบกับเหยื่อเหล่านี้หลายคนแม้กระทั่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วมีเงินบำเหน็จบำนาญเก็บเอาไว้พอโทรศัพท์คอลเซ็นเตอร์มาครั้งเดียวมาหลอกให้ไปลงทุนมีผลตอบแทนสูงเราก็ต้องอย่าโลภด้วยนะครับ
8: นี่จึงเป็นที่มาของการรุกคืบสร้างภูมิคุ้มกันสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1ด้วยแนวคิดชวนคิดบวกแต่เตือนสติว่าเซลฟ์ดิจิทัลเจอร์เน่เรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงศูนย์กลางการเดินทางที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มวัยด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายภาพการทำงานเชิงรุกว่ากระทรวงดีอีไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปิดกั้นช่องโหว่ทางกฎหมายและการเงินเท่านั้นแต่ยังขับเคลื่อนนโยบายควิกวินนำเทคโนโลยีมารับมือภัยรอบด้านพร้อมทั้งเร่งส่งมอบองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลลงสู่พื้นที่จริงเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้คนไทยทุกกลุ่มวัยรู้ทันกลลวงไม่ว่าจะเป็นภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์การหลอกลงทุนการพนันออนไลน์หรือกลโกงซื้อขายสินค้าทิปท้ายที่สุดแล้วโลกดิจิทัลคงไม่ใช่ดินแดนสนธยาที่น่ากลัวหากพวกเราทุกคนก้าวเดินด้วยความไม่ประมาทการสร้างเกราะคุ้มกันทางดิจิทัลให้แข็งแกร่งจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นการเดินทางร่วมกันของคนไทยทุกคนที่จะรู้ทันปกป้องตนเองและส่งต่อความรู้สู่วันข้างหน้าเพื่อร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกันนันนภาแสนตุ้มรายงาน
3: สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านขั้นที่2โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจและประเทศคู่ค้าของอิหร่านทั่วโลกที่เป็นแหล่งรายได้หลักของอิหร่านตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะ
10: เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาในสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมีเป้าหมายโจมตีเครือข่ายทางการเงินของอิหร่านที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งจะมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและการปฏิบัติการทางไซเบอร์ตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรนี้และทำการค้ากับอิหร่านต่อไปจะเผชิญความโดดเดี่ยวจากสหรัฐด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งความขัดแย้งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอิหร่านอีกต่อไปและไม่มีประเทศใดที่ยึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติแต่ยอมรับการละเมิดกฎหมายและการใช้อิทธิพลอย่างเป็นระบบให้กลายเป็นเรื่องปกตินายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านย้ำว่าอิหร่านมีความพร้อมอย่างเต็มที่และมีแผนรองรับระยะเวลา2ปีสำหรับเหตุการณ์ลักษณะนี้และคาดการณ์ว่านานาชาติจะร่วมกันคัดค้านมาตรการดังกล่าวเช่นกัน ส่วนประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านอย่างจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายและยุทธวิธีกดดันทางเศรษฐกิจจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆพร้อมยืนยันว่าจีนจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนขณะที่รัสเซียยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกมาประกาศคว่ำบาตรทางการค้าและธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดหลังความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศทวีความตึงเครียดขึ้นจากเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกเข้าไปในดินแดนของ UAE ด้านนายเดวิดออกซลีย์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศและสินค้าโภคภัณฑ์ของ Capital Economic บริษัทวิจัยเศรษฐศาสตร์มหาภาคอิสระชั้นนำระดับโลกกล่าวว่าการปิดล้อมทางทะเลรอบใหม่ของสหรัฐและผลกระทบจากมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่อรายได้ด้านพลังงานของอิหร่านอาจส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนนายอาลีวาเอสรองผู้อำนวยการโครงการภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือของกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตระหว่างประเทศประเมินว่ามาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากหลายประเทศอาทิปากีสถานตุรกีและอิรักยังคงต้องการรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐแต่ก็ไม่อาจตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านได้เช่นกันและระบอบการปกครองของอิหร่านพร้อมที่จะแบกรับความเจ็บปวดทุกรูปแบบโดยผลกระทบเหล่านี้จะตกไปอยู่กับประชาชนชาวอิหร่านแทนสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
12: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังติดตามกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ นอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสประสานงานโดยคุณอภันสมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับในสภาเมื่อวานมีการประชุมนะฮะเพื่อที่จะพิจารณาร่างพรก.นะครับให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับ 200,000 แรกเนี่ยก็ไปเยียวยาประชาชนอีก 200,000 เนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนกันเลยนะครับเริ่มต้นจากฝ่ายรัฐบาลก็แสดงเหตุผลและความจำเป็นก่อนว่าทำไมจึงต้องกู้เงิน 400,000 ล้านนะครับส่วนฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ที่จะตั้งข้อเสนอแนะหรือข้อติติงว่า 400,000 ล้านนี้เนี่ยควรจะใช้เงินอย่างไรและข้อสังเกตข้อพิรุธต่างๆเนี่ยที่ฝ่ายค้านเห็นก็ได้มีการแนะนำรัฐบาลเมื่อวานนี้ไปนะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะครับที่เราจะมาลงรายละเอียดกันฮะเรื่องขั้วสว.นะครับยังไม่จบฮะหลังจากที่มีประเด็นของสำนวนหลุดนะฮะสำนวนหลุดเน็ตสุดท้ายเนี่ยก็หลุดจริงๆนะฮะเขาบอกว่าเป็นสำนวนของคณะที่พิจารณาชุดหนึ่งนะฮะหลุดออกมาสู่สาธารณะนะฮะซึ่งสำนวนตรงนี้เนี่ยมันก็มีผลกับรูปของคดีด้วยสำนวนของ DSI ที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือประเด็นของข้อกฎหมายอ้างยี่ซ่องโจรและก็เรื่องของการฟอกเงินนะฮะตรงนี้มันจะมีรายชื่อนะฮะถ้าดูตามรายละเอียดของคดีผมยังไม่เห็นเอกสารแต่สามารถบอกได้ว่าถ้าสำนวนตรงนี้เนี่ยมันหลุดออกมามันจะแสดงเห็นถึงพยานหลักฐานอะไรต่างๆทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเหมือนรู้ข้อสอบแล้วเหมือนเฉลยข้อสอบมาว่ามีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใครเป็นพยานก็จะสามารถยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ติดสินบนสั่งเก็บคมคูทำได้หมดตรงนี้เองมีผลต่อรูปคดีทาง DSI เนี่ยก็ได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองปราบเมื่อวานนี้นะครับสำหรับผู้ที่ทำการเปิดเผยข้อมูลนะฮะผู้ที่ทำการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได
2: ้
1: เพราะบุคคลธรรมดาไม่มีทางหรือไม่น่าที่จะเข้าถึงสำนวนคดีนี้ได้นะครับก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบนะครับในเรื่องนี้ว่าสำนวนนี้หลุดออกไปได้อย่างไรซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่นานซึ่งผู้ที่เป็นผู้ที่เปิดเผยก็มีโทษตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะฮะส่วนเรื่องของการอภิปรายไม่ว่างใจรัฐบาลนะครับก็ฝ่ายค้านเขาก็เตรียมตั้งประเด็นแล้วนะครับตั้งกันไว้ตั้งนานแล้วนะครับก็มีประเด็นเพิ่มหลากหลายประเด็นด้วยนะครับถามว่ารัฐบาลพร้อมไหมแน่นอนฮะรัฐบาลก็ต้องตอบว่าพร้อมน
2: ะฮะ
1: บอกว่าไม่พร้อมก็ไม่ได้นะฮะพร้อมแล้วก็ไม่มีองครักษ์พิทักษ์นายนะครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคมนี้นะครับ31สิงหาคมคือวันจันทร์นะครับใครที่ยังไม่ได้อุทธรณ์สิทธิ์หรือใครที่ยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้ดำเนินการอะไรต้องรีบดำเนินการแล้วนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะหมดเขตยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะสำหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรือรบสหรัฐครับจะแวะจอดพักที่ไทยในช่วงต้นเดือนหน้าคำถามคือว่าช่วงนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีข่าวว่าจะให้ประเทศต่างๆเนี่ยเลือกข้างจะอยู่ข้างอเมริกาหรืออยู่ข้างจีน เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เอาคำว่าเป็นกลางเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกลางเหมือนเหยียบเรือสองแคมถ้าเหยียบเรือสองแคมสหรัฐจะปัดขาคุณตกข้างหนึ่งตกน้ำป๋อมแป
2: ม
1: นะฮะสหรัฐก็มีประเด็นนี้ขึ้นมายังไม่มีหนังสือส่งถึงไทยอย่างเป็นทางการแต่เป็นแรงบีบบังคับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ทุกๆประเทศเนี่ยโน้มเอียงมาทางสหรัฐอเมริกาหรือถ้าไม่มาจากมาสหรัฐอเมริกาก็ไปอยู่กับจีนเลยและสหรัฐจะคว่ำบาตรทุกเรื่อง
2: อ
1: ันนี้คือแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคำถามฝึกคอบบ้าโกที่ผ่านฝึกคอบบ้าโกเป็นการที่ไทยเนี่ยอ่อนข้อให้หรือเปล่าอ
2: ัน
1: นี้มันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี อันนี้ไม่ใช่ประเด็นส่วนเรือรบที่มาแวะพักจอดที่ไทยนะครับเป็นเรื่องของการทหารนะครับตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการเลือกข้างหรือไม่เมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาชี้แจงโดยละเอียดครับนี่คือประเด็นข่าวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับพูดมายืดยาวเริ่มต้นฮะไปดูพรก.กู้เงินนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ผมก็พูดย่อๆให้ฟังเพราะว่าชื่อจริงๆยาวกว่านี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลุกขึ้นชี้แจงนะครับบอกว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบและพรก.มีผลใช้บังคับวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยแหละครับและศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยแล้วว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บริบทคำนี้มีความสำคัญเพราะท่านนายกพูดถึงเหตุผลและความจำเป็นในการที่ต้องกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนี้มาและชอบด้วยกฎหมายเพราะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มหรือว่าคือฝ่ายค้านนั่นแหละเขาก็ไปยื่นว่าการกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยมันไม่เป็นไปตามพรก.คือมันไม่ฉุกเฉินอ่
2: ะ
1: สามารถใช้งบปกติได้แต่ศาลก็บอกว่ามีความจำเป็นก็คือชอบด้วยกฎหมายคือรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งดังนั้นแล้วคุณอนุทินจึงบอกว่านี่คือการกู้เงินโดยชอบด้วยกฎหมายสารรัฐธรรมนูญให้แล้วถูกต้องไหมฮะแล้วก็รัฐบาลก็มีเหตุผลและความจำเป็นจำเป็นยังไงก็บอกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปี69เป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับน้ำมันก็แพงนะฮะแล้วก็ไทยต้องนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลาง 50% ได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับพลังงานค่าครองชีพพุ่งขึ้นสูงจนรายได้ประชาชนลดลงเกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับข้อจำกัดทางงบประมาณฮะนายกก็เลยบอกว่าด้วยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้วิกฤตไม่รู้สิ้นสุดเมื่อไหร่เครื่องมือทางการคลังไม่พอดำเนินการก็จะไม่ทันการงบฉุกเฉินที่มีอยู่ 99,000 ล้านเนี่ยใช้ในเรื่องของอุทกภัยเหตุความไม่สงบชายแดนกัมพูชาไปแล้วงบกลางก็ไม่พอนะฮะจึงจำเป็นต้องมีการกู้เงินครับถ้าไม่กู้เงินไม่มีพรก.นี้วิกฤตนี้ไม่รู้ว่าจะหมดสิ้นไปเมื่อไหร่นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับช่องแคบพอมูสอะไรต่างๆเนี่ยน้ำมันก็ยังไม่มีการปรับราคาลงเหมือนช่วงก่อนวิกฤตอันนี้ผมพูดเองฮะดังนั้นรัฐบาลจึงต้องกู้เงินเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป้าหมายของพรก.ฉบับนี้มี3แนวทาง1รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรประชาชนผู้ประกอบการ2ลดการใช้พลังงานฟอสซิลให้เร็วมากที่สุดและเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกที่ผลิตในประเทศ3พัฒนาทักษะประชาชนและนวัตกรรมเพื่อรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่พลังงานทดแทนในอนาคตนะฮะแล้วก็เรื่องของวินัยการเงินการคลังนะครับรัฐบาลให้ความมั่นใจครับบอกว่าจะดำเนินการโดยโปร่งใสนะครับแล้วก็เมื่อรวมกับเงินกู้อื่นๆแล้วนะครับพรก.นี้เป็นทางเลือกสุดท้ายไม่เกินกรอบหนี้สาธารณะต่อ GDP คือไม่เกินร้อยละ70นะฮะอันนี้คือนายก ส่วนฝ่ายค้านฮะคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสสพรรคประชาชนในฐานะฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายคนแรกครับมองอีกแบบหนึ่งก็หันงบเป็น2ส่วน 400,000 เขาพูดแค่ 200,000 คือ 200,000 แรกที่ไปช่วยเหลือประชาชนทำเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้พูดก็แสดงว่าไม่ได้ติดใจแต่ติดใจ 200,000 ล้านบาทก้อนหลังคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานของรัฐบาลนะครับยังไม่มีความชัดเจนยกตัวอย่างการเปลี่ยนจากรถสาธารณะรถโดยสารสาธารณะเป็นรถโดยสารไฟฟ้าทั้งในความเป็นจริงก็ตั้งคำถามว่าควรจะเปลี่ยนมากกว่ารถที่ใช้น้ำมันเป็น EV หรือไม่อาทิลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะฮะคือสถานีชาร์จเป็นต้นย้ำว่าไม่ได้คัดค้านนะครับ ไม่ได้คัดค้านแต่มองว่าการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานควรดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนที่พรรคประชาชนเคยเสนอคือแผนระยะยาวที่กำหนดไว้3ระยะระยะละ4ปีแม้จะใช้เงินงบประมาณรวมกัน400,000 ล้านแต่ส่วนมากรัฐบาลไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพราะแหล่งเงินทุนจากรัฐวิสาหกิจเช่นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือเอกชนและกองทุนต่างๆแทนได้นะครับสามารถทำแทนได้ยืนยันว่าหากรัฐบาลไม่มีแผนที่มีความชัดเจนฝ่ายค้านจะไม่สามารถอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวได้นะครับ
2: ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีการชี้แจงเหมือนกันก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสค่ะก็ชี้แจงเรื่องของพ.ร.ก.ฉบับนี้นะคะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยควรที่จะเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงทุกข้อสงสัยนะคะเพื่อที่จะร่วมกันใช้โอกาสพัฒนาแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยค่ะซึ่งคุณเอกนิติบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสที่2นะคะก็มีการยืนยันชัดเจนว่าไทยเรากำลังเผชิญวิกฤตหลายรอบจากภาวะน้ำมันแพงจนทำให้ดุลบัญชีสะพัดเนี่ยขาดดุลเกือบ600,000 ล้านบาทในไตรมาสเดียวค่ะซึ่งก็กระทบขยายตัวนะคะเป็นคลื่นวิกฤตเริ่มจากพลังงานแพงนะคะลามไปสู่เรื่องของค่าครองชีพแล้วก็เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นนะคะจนกระทั่งกำลังซื้อของประชาชนเนี่ยลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คุณเอกติบอกว่าถ้าปล่อยไว้อนาคตอาจจะนำไปเรื่องของภาวะธุรกิจทยอยปิดตัวแล้วก็การเลิกจ้างงานค่ะซึ่งนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังมองว่าไทยเองพึ่งพาการนำเข้าฟอสซิลจากตะวันออกกลางสูงมากพอเกิดความไม่สงบขึ้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสตรงนี้โดยที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่มีการทำขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของค่าครองชีพก็เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นนะคะจึงก็จำเป็นจะต้องมีมาตรการเชิงโครงสร้างที่เข้ามาเสริมนะคะส่วนพ.ร.ก.ฉบับนี้นะคะคุณเอกนิติบอกว่าอยู่บน3พื้นฐานแนวคิดหลักนะคะก็คือประคองประชาชนในเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะแล้วก็ช่วยจังหวะนี้เนี่ยใช้จังหวะนี้เนี่ยเร่งกระตุกให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วนะคะโดยเปิดให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนกับรัฐแล้วก็ซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงค่ะส่วนประเด็นที่3ก็คือการดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศนะคะเพื่อให้ประโยชน์ตกถึงคนไทยอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชนนะคะแปลงสภาพเป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าคืนได้ค่ะส่วนข้อห่วงใยเรื่องของการจัดสรรงบประมาณคุณเอกนิติก็ยืนยันว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้มีระเบียบกลางแล้วก็เกณฑ์ในการคัดกรองโครงการอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกรรมการเฉพาะกิจนะคะก็เน้นความโปร่งใสคุ้มค่าแล้วก็ความพร้อมของโครงการตรงไหนที่ไม่คุ้มค่าเนี่ยก็จะถูกตัดทิ้งทันทีพร้อมทั้งมีการติดตามรายงานผลนะคะให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งเงินตรงนี้คุณเอกนิติบอกว่าเงินกู้ดังกล่าวเนี่ยคือไม่ได้กู้มากองไว้นะคะแล้วทางกระทรวงการคลังก็ยังมีการประเมินแบบจำลองหนี้สาธารณะด้วยซึ่งก็คำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอยู่ตลอดเวลานะคะก็สถานการณ์สงครามตอนออกกลางยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงตอนไหนนะคะประเทศไทยเองเราจำเป็นจะต้องมีพ.ร.ก.ฉบับนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับมือเชื่อมั่นว่าถ้าหากใช้จ่ายเงินกู้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ตรงวัตถุประสงค์เนี่ยเมื่อวิกฤตระลอกนี้สิ้นสุดลงประเทศไทยจะกลับมาแข็งแกร่งแล้วก็มีโครงสร้างพลังงานที่ดีกว่าเดิมค่ะนี่เป็นคำชี้แจงของทางท่านรองนายกเอกนิตินะคะ
1: นะฮะก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าเงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยคือเงินกู้นะฮะคือเงินกู้แล้วก็นำมาแก้ไขเนี่ยจะระยะสั้นส่วนนึงระยะกลางแล้วก็ระยะยาวส่วนนึงระยะสั้นก็คือไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพนะครับก็จะเป็นผลระยะสั้น4เดือนถ้าเป็นคนป่วยเขาบอกว่าคือการให้ยาชาให้ยาชาเนี่ยบรรเทาความเจ็บไว้ก่อนให้มอร์ฟีนบรรเทาความเจ็บเป็นพาราแก้ปวดไปก่อนนะครับส่วนสาเหตุจริงๆเนี่ยที่เกิดจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับกำลังซื้อลดลงนะครับภาคเอกชนไม่เข้มแข็งอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแก้โครงสร้างจากเนื้อในซึ่งเงินในจำนวน400,000 ล้านบาทจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่อันนี้พิสูจน์ฝีมือของรัฐบาลนะครับโดยคุณเอกนิตินิธันประภาสนะครับที่เรียกว่าเป็นมือเทคโนแครตนะครับเป็นคนนอกที่มีฝีมือและมีส่วนในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของภาครัฐนะครับเป็นมิติใหม่ในการบริหารทางการเมืองในการบริหารทางเศรษฐกิจ ก็ต้องเป็นกำลังใจนะฮะขอให้แก้ไขปัญหาเนื้อในเนี่ยของเศรษฐกิจของเราให้ได้เพราะว่าตอนนี้กำลังซื้อของประชาชนลดลงใช่ไหมฮะ GDP ที่มันลดลงส่วนหนึ่งคือกำลังซื้อประชาชนลดลงก่อนเนี่ยเคยซื้อเสื้อผ้าเนี่ยไปตามห้างเนี่ยทุกเดือนเดือนละ2ตัว3ตัวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้ชุดเก่าไปก่อนอาจจะเห็นภาพนี้เยอะนะผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะฮะเออนะแล้วก็อีกอันนึงทุนแฝงนะครับต่างประเทศแพลตฟอร์มจีนนะครับคำถามเงินตรงนี้เนี่ยของแพลตฟอร์มจีนหรือว่าเงินของต่างชาติที่มาตั้งบริษัทรกรากในประเทศไทยเอาไปคิดใน GDP ด้วยหรือเปล่าถ้าไปคิดใน GDP ด้วยเนี่ยน่ากลัวนะครับ
2: ค
1: ือเงินเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ตกถึงคนไทยโดยตรงนะฮะกำลังซื้อลดลงและทุนต่างชาติก็เข้ามาครอบงำสังเกตไหมฮะเวลาเดี๋ยวนี้เราจะไปซื้อผักผลไม้เนี่ยทำไปทำมานะฮะผักผลไม้เนี่ยของจีนทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ใช่
1: เขาเก่งๆนะเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณเดินไปดูนะฮ
2: ะ
1: เดี๋ยวนี้ของอะไรฮะ
2: ของจีนเยอะ
1: ใช่แล้วก็ถูกไหม
2: ถูกกว่า
1: แล้วก็ดีไหม
2: ดีคุณภาพดี
1: ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับอันนี้คือการถูกกลืนกินในหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่เราใช้ทุกวันนี้เสื้อผ้าปากกามือถืออะไรต่างๆเนี่ยข้างในอ่ะ made in China made in ไต้หวันทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะประเทศไทยก็ยังขาดดุลจีนอยู่เนี่ยถ้าจำไม่ผิด 2.2 ล้านล้านล้านมั้งเออยังขาดดุลอยู่ดังนั้นแล้วความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเราจะกู้ขึ้นมาได้อย่างไรความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจะเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนได้อย่างไรมีการเพิ่มแล้วด้วยการใช้ไทยช่วยไทย plus ให้คนสามารถซื้อของจับใจใช้สอยอะไรกันได้มากขึ้นนะครับแต่เมื่อจบ4เดือนนี้ก็เดือนหน้าเดือนสุดท้ายแล้วเออจะทำยังไงกันต่อไปจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรกันต่อไปหรือไม่บัตรคนจนเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเริ่มแล้ว1วันที่1
2: วันที่1
1: วันที่1ตุลาคมนะครับก็เยียวยาประชาชนเออแต่ว่าสนิมที่เกิดจากเนื้อในกำลังซื้อลดลงแล้วก็ภาคธุรกิจที่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรแล้วก็เจอผลกระทบต่อตะวันออกกลางเนี่ยรัฐบาลก็ต้องแก้นะครับด้วยเงิน400ล้านตัวนี้ฮะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้นะฮ
2: ะ
1: ก็บอกว่ากลางแผนออกมาดูแล้วนะครับบอกแล้วบอกว่าโอ้โหประชาธิปัตย์ไม่สามารถที่จะลงความเห็นให้ผ่านพ.ร.ก.นี้ไปได
2: ้
1: นะครับก็สอดคล้องเหมือนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแหละบอกว่าแก้ไม่ตรงจุดเสี่ยงทุจริตเอื้อประโยชน์ทางการเมืองฟันธงไม่ช่วยเศรษฐกิจโตประชาชนแบกรับวิกฤตตามเดิมอันนี้โดยสรุป
2: ค่ะส่วนทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีการชี้แจงแนวทางการระงับปลดบัญชีเงินฝากนะคะก่อนหน้านี้นะที่เขามีการเร่งเกี่ยวกับการปราบปรามเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์นะคะหรือว่าบัญชีม้าบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการสกัดกั้นมิจฉาชีพควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนนะคะคือเขาบอกว่าการที่บางครั้งเนี่ยที่ทำแบบนี้เนี่ยประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยอาจจะมีได้รับผลกระทบไปบ้างนะคะอาจจะโดนระงับบัญชีไปบ้างนะคะในบางส่วนซึ่งเรื่องนี้คุณศักดิ์ภพพัญญานุกูลค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินแล้วก็ผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าเข้าใจถึงผลกระทบนะที่มันไปกระทบกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรการในการจัดการบัญชีม้านะคะก็ทางธปท.เนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ2ด้านควบคู่กันก็คือการสกัดบัญชีที่มีความเสี่ยงเนี่ยให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะป้องกันเงินของผู้เสียหายเนี่ยถูกโอนไปต่อนะคะแล้วก็เร่งตรวจสอบปลดระงับให้กับผู้ที่ใช้งานที่เป็นผู้สุจริตเนี่ยกลับมาใช้บริการได้โดยเร็วนะคะคือถ้าหากเป็นผู้สุจริตก็สามารถนำหลักฐานไปชี้แจงนะคะขอปลดบัญชีได้ตามขั้นตอนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงแล้วก็เหตุของการระงับอย่างเช่นเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มม้าตามสีนะคะเป็นกลุ่มม้าดำม้าเทาเข้มเนี่ยก็คือเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายแจ้งความแจ้งแล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาพิสูจน์ว่าเกี่ยวข้องกับความผิดนะคะเจ้าของบัญชีก็ต้องยื่นเรื่องขอปลดระงับนะคะทางสำนักงานปปง.ตำรวจสอท.นะคะต่างๆก็จะดูแลตรงนี้ส่วนกลุ่มม้าเทาอ่อนนะคะเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้แจ้งความเจ้าของบัญชีต้องยื่นขอปลดระงับเป็นรายบัญชีกับธนาคารที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะ ส่วนกลุ่มม้าน้ำเงินเข้มนะคะเป็นบัญชีที่ธนาคารตรวจพบความพฤติกรรมผิดปกติเจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปลดระงับกับธนาคารที่ตรวจพบความน่าสงสัยนั่นเองค่ะซึ่งมาตรการนี้ที่ออกมาเนี่ยก็ช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพได้นะคะกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี67นะคะเหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของปี69ซึ่งทางธปท.เองเขาก็กำชับให้ธนาคารเนี่ยมีการเร่งสื่อสารขั้นตอนที่ต้องใช้แล้วก็หน่วยงานที่ต้องติดต่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดระยะเวลาการดำเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ครับติดตามเรื่องของการคั่วสว.นะครับเป็นคดีนะครับคดีส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่กกต.นะครับเรื่องของที่เขาร้องกันเนี่ยก็คือกระบวนการต่างๆเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรร
2: ม
1: คือสว.ที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมันเป็นกระบวนการจัดตั้งที่มีการหัวมีการวางแผนมาก่อนอันนี้ไปร้องกกต.1คดีส่วนไปร้องที่ DSI เนี่ยก็จะมี2ข้อหา
2: ค
1: นละแบบกับกกต.คือเรื่องของการฟอกเงินกับเรื่องของการตั้งอ้างยี่ซ่องโจรนะครับอันนี้เป็นคำทางกฎหมายไม่ได้ว่าเป็นโจรนะฮะเขาใช้คำว่าอ้างยี่ซ่องโจรอ้างยี่ซ่องโจรก็คือกระบวนการที่ไม่ชอบกฎหมายที่แต่งตั้งโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มแก๊งอ่ะที่กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาเรียกว่าอ้างยี่ซ่องโจรอันเนี้ยไปฟ้องอยู่ที่ DSI DSI คือกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีหน้าที่เป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนไปดูซิไปรวบรวมพยานหลักฐานว่าไอ้ข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหามาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างสืบพยานทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุรวบรวมเป็นสำนวนเป็นคณะต่างๆนะครับรวบรวมเสร็จมันแล้วไปไหนต
2: ่อ
1: รั่วรวบรวมเสร็จรั่วไม่รู้ใครเอาไปเปิดเผยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาไปเปิดเผยนะครับก็ออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าคนที่เปิดเผยเนี่ยจะมีโทษตามกฎหมายแล้วก็เมื่อวานนี้ทาง DSI ก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความคืบหน้าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI เปิดเผยภายหลังนะฮะที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมายและกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับภายในเอกสารราชการในกรณีมีกลุ่มบุคคลนำเนื้อหาข้อมูลเอกสารภายในสำนวนของ DSI เนี่ยในข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินนะฮะของคดีสว.นะครับมาเผยแพร่ต่อสาธารณะครับว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบที่มาต้นเหตุของการรั่วไหลของเอกสารข้อมูลพยานหลักฐานในคดีว่าถูกนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรนะฮะส่วนกรณีที่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมคุณพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ฮะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของกองคดีการฟอกเงินทางอาญานั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆทั้งนี้อธิบดี DSI ยืนยันครับว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่ฟ้องปิดปากแต่อย่างใดไม่ใช่ฟ้องปิดปากนะฮะแต่เป็นการดำเนินการตามหน้าที่เนื่องจากเอกสารและพยานต่างๆอยู่ในสำนวนถูกเผยแพร่ออกไปจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจนนะครับอันนี้คือถ้ามองในคดีแล้วนะฮะอังยี่ฟอกเงินเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลตัวบุคคลที่เราต้องมาเป็นพยานว่าเฮ้ยฟอกเงินเนี่ยใครเป็นเส้นเงินอะไรยังไงนะครับแล้วก็หลักฐานการเส้นเงินต่างๆเนี่ยใครเป็นผู้บงการหรืออะไรยังไงมันจะอยู่ในสำนวนนะครับรายละเอียดมันจะอยู่ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปเห็นปุ๊บเนี่ยรู้ว่าพยานเป็นใครและเส้นเงินมันอยู่ตรงไหนก็มีโอกาสที่เขาจะไปทำลายหลักฐานหรือว่ามีการไปวิ่งเต้นให้พยานกลับคำให้การถ้าไม่กลับการคำให้การก็ไปเก็บซะเลยเขาเรียกว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน DSI ก็กลัวตรงนี้เพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆจริงอยู่ฝั่งนึงบอกว่าเอามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้รู้ว่าอะไรยังไงแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยสำนวนต่างๆเนี่ยที่ไปถึงพนักงานสอบสวนแล้วเขาจะไม่เปิดเผยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพยานตายหมดนะครับหลักฐานเนี่ยหายหมดนะครับเหมือนตำรวจไปสอบสวนคดีใดคดีหนึ่งสมมติคดีข่มขืนแล้วเขาไปเปิดเผยสำนวนทั้งหมดเนี่ยต่อสาธารณะคนร้ายก็รู้สิเหมือนเฉลยข้อสอบอะว่ามันเป็นยังไงใครเป็นคนให้การไปสั่งเก็บแบบนั้นเป็นต้นนี่มันคือเหตุผลและความจำเป็นที่ DSI เนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องไปหาซิว่าใครเป็นคนทำแล้วก็ เพื่อที่จะยับยั้งความเสียหายไม่งั้นมันเสียรูปคดีความยุติธรรมมันจะไม่เกิดเหมือนเวลาคุณจะไปสอบอ่ะมีเฉลยข้อสอบออกมาก่อนแล้วว
2: ่
1: ามันเป็นอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้อ่ะคำถามแล้วจะไปเอาผิดเขายังไง
2: เอ
1: าผิดได้สำหรับเจ้าหน้าที่มาตรา164ประมวลกฎหมายอาญาเขาบอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการกระทำการโดยประการใดอันไม่ชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เอาความลับราชการไปเปิดเผยถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆดังนั้นแล้วข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์คุณก็ไม่ต้องเอาไปแพร่นะครับถูกไหม
2: มีความผิดนะ
1: ข้าราชการเนี่ยเจ้าพนักงานอะไรต่างๆเนี่ยเอาข้อมูลไปเปิดเผยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับจะไปเปิดเผย04/05ไม่ได
2: ้
1: นะฮะอันนี้มีโทษที่ต้องถูกบังคับส่วนประชาชนล่
2: ะ
1: ครับประชาชนที่เอาข้อมูลตรงเนี้ยเหมือนผมได้ข้อมูลสำนวนเนี้ยแล้วผมไปเปิดเผยเอ๊ะผมก็ยังไม่เห็นมาตราไหนมันเอาผิดได้เลยนะครับในฐานะนักกฎหมายคือมีมาตราใกล้เคียง322ประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานเปิดผนึกจดหมายเอกสารหรือโทรเลขผู้อื่นคุก6เดือนปรับไม่เกิน10,000อันนี้ก็ไม่น่าจะโดน323ประมวลกฎหมายอาญาฮะความผิดเปิดเผยความลับที่ได้ล่วงรู้มาจากเจ้าหน้าที่หรือวิชาชีพพยาบาลทนายความเภสัชหรืออื่นใดเนี่ยแล้วไปเปิดเผยที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นผู้ใดโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้น่าจะเข้ากว่า323ประมวลกฎหมายอาญาอันนี้คือคนทั่วไปน่าจะเป็น คนทั่วไปเอาสำนวนไปเปิดเผยอาจจะผิดตามมาตรานี้นะฮะอันนี้เป็นกฎหมายแต่ก็ยืนยันอ่ะไม่ได้ฟ้องปิดปากเพราะว่าตรงนี้มันมีผลกระทบต่อรูปคดีตามภาษาเขาเรียกว่าเป็นทางการเขาเรียกว่ารูปคดีแต่ภาษาผมก็บอกว่าเดี๋ยวพยานจะโดนเก็บถ้าเกิดไปเปิดเผยว่าคนนี้ให้ปากคำอย่างนี
2: ้
1: คนนี้มีหลักฐานอย่างนั้นก็ไปทำลายหลักฐานกันหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ DSI จำต้องออกมาร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะที่ผมก็สงสัยDSI เขาเป็นพนักงานสอบสวนอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องแจ้งตำรวจกองปราบด้วยเหรอ
2: าจจะเป็น
1: กระบวนการทางอาญา
2: ค่ะส่วนท่านนายกเองนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยการที่มีการปล่อยเอกสารมาสู่สาธารณะนะคะก็ยังไงก็มีความผิดอยู่แล้วนะคะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตามกระบวนการนะคะก็ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะว่าหลุดมาจากหน่วยไหนหลุดมาจากตรงไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินคดีถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ท่านนายกท่านก็มองว่าคนที่นำข้อมูลออกมาเปิดเผยเนี่ยคือท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าน่าจะมีเจตนาที่ไม่ดีนั่นแหละนะคะส่วนอีกกรณีนึงก็คือเรื่องของลูกชายนะคะของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะที่ท่านก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันในกรณีที่ทางคุณพฤทธิ์เนี่ยที่เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะเขามีการตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลใกล้ชิดของคุณชลัดซึ่งคุณชลัดเนี่ยก็คือลูกชายของคุณพิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เหมือนมีการโทรศัพท์ไปหาผู้สมัครส.ว.นะคะในช่วงที่มันมีการคาบเกี่ยวกับการเลือกส.ว.นะคะในช่วงนั้นก็เขาก็บอกว่าต้องถามคุณชลัดนะคะคือตอบแทนไม่ได้แล้วก็เรื่องที่ผ่านมาเรื่องหัวสวเนี่ยคือไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวถึงแม้ว่าจะมีการระบุว่าโทรหาสวถึง19คนนะคะก็ไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็มีสังกัดพรรคการเมืองด้วยไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับเรื่องของสวนะคะซึ่งก็เป็นไปตามข้อกฎหมายส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของประเด็นเรื่องหัวสวเนี่ยก็พร้อมที่จะชี้แจงในสภานะคะในช่วงที่มีการอภิปรายแต่ว่าที่สำคัญเลยคือจะต้องมีหลักฐานไม่กล่าวหากันลอยๆนะคะเพราะว่าถ้ามีการกล่าวหากันลอยๆก็อาจจะมีการเตรียมฟ้องกลับนะเพื่อที่จะป้องกันตัวเอง
1: ก็คือนายกบอกว่ายังไงบอกว่าไม่มีเจตนาดีแน่นอนคุณพิพัฒน์ก็บอกลูกชายเนี่ยไม่เกี่ยวข้องถ้ายังไงเนี่ยถ้าจะไปถามลูกชายเขาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือถ้าพูดถึงผู้ว่าสวเนี่ยคุณสังเกตไหมฮะจะไปสังเกตได้ว่าเขาจะพูดถึงทางการเมืองแล้วไปสัมภาษณ์เนี่ยจะไปพักสีน้ำเงินหมดเลยนะฮะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือคำถามคือว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงจับประเด็นเกี่ยวกับสว.คือสว.เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออำนาจเนี่ย คือแม้จะไม่ใช่เรื่องของการบริหารประเทศของฝ่ายบริหารโดยตรงนะฮะแต่ว่าเขามีอำนาจในการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมากมายพอสมควรนะครับกฎหมายเนี่ยเวลาร่างผ่านครม.ผ่านครม.ผ่านส.ส.สุดท้ายต้องผ่านสว.นะครับถ้าไม่ผ่านสว.ก็ตีกลับไปยังส.ส.ต้องพิจารณาใหม
2: ่
1: นะฮะอันนี้คือการกันกรองกฎหมายอีกอันนึงฮะควบคุมบริหารราชการแผ่นดินคือตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีอภิปรายลงมติอะไรต่างๆพูดง่ายๆตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของรัฐบาลนี่คืออำนาจหน้าที่ของสว.ถ้าสว.เนี่ยโน้มน้าวเอียงไปยังฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐบาลปุ๊บเนี่ยการตรวจสอบจะไม่สำเร็จผลอันนี้คือประเด็นที่เขาตั้งเอาไว้ว่าสว.เนี่ยมันควรมีความเป็นกลางในทางการเมืองและสุดท้ายและท้ายสุดที่สำคัญมากๆคือสว.มีอำนาจในการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการปปช.ที่ตรวจสอบทุจริตนะฮะต้องได้รับความเห็นชอบลงมติจากสว.นะครับองค์กรอิสระมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลข้าราชการทุจริตอะไรต่างๆถูกไหมฮ
2: ะ
1: ถ้าตรงนี้เนี่ยไส้ในเนี่ยถูกเห็นชอบโดยมิชอบ

0: านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
7: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
8: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
9: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
8: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
9: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
8: ไม่เสพ
9: ไม่ขาย
8: ไม่ทำลายอนาคต
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
10: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วได้ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครับถือว่าเป็นการเยือนระดับนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในรอบ15ปีครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านวรพันธ์ศรีวรนาถรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
11: สวัสดีครับ
10: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นสำคัญและวาระสำคัญอะไรบ้างครับ
11: ครับก็อย่างที่ได้ทราบนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้เยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็การเยือนครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเพราะว่าเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นทางการในรอบ15ปีแล้วนะครับ
10: ครับ
11: แล้วก็ยังเป็นโอกาสที่จะมีการประชุมหารือในระดับผู้นำ

0: ครั้งที่2นะครับซึ่งอันนี้เป็นกลไกที่เริ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับในโอกาสที่ท่านประธานดีปราโบโวของอินโดนีเซียเนี่ยได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับการพบกันครั้งนี้เนี่ยครับสะท้อนภาพความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศสำคัญในอาเซียนนะครับในช่วงเวลาที่สถานการณ์โลกเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงนะครับเพราะว่าไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งสมาคมอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับมือกันระหว่างผู้นำของสองประเทศในครั้งนี้เนี่ยมีความหมายสำคัญมากในเชิงยุทธศาสตร์นะครับผลลัพธ์ที่สำคัญนะครับก็คือมีการรับรองแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียหรือ Roadmap on Strategic Partnership นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆของทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมมือกันผลักดันเพื่อเปิดแปรวิสัยทัศน์ของระดับผู้นำเนี่ยให้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับอินโดนีเซียด้วยนะครับในการยืนครั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญ2สุนทรพจน์นะครับอันแรกเนี่ยเกิดขึ้นในงาน Business Forum ไทยอินโดนีเซียซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนะครับจากเอกชนจากทั้ง2ประเทศเลยนะครับท่านนายกเนี่ยได้ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของไทยนะครับแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากอินโดนีเซียเข้ามาไทยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็สนับสนุนให้มีความร่วมมือในเชิงพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างเอกชนไทยกับอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามองว่าเศรษฐกิจไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยมีหลายอย่างที่เสริมและเกื้อกูลกันได้นะครับอันนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีแบบดีอย่างมากเลยนะครับโดยจากภาคเอกชนส่วนทรัพย์ที่สองก็คือท่านนายกได้กล่าวที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนนะครับเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยเกี่ยวกับอนาคตของอาเซียนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปูทางสำหรับการรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ที่จะถึงนี้นะครับโดยท่านนายกเนี่ยเป็นนายกไทยคนแรกในรอบ17ปีเลยนะครับที่ไปกล่าวสปีชที่สำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับนอกจากนั้นมีข่าวดีอีกอันนึงครับสำหรับพี่น้องประชาชนไทยนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวก็คือว่ามีการตกลงที่จะเปิดเที่ยวบินใหม่นะครับของสายการบินทรานส์นูซาของอินโดนีเซียครับระหว่างกรุงเทพกับจาการ์ตาซึ่งได้เริ่มบินแล้วนะครับเมื่อต้นเดือนนี้แล้วก็ในเดือนหน้านะครับก็จะมีอีกเที่ยวบินหนึ่งนะครับระหว่างภูเก็ตกับบาหลีด้วยอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมากกับระหว่างไทยกับอินโดนีเซียครับ
1: ครับทั้งสองประเทศลงนามแผนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ปี2569ถึง2573แผนนี้จะช่วยต่อยอดผลประโยชน์ของไทยในมิติไหนบ้างครับ
0: ครับอันนี้เนี่ยแผนนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นรถแมพเลยนะครับในการที่จะกำกับทิศทางให้หน่วยงานต่างๆของสองประเทศเนี่ยนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะครับโดยแผนนี้เนี่ยประกอบด้วย4เสาหลักครับอันแรกเนี่ยในเรื่องของการเมืองความมั่นคงและกลาโหมอันที่2ก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงนะครับอันที่3เนี่ยในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมและประชาชนและที่4เนี่ยก็คือเรื่องของความร่วมมือระดับภูมิภาคและภาคีอันแรกในเรื่องการเมืองความมั่นคงนะครับไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยมีความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ถือว่าใกล้ชิดอย่างมากนะครับทุกเหล่าทัพเนี่ยมีความร่วมมือมีการฝึกร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในตามแผนนี้เนี่ยจะกำหนดกรอบนะครับและแนวปฏิบัติให้มีการฝึกร่วมมากเพิ่มมากขึ้นเพื่อรับภัยข้อความต่างๆที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็จะร่วมมือกันมากขึ้นในเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเช่นการหลอกลวงทางออนไลน์ที่เป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ในภูมิภาคนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเศรษฐกิจนะครับและการเชื่อมโยงเนี่ยเรามีการตั้งเป้าหมายทางการค้าไว้$20,000 ล้านภายในปี2573แต่ทั้งนี้เนี่ยทางผู้นำได้มาคุยกันแล้วคิดว่าเราน่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ก่อนกำหนดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการตั้งเป้าที่ทะเยอทะยานและมากกว่านี้สำหรับทั้งสองประเทศในอนาคตนะครับโดยประเทศไทยเนี่ยครับจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะมีการร่วมมือกันมากขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวความมั่นคงทางด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านอาหารการเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะครับในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการศึกษาและเยาวชนครับ สถิติที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในอินเดียขนาดนี้ประมาณ800คนด้วยนะครับในความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับก็คือว่าอย่างที่ผมได้เรียนก็คือว่าไทยกับอินเดียเนี่ยเป็นประเทศก่อตั้งอาเซียนนะครับและมีเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ1อันดับ2ของภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคอาเซียนให้มีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ที่มีปัญหาในตะวันออกกลางหลายๆที่ในโลกเนี่ยการลงทุนจะมุ่งมาที่อาเซียนมากขึ้นไทยกับอินโดนีเซียจะจับมือกันเพื่อทำให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าดึงดูดสำหรับการลงทุนในอนาคตครับ
1: ครับท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมงาน Business Forum เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทยและอินโดนีเซียครับมีภาคการผลิตสินค้าบริการหรืออุตสาหกรรมใดฮะที่ไทยอยากจะขยายความร่วมมือกับอินโดนีเซียเป็นพิเศษครับ
0: ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเรามองว่าเศรษฐกิจไทยอินโดนีเซียเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถเสริมและเกื้อกูลกันได้งั้นในการหารือใน Business Forum ครั้งนี้เนี่ยจุดเน้นก็คือการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการหรือเขาเรียกว่า integrated value chain ทั้งในด้านของอุตสาหกรรมการผลิตในด้านของการบริการทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจฮาลาลนะครับโดยจะเราจะหาทางที่จะนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาประสานกันนะครับอย่างเช่นว่าในฝ่ายไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรนะครับในขณะอินโดนีเซียเนี่ยมีขนาดประชากรและตลาดที่ใหญ่มากมีตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลที่เป็นระดับโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราดูซิว่าเราจะสามารถประสานจุดแข็งของสองฝ่ายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ
1: ครับเรื่องของความมั่นคงละครับไทยและอินโดนีเซียมีความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังไงบ้างครับท่าน
0: ครับผมทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงกันที่จะใช้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงต่างๆอย่างเต็มที่นะครับปัจจุบันเนี่ยมีความร่วมมือทั้งระดับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทั้งระดับของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ความร่วมมือระดับทางสมช.นะครับเราก็จะใช้ตรงนี้ให้เต็มที่นะครับเราตกลงกันที่จะเพิ่มความร่วมมือทางด้านการทหารนะครับจะทุกเหล่าเนี่ยจะมีการฝึกร่วมกันมากขึ้นนะครับและที่สำคัญในครั้งนี้นะครับไฮไลท์ก็คือเราจะร่วมมือกันในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากขึ้นครับและก็จะเพิ่มความร่วมมือในเรื่องของการปราบปรามภัยคุกคามใหม่ๆโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติอย่างออนไลน์สแกมนะครับแล้วก็เรื่องการค้ามนุษย์แล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับที่จะต้องทำกันมากขึ้นระหว่างสองประเทศครับโดยสถิติที่น่าสนใจครับอันนึงก็คือว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับประเทศไทยเนี่ยได้ช่วยในการส่งกลับชาวอินโดนีเซียนะครับมากกว่า 1,000 คนเลยนะครับกลับบ้านโดยชาวอินโดนีเซียเหล่านี้เนี่ยถูกหลอกมาทำงานในศูนย์สแกมนะครับในประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะครับแล้วเนี่ยเราช่วยเขาในการให้ได้กลับบ้านนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้นำของอินโดนีเซียได้ขอบคุณไทยอย่างมากเลยครับ
1: ครับในฐานะที่ไทยและอินโดนีเซียมีบทบาทนำในอาเซียนนะครับทั้งคู่นะฮะการเยือนในครั้งนี้ได้มีการหารือถึงทิศทางความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนอาเซียนให้เข้มแข็งยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหารือที่สำคัญครั้งนี้เลยนะครับเพราะว่าไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเสาหลักของอาเซียนเป็นประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนมาเป็นประเทศที่สองประเทศที่จับมือกันผลักดันความร่วมมือการพัฒนาต่างๆของอาเซียนในตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มองกันเห็นตรงกันแล้วครับว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมีความแปรปรวนมากมีความไม่แน่นอนสูงดังนั้นไทยอินโดนีเซียจะต้องจับมือกันร่วมกันผลักดันให้เกิดสันติภาพเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ทำให้การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในอาเซียนเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นมีความใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนจากนอกภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในภูมิภาคนี้นะครับโดยแกนหลักของไทยกับอินเดียก็คือว่าไทยกับอินเดียเนี่ยมีประชากรรวมกันเนี่ยประมาณถึง350ล้านคนเลยนะครับแล้ว GDP ก็รวมกันเนี่ยถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งครับประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไทยอินโดนีเซียจับมือกันแล้วผลักดันอะไรเนี่ยมีความหมายแน่นอนครับ
1: ครับนี่คือการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับเมื่อวันที่3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมาผลักดันความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความมั่นคงแล้วก็บทบาทเป็นผู้นำในอาเซียนกันด้วยนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านวรพันธ์ศรีวรนาถรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกันบ้างนะครับร
2: ั
1: ฐบาลพร้อมไหมครับตอนนี
2: ้รัฐบาลนะคะก็มีการเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็สสพรรคร่วมตอนนี้หารือกันก่อนนะคะที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็เปิดเผยการเตรียมความพร้อมนะคะรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลเองมีการหารือกันแล้วเตรียมจัดประชุม2วงก่อนนะคะที่จะมีการอภิปรายวงแรกที่เขาจะมีการหารือกันเนี่ยจะเป็นวงของทางคณะรัฐมนตรีนะคะส่วนวงที่2เนี่ยจะเป็นสสพรรคร่วมรัฐบาลค่ะเพื่อที่จะหารือแนวทางในการทำงานแล้วก็สร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะทางนี้ท่านนายกบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องกำชับให้รัฐมนตรีเนี่ยเตรียมข้อมูลเพราะว่าทุกคนทำการบ้านแล้วก็วางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะส่วนการพบปะการรับประทานอาหารนะคะร่วมกันเนี่ยตรงนี้ไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านนะคะแต่ว่าก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ประสานการทำงานกันเนื่องจากว่าต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีที่รัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องนะคะแล้วท่านนายกเองก็ต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตนเองนะคะท่านก็บอกว่าไม่เป็นปัญหานะคะพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ
1: ครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือประเด็นข่าวสารที่เราได้รับรู้รับทราบกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าในเชิงลึกหรือว่าความสั่นสะเทือนในการเมืองในสภาปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ค่อยสั่นสะเทือนสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าข่าวสารอะไรต่างๆโซเชียลมีเดียแล้วก็เอกสารอะไรต่างๆเน
2: ี่
1: ยมันถูกตีแผ่มาก่อนที่จะมีการประชุมสภากันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหัวสวนะครับที่ทางพรรคประชาชนแล้วก็กลุ่มต่างๆเนี่ยเขาจัดขึ้นทุกๆสัปดาห์จุดไฟกันทุกสัปดาห์นะฮะเรื่องของการสอบท้องถิ่นทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยก็มีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องไทยเอไอพาสปอร์ตก็เสนอข่าวอย่างต่อเนื่องมีอะไรครับ
2: มีข้อมูล
1: ที่ข้อมูลหลุดใช่ไหมข้อมูลหลุดอะไรต่างๆนะฮะก
2: ็
1: คือมันเป็นเรื่องที่ประชาชนรู้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็การอภิปรายในสภาเนี่ยก็อาจจะลงรายละเอียดมากขึ้นใช้วาทกรรมดราม่าอะไรก็ไปมากขึ้นเพื่อที่จะเรียกเรตติ้งจากประชาชนโดยพรรคฝ่ายค้านนะฮะแล้วก็ดิสเครดิตรัฐบาลอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะแต่ว่าคำถามคือเกมในสภานะฮะตอนนี้รัฐบาลคุมเสียงข้างมากเนี่ยก็ไม่น่าจะไปสั่นสะเทือนอะไรได้มากมายนักนะครับดูการเมืองนอกสภาดีกว่าข่าวสารโซเชียลมีเดียและอะไรต่างๆเนี่ยที่จะสามารถสั่นคลอนรัฐบาลได้เดี๋ยวนี้เกมในสภาเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่ากับเกมนอกสภามีหลายรัฐบาลนะฮะเกมในสภาเนี่ยชนะแต่นอกสภาเนี่ยแพ้นะฮะเช่นเกมนอกสภาคือม็อบหรือข้างถนนการชุมนุมกันข้างๆถนนเนี่ยนะฮะล้มรัฐบาลมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับนำไปสู่รัฐประหารหลายครั้งแล้วนะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเนี่ยลดความชอบธรรมในการบริหารประเทศของรัฐบาลก็ทำมาเยอะแล้วนะครับดังนั้นแล้วเกมในสภากับเกมนอกสภาเนี่ยรัฐบาลต้องให้ความสำคัญในทางการเมืองเนี่ยไม่น้อยกว่ากันแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าความรู้สึกแล้วก็ปากท้องของพี่น้องประชาชนนั่นแหละเป็นตัววัด KPI ของรัฐบาลอย่างแท้จริงว่าตะวันออกกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกำลังซื้อที่ลดลงนะฮะความไม่ชอบมาพากลของการสอบเข้ารับราชการและเรื่องอื่นๆผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรัฐบาลจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรก็ต้องดูนะฮะต้องดูคือเกมในสภาเนี่ยแม้จะผ่านแต่นอกสภาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินซึ่งถ้าตัดสินเนี่ยก็คือการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยนะครับอ่ะติดตามกันดูส่วนเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะฮะสั้นๆนิดนึงศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้มีการไต่สวนคดีบาร์โค้ดฮะจำได้ไหมครับ มีคนไปยื่นร้องบอกว่า
2: บ
1: ัตรเลือกตั้งสามารถที่จะระบุตัวตนของผู้ลงคะแนนได
2: ้
1: ทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายกกต.ก็ชี้แจงบอกว่าตัวบัตรเลือกตั้งที่เป็นบาร์โค้ด QR
2: code
1: แล้วก็ต้นขั้วอะไรต่างๆ3ส่วนเนี่ยนะฮะถ้ามันแยกออกจากกันก็จะไม่สามารถระบุตัวตนได้ถ้าย้อนกลับก็คือว่าแสดงว่า3ส่วนมารวมกันเนี่ยมันระบุตัวตนได้สิเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะตรงนี้มันจะนำไปสู่เรื่องของการเช็คคะแนนเสียงหัวคะแนนสามารถรู้ว่าใครลงคะแนนไม่ลงคะแนนนำไปสู่การหัวกันอีกแล้วแหละนำไปสู่เรื่องของการข่มขู
2: ่
1: นะฮะในการที่จะต้องลงให้คนนั้นคนนี้นะฮะอันนี้ก็เลยบอกว่าไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายศาลเมื่อวานไปศาลไต่สวนเมื่อวานนี
2: ้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยพยาน5ปากนะครับส่วนวันนี้10โมงจะมีการเดินเผชิญสืบเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานนอกที่ทำการศาลอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะศาลธรรมนูญไม่เคยเดินเผชิญสืบนะฮ
2: ะ
1: เดินเผชิญสืบคือศาลไปดูหลักฐานด้วยตัวเองคือกกต.ก็พยายามบอกแล้วว่าการเก็บเอกสารต่างๆเนี่ย3อย่างเนี่ยที่แยกออกจากกันเนี่ย มันมีความมั่นคงปลอดภัยแน่นหนาไม่สามารถเอามารวมกันได
2: ้
1: ถ้ารวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะระบุตัวบุคคลถูกต้องไหมฮะกกต.สู้ด้วยประเด็นนี้ศาลก็เลยฟังแล้วเนี่ยต้องไปดูด้วยตาว่าเฮ้ยมันเก็บไว้เนี่ยมันคงแน่นหนาปลอดภัยจริงไหมศาลก็จะลงไปดูคือปกติศาลยุติธรรมเนี่ยลงไปดูบ้างนะฮะแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่มีศาลมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นศาลเดินลงพื้นที่ไปดูหลักฐานด้วยตนเองนะฮะคือบางอย่างเอามาศาลไม่ได้นะฮ
2: ะ
1: สถานที่เก็บโกดังเนี่ยถ่ายรูปมาเนี่ยศาลก็บอกให้ศาลไปดูเองดีกว่าจะได้รู้ว่ามันคงปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไปวันไหนพฤหัสไปวันนี
2: ้
1: 10โมงเป็นต้นไปนะครับและให้คู่กรณีร่วมตรวจสอบหากฝ่ายใดไม่เข้าร่วมตามกำหนดถือว่าไม่ติดใจนะบอกคือเขาเรียกว่าเดินเผชิญสืบแบบบอกล่วงหน้าถ้าเดินเผชิญสืบแต่ไม่บอกสถานที่นะครับซึ่งผมเชื่อว่ากกต.ก็ต้องกวาดกวดอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วเหมือนเจ้านายจะไปตรวจราชการอ่ะคำว่าไม่เรียบร้อยไม่ควรเกิดขึ้นนะติดตามดูซึ่งท้ายสุดศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยวันจันทร์ที่28กันยายน 9:30 นะฮะเวลา14นาฬิกานะฮะนัดฟังคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการในวันเดียวกันคือลงมติศาลลงมติ28กันยา 9:30 และอ่านคำวินิจฉัยบ่าย 2นะฮะก็ดูเพราะว่าฟังดูแล้วกกต.ไม่ขออภัยศาลเนี่ยให้น้ำหนักเป
2: ็
1: นเรื่องของการเก็บหลักฐาน3ส่วนดีไห
2: ม
1: นะฮะก็คือน่าจะเป็นประเด็นแห่งคดีแหละถ้ากกต.พิสูจน์ได้น
2: ะ
1: ว่า3ส่วนเนี้ยมันไม่สามารถที่จะมารวมกันได้ระบุตัวบุคคลกันได้แล้วก็มั่นคงแน่นหนาปลอดภัยก็หลุดพ
2: ้
1: นในทางคดีนะฮะนี่คือศาลรัฐธรรมนูญ
2: ค่ะติดตามเรื่องของเรือรบสหรัฐกันหน่อยนะคะซึ่งทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะก็มีการชี้แจงเรื่องของเรือรบ USS Abraham Lincoln นะคะของสหรัฐอเมริกาที่มีกำหนดการแวะพักเป็นเวลาสั้นๆนะคะที่ประเทศไทยช่วง 2-6 กันยายนนี้นะคะก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกทางทหารหรือว่าปฏิบัติการร่วมนะคะของกองทัพไทยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นการนำกำลังพลที่เพิ่งปฏิบัติภารกิจที่ภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเวลา250วันคือเอามาพักผ่อนคลายนะคะฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากภารกิจที่มีความตึงเครียดนะคะก็ถือว่าท่านก็บอกว่าก็การที่เรือจากต่างประเทศเนี่ยมาแวะพักที่ประเทศไทยก็ยินดีนะคะถือว่าบ้านเราเนี่ยคือถูกมองเห็นว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการที่จะใช้เป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวนะคะที่ติดอันดับต้นๆของโลกนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าการแวะพักที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งในอดีตเนี่ยก็มีเรือสหรัฐมาแวะพักผ่อนที่เมืองไทยอยู่หลายครั้งนะคะเป็นการแวะพักรูปแบบเดียวกันกับการฝึกคอบบาโกซึ่งก็จะมีการจัดทำรายละเอียดให้กำลังสหรัฐเนี่ยรับทราบถึงระเบียบแล้วก็กฎหมายของไทยด้วยนะคะสรุปก็คือไม่ได้เกี่ยวกับการฝึกนะคะแต่ แต่ว่าเขามาแวะพักที่บ้านเราเฉย
1: ๆคือถ้าเขาขอแล้วเราไม่ให้เนี่ย ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: คือถ้าขอแล้วไม่ให้เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลแล้วมันจะไปสู่ความแข็งกร้าวในการทางการทูตและทางเศรษฐกิจต่อไปอันนี้ก็ต้องมองอย่างนี
2: ้
1: เออแต่ถามว่าเฮ้ยเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นคือแม้จะมีประเด็นตรงนี้อยู่นะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไทยต้องทำอ่ะแล้วก็ไม่ใช่อยู่ดีๆเพิ่งมาทำตอนนี
2: ้
1: เพราะคอบบ้าโกเนี่ยมันมีฝึกทุกปีใช่ไหมแล้วก็การที่เรือจากต่างประเทศอ่ะมาแวะพักเนี่ยมันก็มีบ้างแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เรือธรรมดาไง
2: เร
1: ือ
2: รบ
1: USS Abraham Lincoln คือมันอาจจะเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ไห
2: ม
1: นะฮะว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าต่อไปมีปัญหาเรือรบเขาเนี่ยสามารถเคลื่อนมาถึงประเทศไทยได้เลยนะแล้วจะสามารถทำอะไรได้ตรงนี้นะอันนี้คือถ้ามองในทางการเมืองนะการเมืองระหว่างประเทศในทางทหารเนี่ยมันก็มองได้แบบนั้นนะฮะก็แต่ไทยก็บอกแล้วไม่ใช่หร
2: อ
1: ไม่กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ก็ตัดสินใจยากไง
2: ค
1: ือว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ให้คุณจอดก็ไม่ได
2: ้บอกเขาว่าด้วยเหตุผลอะไร
1: นะส่วนความคืบหน้านะฮะเรื่องของโครงการบัตรคนจนนะฮะขออภัยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแหมผมพูดติดปากไปนะฮะล่าสุดเนี่ยคือการอุทธรณ์สิทธิ
2: ์
1: การอุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยหรือการยื่นทบทวนสิทธิ์ก็คือคนที่ไม่ได้สิทธิ์แต่ว่าเฮ้ยฉันน่าจะมีสิทธิ์สิเฮ้ยแล้วฉันควรที่จะได้นี่ทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันจันทร
2: ์
1: 31สิงหาคมนี้นะฮะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังออกมาบอกครับว่าความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดฮะผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนสำเร็จกว่า 2,500,000 รายคิดเป็น180ยังไงก็ตามกลุ่มผู้ไม่ผ่านนะทั้งหมด9ล้านกว่ารายเนี่ยปัจจุบันยื่นทบทวนแล้ว4,700,000นะจากนั้นกระทรวงการคลังเน้นย้ำนะฮะให้ผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิ์เพราะตัวเองมีข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการขอยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันจันทร์ที่31สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐคือกรุงไทยออมสินธกส.ฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ธอส.ธนาคารอิสลามฮะ
2: ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้ว ยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: รัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้400ล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้การใช้เงินเกิดประโยชน์สูงสุด
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กันกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดชาววิสาประทุมมารายงาน
4: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสพร้อมจัดระเบียบเรือกับโกดังริมแม่น้ำโกลกเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและเสริมความมั่นคงในพื้นที่
11: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าพื้นที่แนวลำน้ำโกโลกระยะทางประมาณ105กิโลเมตรได้ติดตั้งรั้วลวดหนามแล้วราว25กิโลเมตรขณะที่พื้นที่ป่าและภูเขาระยะทางประมาณ79กิโลเมตรได้วางรั้วในจุดเสี่ยงและช่องทางที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกตินอกจากนี้ได้ปิดช่องทางท่าข้ามที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วส่วนพื้นที่ที่ประชาชนยังใช้สัญจรตามวิถีชีวิตประจำวันเจ้าหน้าที่จะบริหารจัดการร่วมกับชุมชนอย่างเหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบพื้นที่ริมแม่น้ำพบโกดังที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ105แห่งอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายขณะที่มาตรการควบคุมเรือกำหนดให้เรือจอดรวมในจุดที่กำหนดช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นโดยอำเภอตากใบมีจุดจอดรวม13จุดส่วนการขึ้นทะเบียนเรือปัจจุบันมีเรือขึ้นทะเบียนแล้ว297ลำจากทั้งหมดประมาณ979ลำเจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือนำเรือมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องทั้งนี้ยืนยันว่าการดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงจะควบคู่ไปกับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างเหมาะสมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มช่วงวันที่27ถึง31สิงหาคมนี้
12: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ถึง31สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุนแรงจนต้องอพยพและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังความปลอดภัยจากกระแสไฟและพิจารณาปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดเพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31 มีนาคม 2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17 สิงหาคม 2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28 กันยายน 2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28 กันยายน 2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาเจอกันในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังค่ะในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะคะผ่านไปแป๊บเดียวคุณผู้ฟังเดือนนี้เป็นอะไรที่แป๊บเดียวมากเลยอะรู้สึกว่าเพิ่งจบเดือนกรกฎาคมไปแล้วรู้ตัวอีกทีตอนนี้จะจบเดือนสิงหาคมอีกแล้วค่ะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากคุณผู้ฟังแต่ว่ารายการของเราก็ยังคงมาส่งต่อเรื่องราวดีๆนำข่าวสารมาเล่าให้ฟังกันยามเช้าแบบนี้กับรายการอันดามันวันนี้นะคะแน่นอนรายการของเราก็นอกจากข่าวสารนโยบายของรัฐบาลแล้วคุณผู้ฟังอะไรที่เป็นกระแสหรือว่าข่าวไหนที่เป็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็นำมาเล่าให้ฟังกันด้วยในแต่ละช่วงแต่ละตอนแล้วก็ฟังผลงานเพลงเพราะว่าช่วงเช้าๆเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องบิ้วกันหน่อยจะฟังแต่ข่าวอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องหาอะไรที่เพลิดเพลินหัวใจแบบทำงานไปฟังวิทยุไปฟังเพลงเพราะๆไปมันก็ช่วยบิ้วอารมณ์ได้ช่วยปรับโทนอารมณ์ของเราได้ในแต่ละวันเนาะก็มาติดตามรับฟังกันในหลายๆช่องทางค่ะในระนองก็2คลื่นค่ะคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่านะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้เลยผ่านทางแต่ละช่องทางของแต่ละคลื่นนะคะรวมถึงไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยค่ะในช่วงนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูฝนฟ้าอากาศกันสักนิดนึงค่ะว่าจะมีปริมาณฝนอะไรเท่าไหร่นะคะสำหรับปริมาณฝนในวันนี้ภาพรวมเดี๋ยวกวาดสายตาดูแป๊บนึงในพื้นที่ภาคเหนือก็เกินครึ่งไปนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครค่ะจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 60% นะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้บ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอ้โหอ่าวไทยนี่เขาไม่ค่อยเจอฝนเลยหรือไงนะ 30% ทุกวันเลยตั้งแต่อ่านมาประมาณสัปดาห์นี้นะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่วันนี้ก็ลดลงมาค่ะเมื่อวาน 60% แต่ว่าวันนี้เนี่ยฝั่งอันดามันอยู่แค่ประมาณ 40% เท่านั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะแต่ว่าระนองเนี่ยไม่รู้ว่าสัญญาณที่ดีหรือเปล่าเพราะว่ายังคงมีฝนตกอยู่นะคะแล้วนอกจากฝนตกแล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยอันตรายเมื่อวานนี้มีข่าวปรากฏพบว่าลมกระโชกแรงอะค่ะจนทำให้ต้นกระท้อนใหญ่อะมันตกลงมาแล้วก็หล่นลงไปทับกับรถของพี่น้องประชาชนที่เขาจอดอยู่นะคะในพื้นที่ของตัวเมืองระนองเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังระนองนี่คือลมแรงมากเลยนะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็สังเกตว่าเวลาฝนตกปุ๊บอะเราอยู่มาหลายจังหวัดไงคะที่อื่นก็จะลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ละนองเนี่ยคือลมแรงมากแล้วก็มาแต่ละทีนี่คือกังวลมากว่าต้นไม้จะโค่นล้มลงมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุด้วยค่ะแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมีรถของพี่น้องประชาชนพังเสียหายนิดหน่อยนะคะประมาณ 2-3 คันค่ะก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันไปนะคะก็ต้องดูที่หน่วยงานเนาะว่าจะต้องมีนโยบายในการไปตัดต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆหรือว่าพี่น้องประชาชนที่จะขอความช่วยเหลือว่าเนี่ยต้นไม้ที่บ้านมันใหญ่แล้วนะกลัวมันจะทับลงมาใส่หลังคาบ้านอะไรประมาณนี้ก็สามารถขอความช่วยเหลือไปที่หน่วยงานที่เราอยู่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างค่ะ เรื่องแรกก็ท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29แล้วก็การประชุมอื่นๆด้วยค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรองรับทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลค่ะก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนะคะโดยเน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานค่ะให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสการจ้างงานการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนโดยอาเซียนค่ะมีประชากรรวมๆอยู่ที่ประมาณ700ล้านคนค่ะ700ล้านคนนี้เนี่ย
เป็นกำลังแรงงานมากกว่า357ล้านคนก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่แล้วก็มีศักยภาพสูงของโลกด้วยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เกิดรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆอย่างเช่นความต้องการทักษะด้านดิจิทัลเข้ามา AI เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของทักษะสีเขียวสิ่งแวดล้อมทักษะสำหรับเศรษฐกิจภาคการดูแลเพิ่มขึ้นนะคะเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดว่าภาคของแรงงานเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วอาชีพเดิมๆอาจจะไม่ตอบโจทย์กับกลุ่มแรงงานในยุคใหม่หรือเปล่าเขาก็เลยมีการพัฒนาโครงสร้างด้านการอัพสกิลรีสกิลที่เราเน้นย้ำแล้วก็บอกคุณผู้ฟังกันอยู่ตลอดนะคะผ่านนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยมีการรองรับทักษะต่างๆนะคะให้แรงงานเนี่ยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในที่ประชุมเมื่อวานนี้นะคะก็มีการดูแลเรื่องของการผลักดัน3เสาหลัก3ประการที่จะดูแลในภาคของแรงงานนะคะลำดับแรกเลยคือการรองรับหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนค่ะ2การรองรับมาตรฐานทักษะอาเซียน3การรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนค่ะก็ต้องมีการดูแลกันไปเนาะเรื่องของภาคแรงงานเราก็จะต้องไม่หยุดนิ่งเพราะว่าโลกก็เดินไปทุกวันแล้วไปดูฝั่งประเทศยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคแรงงานของเขาแข็งแกร่งมากแล้วก็เขานำนวัตกรรมใหม่ๆ AI หรือดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้เยอะมากแล้วค่ะแรงงานไทยก็อย่ายอมแพ้นะคะหรือว่าแรงงานในกลุ่มอาเซียนเองก็ตามก็ต้องมีการพัฒนาในส่วนนี้ไปค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันคุณผู้ฟังติดตามกันต่อการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะน่านค่ะล่าสุดนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะท่านเองเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือทุกคนก็น่าจะเห็นภาพข่าวนะคะว่าตั้งแต่ที่เกิดน้ำท่วมน่านวันแรกปุ๊บค่ะท่านยศชนันท์ก็เสร็จภารกิจจากที่สุราษฎร์ธานีก็เดินทางไปที่น่านเลยนะคะลงไปบัญชาการเหตุการณ์ไปนั่งหัวโต๊ะการประชุมแล้วก็คอยสั่งการต่างๆสถานการณ์ที่น่านเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะคะตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนาะบอกว่าระบบการจัดการหรือว่าทีมรัฐบาลที่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเจเศษเองก็ดีคุณสุริยะเองก็ดีหรือว่าท่านยศชนันท์เองก็ดีที่ลงไปเนี่ยก็ได้มีการสั่งการแบบเป็นระบบมากก็ถือว่าเป็นการดูแลหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนาะอันนั้นเราไม่ว่ากันก่อนเกิดเหตุนะคะเรื่องของระบบต่างๆแจ้งเตือนภัยก็ว่ากันไปแต่หลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นในนิมิตหมายที่ดีค่ะที่กระบวนการในการลงไปช่วยเหลือค่อนข้างเป็นระบบมากทีนี้เรามาดูเรื่องของการเยียวยากันบ้างดีกว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยทางด้านของท่านยศชนันท์เองนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปต่อนะคะในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อไปติดตามการฟื้นฟูแล้วก็การวางแผนการเคลียร์ดินโคลนต่างๆขยะที่มันทับถมในพื้นที่ที่น้ำท่วมค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 70% ค่ะโดยหน่วยงานของรัฐแล้วก็ท้องถิ่นเร่งในการดูแลฟื้นฟูเยียวยาพร้อมทั้งสร้างบ้านใหม่ให้กับป้าการหลงนะคะคือถามว่าทำไมต้องไปสร้างบ้านใหม่ให้กับป้าการหลงบ้านป้าแกเนี่ยถูกมวลน้ำแล้วก็โคลนซัดบ้านพังเสียหายทั้งหลังคุณผู้ฟังย้ำว่าเสียหายไปทั้งหลังเลยนะคะซึ่งก็ป้ากาหลงเองก็แกก็ดีใจนะคะที่ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่ทอดทิ้งแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือแกนะคะจริงๆอ่ะบ้านมันพังไปทั้งหลังแบบนั้นแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนนะคะก็ต้องมีการดูแลแบบเร่งด่วนสุดๆเลยในกรณีของป้ากาหลงค่ะส่วนในพื้นที่ของหมู่บ้านฝายค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเคลียร์พื้นที่คืบหน้าไปแล้วประมาณ 80% พี่น้องประชาชนก็เริ่มกลับไปอยู่อาศัยที่บ้านนะคะไปล้างบ้านไปทำความสะอาดไปเอาโคลนออกจากบ้านแล้วก็ขัดๆถูๆกันไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการดูแลของศูนย์ Fix It Center ด้วยนะคะศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในการอุปกรณ์ไหนเครื่องไม้เครื่องมือไหนที่มันพังเสียหายก็ให้หน่วยงานหรือว่าศูนย์นี้นะคะได้ช่วยซ่อมให้ค่ะก็เป็นบริการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ในช่วงนี้สำหรับเรื่องของสิ่งของการดำรงชีพค่ะ
ดูแลด้วยกระทรวงพาณิชย์นะคะนำทีมโดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ส่งถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปให้กับพี่น้องชาวน่านประมาณ 1,500 ถุงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะส่วนเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยก็มีการเน้นย้ำว่าสินค้าเนี่ยต้องไม่ขาดแคลนและราคาต้องไม่แพงเกินจริงจะต้องไม่ฉวยโอกาสแล้วก็มีการวางแผนดูแลผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วด้วยเพื่อจะได้ช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพแล้วก็การสนับสนุนแหล่งเงินทุนน่ะนะคะจะได้ฟื้นฟูกิจการหรือว่าหลายๆท่านเองก็อาจจะได้เริ่มต้นธุรกิจขึ้นมาอีกครั้งนึงหลังจากที่พังเสียหายไปส่วนการรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาทมาดูส่วนนี้คุณผู้ฟังเน้นข้อความแบบสีเหลืองแบบให้เห็นชัดๆให้ฟังกันแบบชัดๆเลยนะคะว่าการช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังและเสียชีวิตรายละก็มีการมอบเงินให้นะคะรายละ2ล้านบาทค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะสามารถไปยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ทางด้วยกันทางแรกค่ะไปดำเนินการลงทะเบียนได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งทางระบบเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายในทันทีและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญพี่น้องประชาชนเราสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้วของฉันเนี่ยอนุมัติหรือยังหรือว่าดูกฎเกณฑ์หรือยังค่ะส่วนช่องทางที่2ค่ะการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะคอยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะคะโดยพี่น้องประชาชนค่ะจะต้องดำเนินการในการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมนะคะเนื่องจากธนาคารออมสินเนี่ยจะมีการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นนะคะเรื่องของเอกสารเนาะก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนั้นคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐบอกว่าเอกสารไม่ต้องใช้นะคะแต่ว่าลองดูค่ะคือถ้าเกิดว่าไปติดต่อด้วยตัวเองหน่วยงานต่างๆเนาะก็อาจจะมีเอกสารหรือต้องใช้ข้อมูลไปยืนยันเพื่อให้เขากรอกในระบบประมาณนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทำผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐได้ก็น่าจะดีกว่าแล้วเราสามารถติดตามผลได้ด้วยไม่ต้องเดินทางไปไกลๆไม่ต้องเหมือนคนที่บ้านอยู่ห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ต้องเดินทางไปในอำเภอแบบ 30-60 โลเนาะก็ทำผ่านทางออนไลน์แบบนี้น่าจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลเรื่องของการกรอกข้อมูลนะคะก็น่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ณตอนนี้เนาะก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมีมาฝากกันด้วยใครอยากติดตามประเด็นไหนภูเก็ตพังงากระบี่ที่ระนองนะคะก็สามารถติดตามได้ในช่วงหน้าแต่ช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ไปจะมีใช้สวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ิ่งที่มันกำลังเกิดค่ะผลงานจากพี่เอจิรากรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะมิสคอลจากเนยซินโยริต้าค่ะสองผลงานเพลงเนาะไม่ได้ฟังนานแล้วคุณผู้ฟังพอมาฟังปุ๊บรู้สึกว่าเออมันเป็นเพลงที่เราชื่นชอบผลงานเพลงหนึ่งในช่วงนั้นแล้วก็ฟังบ่อยมากที่ออกมาแรกๆก็หลายปีแล้วคุณผู้ฟังเออประมาณเป็น10ปีได้แล้วนะคะใครที่ชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะช่วงที่2นี้ก็ให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกัน

บ้างนะคะในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนเลยค่ะภูเก็ตตอนนี้นะคะก็มีการดำเนินกิจกรรมหลายๆอย่างขึ้นมาค่ะแล้วก็มีการประชุมพิจารณาการบริหารงานบุคคลขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพค่ะโดยมีการประชุมกันไปนะคะที่ห้องประชุมจันพันวาชั้น4นะคะโดยมีท่านสุวิทย์พันเสงี่ยมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมนะคะก็มีการจัดขึ้นเพื่อพิจารณาการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ตนะคะให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์แนวทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับเรื่องต่างๆแล้วก็การพิจารณาการทำงานของคณะกรรมการด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเสนอแนะซิว่าการทำงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีประสิทธิภาพยังไงบ้างแล้วก็เป็นไปตามกฎระเบียบหรือไม่เรื่องของความโปร่งใสอีกนะคะและไหนจะประโยชน์ต่างๆที่จะส่งไปยังพี่น้องประชาชนอีกก็ถือเป็นกลไกสำคัญค่ะในการกำกับดูแลบทบาทการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ของภูเก็ตเนาะให้สอดคล้องกับบริบทแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และที่สำคัญคือต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้มั่นใจเรื่องของกระบวนการทำงานของทางหน่วยงานภาครัฐแล้วกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วภูเก็ตเองเขาก็มีการดำเนินการมา อย่างต่อเนื่องนะหลายๆอย่างด้วยกันหลายๆบทบาทด้วยกันหรือว่าหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะคะเขาก็ยังคงดำเนินการอยู่เนาะแล้วก็ในเรื่องของอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ภูเก็ตเนาะเรื่องของการดูแลการเดินหน้าหาแนวทางป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติคุณผู้ฟังคือตอนแรกตั้งใจจะนำข่าวนี้นะคะแต่บังเอิญเหลือไปเห็นข่าวเมื่อกี้ก่อนก็เอาเป็นว่า2ข่าวแล้วกันในพื้นที่ภูเก็ตนะคะมาดูแนวทางเรื่องนี้กันค่ะโดยเรื่องของการดูแลแล้วก็การวางแผนการหาแนวทางป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติกรณีการเกิดสึนามินะคะก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ติดตามการทำงานต่างๆติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงในพื้นที่ภูเก็ตนะคะก็มีหลายภาคส่วนลงพื้นที่ไปด้วยนะคะทั้งในพื้นที่ของบริเวณหาดกะตะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะไปดูว่าหอเตือนภัยสึนามิเป็นยังไงใช้การได้ไหมป้ายแจ้งเตือนยังมีประสิทธิภาพดีอยู่หรือเปล่ายังมองเห็นชัดหรือเปล่านะคะก็มีการไปตรวจดูค่ะตรวจหอเตือนภัยเนี่ยประมาณ3หอด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ป่าตองค่ะป่าตองเนี่ยก็ไปดูหอเตือนภัยด้วยที่มีอยู่3หอด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ไปดูหอเตือนภัยในพื้นที่ของหาดกำมะลาค่ะตามลำดับเลยนะคะแล้วก็มีการเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องดูแลปัจจุบันเนี่ยหอมีเท่าไหร่นะคะปัจจุบันหอเตือนภัยในพื้นที่ของภูเก็ตเนี่ยมีอยู่ประมาณ19หอด้วยกันเป็นหอเตือนภัยสึนามินะคะก็ต้องมีการดูแลค่ะซึ่งติดตั้งอยู่ตามอำเภอต่างๆนะคะต้องดูว่าใช้การได้ไหมถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาระบบยังโอเคหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเกิดเหตุปุ๊บใช้การไม่ได้อันนี้ก็อันตรายแล้วก็พี่น้องประชาชนเองก็อาจจะอยู่กันแบบหวาดระแวงนะคะก็ต้องมีการไปติดตามตรวจสอบสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้มั่นใจมากขึ้นกว่านี้ค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังพังงาเองตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะดันกีฬาสู่ดันกีฬาท่องเที่ยวสู่ระดับสากลให้ได้เขาจัดบ่อยมากเลยนะเซิร์ฟในพื้นที่ของพังงาเนี่ยค่ะนำทีมการประชุมโดยท่านไพรัตน์เพชรยวนค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะก็มีการประชุมกันไปนะคะมีหน่วยงานภาครัฐมีภาคเอกชนแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการประชุมนะคะได้นำเสนอแนวคิดหรือว่ารูปแบบว่าจะมีการจัดงานในรูปแบบไหนแบบเป็นธีมของการจัดงานลิ้นพันสักหน่อยวันนี้คุณผู้ฟังแต่นั่นแหละคือเขาก็ตั้งใจว่าอยากจะจัดงานเนี่ยให้มันสอดคล้องกับความต้องการของคนที่จะมาท่องเที่ยวหรือว่าจะมาซึมซับบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเรื่องของความปลอดภัยในการแข่งขันอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญมากๆค่ะ
เพื่อให้เวทีการจัดการแข่งขันเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากลให้ได้อะนะคะโดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาก็เป็นแม่งานหลักๆแหละในการเตรียมที่จะจัดงานนี้นะคะก็บอกว่าคือตั้งใจอยากจะจัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะให้งานนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมีศักยภาพนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนายกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาไปด้วยในตัวให้มีมาตรฐานในระดับสากลสอดคล้องกับศักยภาพของทางจังหวัดทั้งทางบกและทางทะเลค่ะนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่พังงาด้วยนะคะให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีเป็นการขยายฐานและสร้างทางเลือกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายใหม่ๆตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็การกระจายรายได้จากกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่พี่น้องประชาชนกระจายไปสู่ผู้ประกอบการกระจายไปอยู่ในชุมชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงนะคะสำหรับการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนของจังหวัดพังงาหรือว่าพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะจะมีการกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่เดือนหน้าคุณผู้ฟัง 25-26 กันยายน2569ที่เดิมเลยค่ะที่นี่เขาก็เคยมีการจัดงานแล้วเนาะที่ Memory Surf Village เขาหลักค่ะในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแล้วก็เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันเซิร์ฟนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวทางทะเลและกีฬาทางน้ำด้วยค่ะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะปักหมุดไปเจอกันได้ไปร่วมสนุกกันได้และเชื่อว่าเยาวชนรุ่นจิ๋วเด็กเลเกาะพยามของจังหวัดระนองก็จะไปเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ด้วยเช่นกันค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยแล้วกันแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้จัดงานด้วยนะคะหวังว่างานออกมาเนี่ยจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็เป็นที่โด่งดังสร้างชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดพังงาได้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพื้นที่ของกระบี่และที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาอยู่ในช่วงที่3นะคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่3นี้นะคะเราก็มาตามข่าวสารกันต่อนะคะในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างค่ะก็มีการเปิดงานอันดามัน Herbal and Spa 2026ในการไปรุกตลาด Eco Wellness ชูจุดแข็งบริการภูมิปัญญาสมุนไพรการแพทย์แบบผสมผสานค่ะซึ่งทางด้านของท่านอังกูลศิลาเทวกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็เป็นประธานการเปิดงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่ลานปาล์มสแควร์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะก็มีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ค่ะโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านบอกว่าเห็นความสำคัญเรื่องของอุตสาหกรรมแวดวงการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเรารายได้เนี่ยมหาศาลเลยคุณผู้ฟังก่อให้เกิดการจ้างงานการกระตุ้นการลงทุนส่งเสริมวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ประเทศสู่ระดับสากลนะคะแม้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจะเผชิญกับบททดสอบสำคัญในเรื่องของการท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนไปนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 32,000 กว่าล้านคนค่ะซึ่งต้องบอกว่าชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทค่ะก็ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านจากการเน้นปริมาณสู่การเพิ่มมูลค่านะคะซึ่งหลังจากยุคโควิด-19 ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยต้องบอกว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกระบี่ภูเก็ตพังงาระนองตรังและสตูลนะคะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยค่ะแล้วก็มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสุขภาพเนี่ยสูงติดอันดับต้นๆของโลกเลยคุณผู้ฟังแล้วก็มีจุดเด่นที่สำคัญนอกจากการบริการที่เป็นเลิศภูมิปัญญาสมุนไพรและการแพทย์ผสมผสานนะคะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักๆที่สามารถสร้างรายได้จากการใช้จ่ายต่อทริปเนี่ยสูงกว่าการท่องเที่ยวทั่วไปนะคะซึ่งทางจังหวัดกระบี่เองก็มีความโดดเด่นในด้านของ Eco Wellness นะคะเรื่องของการพักผ่อนตามธรรมชาติบ่อน้ำแร่ร้อนหรือว่าสถานที่ต่างๆเขาก็มีการดูแลกันไปเนาะแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการแบบประกาศศักดาความสามารถความเชี่ยวชาญด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็เวลเนสแล้วก็สปานะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองในการจัดงานครั้งนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กระบี่ค่ะจากกระบี่เดี๋ยวเรามาดูที่ปิดท้ายที่ระนองแล้วกันนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็ต้องบอกว่ามีการเปิดงานระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ค่ะส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงการค้าโลกนะคะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะนำทีมโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวกันก็แล้วกันเนาะทางด้านของท่านพาณิชย์จังหวัดระนองเองท่านก็บอกว่าคือทางพาณิชย์จังหวัดอ่ะตั้งใจมากนะอยากจะสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีโอกาสขยายช่องทางทางการตลาดนะคะ ยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยให้สามารถแข่งขันได้สร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะจึงได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมาระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารทะเลสดนะคะอาหารทะเลแปรรูปผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปร่วมงานกันนะคะมีการจัดนาทีทองคุณผู้ฟังนำกุ้งไปขายในราคาพิเศษกิโลกรัมละ130บาทเท่านั้นและมีกิจกรรมโครงการอบจ.พบประชาชนมีการจัดกิจกรรมนำสินค้าอัตลักษณ์สินค้าคุณภาพเนี่ยไปขายภายในงานประมาณ50บูธด้วยกันค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกแล้วก็เป็นการจัดเนื่องในโอกาสพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีอำเภอกะบุรีนะคะก็หลากหลายกิจกรรมที่รวบรวมอยู่ภายในงานนี้นะคะโดยท่านผู้ว่าเองท่านก็ไปเปิดงานแล้วก็ได้ไปติดตามได้ไปพูดคุยกับหน่วยงานในพื้นที่ดีกว่าแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะได้มาท่องเที่ยวระนองเพราะว่ามีหลากหลายหลายอย่างหลายบริบทหลายมุมมองมากจริงๆที่จะนำมาพูดคุยแล้วก็ได้เจอกับคุณผู้ฟังกันนะคะบรรยากาศงานก็เป็นไปอย่างคึกคักมากคุณผู้ฟังได้รับความสนใจจากประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการจำนวนมากเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานเนาะจริงๆฟู้ดกู๊ดแฟร์เนี่ยเขาก็จัดขึ้นบ่อยแล้วก็ช่วงประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วก็จัดไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ก็ไปจัดในพื้นที่ของอำเภอกะบุรีนะคะถ้าเกิดว่าทยอยไปจัดได้ทั้ง5อำเภอก็คงจะดีด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวทักทายกันสักหน่อยนะคะพี่อเนกพริกไทยส่งสติ๊กเกอร์ทักทายมาในยามเช้านะคะก็สวัสดีทักทายพี่อเนกพริกไทยกันด้วยค่ะทักทายทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่เนาะผ่านทางไลฟ์สดวันนี้เรามาไลฟ์สดกันแบบครึ่งหลังแล้วคุณผู้ฟังให้ทุกคนได้ติดตามกันมาทักทายกันเผื่อใครที่รอรายการของเราอยู่ค่ะแต่สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการอันดามันวันนี้แล้วนะคะนายนัทและทีมงานสวทรนองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนนะคะทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ตลอดทั้งวันนี้เลยตลอดทั้งสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนด้วยนะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลย 9:00 น.วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอนนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: รัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการออกข้อสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะหรือจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า6ขวบโดยเด็ดขาดและเปลี่ยนมาเน้นการประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมถึงการใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินทั้งนี้การเร่งรัดวิชาการหรือบังคับสอบตั้งแต่วัยอนุบาลนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยซึ่งส่งผลเสียรุนแรงต่อพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ของเด็กในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมคลั่งไทยสู่มาตรฐานโลกพร้อมเร่งวางแผนสนับสนุนการส่งออก
8: นายจเดชจันทราผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือกับสมาคมคลั่งไทยว่าเพื่อร่วมกันวางแผนการยกระดับอุตสาหกรรมคลั่งไทยและเพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมคลั่งไทยทั้งระบบภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาสำคัญอาทิการสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติการขจัดพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ EU ซึ่งจะบังคับใช้ใบรับรองด้านสุขอนามัยหรือ Health Certificate เป็นการเร่งด่วน ซึ่งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ศึกษาแนวทางการระงับการส่งออกครั่งดิบเพื่อปกป้องชีวพันธุ์ควบคู่ไปกับการเร่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพครั่งให้เป็นสากลเพื่อสร้างความเป็นธรรมและยกระดับความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสนับสนุนให้เกิดการทำข้อตกลงการซื้อขายล่วงหน้าระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำน้ำล้างครั่งซึ่งมีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกลับมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์หารือแพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและคณะวานีว่ารัฐบาลต้องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยใช้แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ4ล้าน6แสนครั้งผู้ลงทะเบียน 507,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
7: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
6: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
7: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
6: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
7: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับในช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทพังงาและสวทกระบี่รวมถึงสวทระนองด้วยครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: ทรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
3: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวและพบกันที่โกฟัน
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาครั้งที่1ในปี2569ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับที่ประชุมนะครับได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการเตรียมการจัดงานในทุกมิติครับทั้งการจัดสร้างพระเมนและสิ่งปลูกสร้างประกอบนะครับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรครับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกในพระราชพิธีครับโดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนะครับดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้งานพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติสูงสุดครับรวมถึงเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับข่าวถัดมานะครับผมเป็นเรื่องของการจัดระเบียบและลงโทษผู้กระทำผิดด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจากที่เป็นประเด็นเมื่อไม่นานมานี้เมื่อวานนะครับผมที่มีคลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์ต่างๆที่มีชาวผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับออกมาโพสต์ประมาณว่าเคยเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งว่าอย่าทำแบบนี้แต่ก็ยังทำอีกซึ่งในภาพในคลิปนะครับในวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเรือที่มีการขนปูนนะครับ เหมือนเป็นปูนที่เหลือแล้วแหละผมไม่แน่ใจนะครับว่าเหลือจากอะไรนะครับจากการทำงานของเขาแต่สิ่งที่ทุกท่านได้เห็นจากคลิปวิดีโอคือมีชายที่คาดว่าเป็นแรงงานหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานของในเรือนั่นแหละครับกำลังกวาดเศษปูนซึ่งเศษในที่นี้ไม่ได้น้อยเลยนะครับก็คือเป็นกองเลยแหละแต่ว่าก็คือเหมือนเป็นกองจากการเหลือใช้ลงไปที่แม่น้ำหรือคลองนี่แหละครับผมซึ่งก็จะเห็นว่ามันทำลายระบบนิเวศรวมถึงทำให้น้ำเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำเสียนั่นแหละครับผมน้ำที่มีคอนกรีตนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวเพราะว่าเคยมีการเตือนเคยมีการเขาเรียกว่าให้เจ้าหน้าที่ลงไปตักเตือนตรวจสอบแล้วแต่ก็ยังทำอยู่นะครับทำให้เป็นประเด็นร้อนกันแบบมากๆเลยหลายๆคนก็มาคอมเมนต์กันนะครับว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะมันเป็นคลองเป็นที่สาธารณะจะมาปล่อยสิ่งปล่อยปูนลงไปในคลองไปในแม่น้ำได้อย่างไรนะครับตรงนี้ก็เลยทางด้านท่านพิมพ์จุฑาสกุลสิทธดานะครับผู้อำนวยการเขตวัฒนาพร้อมด้วยท่านเจษดาจันทะประภาในการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีคลิปร้องเรียนนี้แหละครับที่มีพนักงานของผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยกวาดเศษคอนกรีตทิ้งลงคลองพระโขนงนะครับโดยจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ากระทำผิดจริงซึ่งฝ่ายเทศกิจจึงสั่งปรับในอัตราสูงสุดตามพรบ.รักษาความสะอาดเลยนะครับรวม2ครั้งเป็นเงิน 20,000 บาทพร้อมสั่งการให้ผู้รับจ้างเร่งขุดลอกคลองเพื่อเก็บกู้เศษวัสดุและฟื้นฟูสภาพน้ำโดยเร็วย้ำเตือนนะครับผมเป็นการทำให้เห็นเลยนะครับว่าเราไม่ปล่อยปละละเลยเคสที่ทำกระทำผิดแบบนี้นะครับคนที่มีข้อมูลหรือเห็นการกระทำผิดนะครับให้แอบเก็บหลักฐานมาอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับแอบให้ไม่มีใครเห็นแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นนะครับหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ตัวเจ้าหน้าที่เองก็ไม่สามารถทราบได้ว่าการที่ประชาชนมาแจ้งเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จนะครับซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็เคยมีเคสที่ว่าไปตรวจสอบแล้วไม่เจออะไรก็มีนะครับผมเพราะฉันเนี่ยก็เก็บเป็นหลักฐานได้ก็เก็บนะครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานจริงๆไม่เป็นไรครับไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับผมก็ขอแค่ว่าแจ้งให้เป็นเรื่องจริงก็พอนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จะลงไปทำหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับผมว่ากรณีที่มีการร้องเรียนเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นจริงเกิดจากใครนะครับผมจะจับผู้กระทำผิดยังไงนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยการตรวจสอบอย่างเดียวมันอาจจะต้องมีหลักฐานมีอะไรด้วยนะครับผมอย่างครั้งเนี้ยก็คือคันหนังคาเขามีคลิปชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันทีและรวดเร็วนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการรวมพลังของชาวอินเทอร์เน็ตชาวโซเชียลนะครับผมแล้วก็ชาวพื้นที่ในบริเวณนั้นนะครับในการผลักดันให้เจ้าหน้าที่ลงทำความเขาเรียกว่ามาทำกระทำการตามกฎหมายมาดำเนินคดีนะครับก็อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับในเรื่องที่ตอนนี้ครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้โด่งดังเป็นทั่วโลกเลยที่ว่าเนปาลนะครับผมที่เกิดเหตุสลดเกิดอุทกภัยนะครับดินโคลนถล่มนะครับผมล่าสุดนะครับก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณชายแดนเนปาลที่ติดกับทิเบตนะครับล่าสุดนะครับพบว่าการรายงานเนี่ยมีผู้เสียชีวิต157คนสูญหาย570คนนะครับในจำนวนนี้เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปแล้ว460คนจาก28ประเทศนะครับขณะที่ทางการเนี่ยเดินหน้าภารกิจค้นหาและกู้ภัยอย่างเร่งด่วนเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแข่งกับเวลานั่นแหละครับว่าจะมีผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมไหมนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณด่านพรมแดนจี่หลงนะครับในฝั่งทิเบตซึ่งติดกับเนปาลเผยให้เห็นนาทีที่ผู้คนจำนวนมากพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่อีกไม่กี่วินาทีต่อมานะครับดินโคลนจะถล่มลงมาอย่างรุนแรงและกวาดทุกอย่างพังราบ บริเวณที่เกิดเหตุภัยพิบัตินะครับถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกลุ่มคนรักการเดินป่าและชื่นชอบธรรมชาติครับรวมถึงยังเป็นหนึ่งในเส้นทางยอดนิยมของชาวฮินดูที่เดินทางไปแสวงบุญบนเขาไกรลาศมันสโรวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ของปีนะครับนี้เนี่ยยังเกิดเหตุสะพานที่อยู่กลางแม่น้ำตรีสูรีพังและไหลไปตามน้ำหลังมวลน้ำก้อนใหญ่ทะลักลงมาตามแม่น้ำดังกล่าวครับเช่นเดียวกับแม่น้ำโพเตโกสีที่น้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตราสุวะทางตอนเหนือของเนปาลใกล้กับทิเบตครับซึ่งก็ต้องบอกว่าขณะนี้ที่อาคารบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคตามริมแม่น้ำทางตอนเหนือของเนปาลเนี่ยก็ได้รับความเสียหายนะครับหลังเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มหลายจุดเนี่ยมีดินโคลนเข้าปกคลุมพื้นที่บริเวณกว้างเช่นเดียวกับอาคารบ้านเรือนที่หายไปเป็นหย่อมๆนะครับก็ต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆนะครับกับข่าวเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับสำหรับคนที่เห็นเหตุการณ์ผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าน่ากลัวและอันตรายมากๆก็หวังว่าผู้คนที่ตอนนี้ยังไม่เจออย่างน้อยๆให้เจอผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นบ้างก็ยังดีนะครับก็เอาใจช่วยผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังเร่งระดมกำลังค้นหานะครับหวังว่าจะได้เจอข่าวดีนะครับสำหรับบางรายที่สามารถมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำ

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
1: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับมากันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมจังหวัดแรกเช่นเดิมเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งใหญ่นะครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2569เวลา14นาฬิกาที่ภูเก็ตวอเตอร์ไซด์อำเภอเมืองภูเก็ตทางคณะผู้จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล30ปีใจสั่งมารวมพลคนรักเสกโลโซนะครับนำโดยท่านสมนึกจิตจริตงามพร้อมด้วยท่านกันนิกาหนูสุภาสิทธิ์โอเปอเรชั่นอีเวนต์นะครับและท่านพิชยาอุไรกุลนายกสโมสรโรตารี่ภู

ก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปใช้สร้างอาคารรักษารักษาหรือเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่เนี่ยแล้วก็การให้สโมสรโรตารี่นำไปช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้นะครับผมหรือว่าผู้ที่ขาดแคลนก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถทำได้ผ่านการร่วมไปชมคอนเสิร์ตนะผมจับจ่ายเงินของตัวเองเนี่ยเพื่อสร้างความสุขกับตัวเองแล้วยังสามารถสร้างบุญได้ด้วยนะครับช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการที่เราจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลเนี่ยคือผู้ที่เขาเรียกว่านำเงินมาให้กับทางผู้จัดเนี่ยเขาก็ได้ชมทั้งคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปนำไปสู่ผู้คนที่เขาเรียกว่าลำบากขาดแคลนรวมถึงนำเข้าสู่โรงพยาบาลนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้นะครับกลายเป็นว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกนะครับผมแถมได้เจอพี่เสกอีกนะครับโดยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่ได้มีแค่พี่เสกนะครับยังมีวงอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น Sky Pass วงกางเกงแล้วก็วง TG Tiger และก็ปิดท้ายด้วยโลโซพิเศษโลโซนะครับโลโซออริจินอลนะครับก็ใครที่อยากจะสนับสนุนเพื่อนำไปเป็นการกุศลแล้วก็มาร่วมสนุกกันเนี่ยก็สามารถซื้อบัตรนะครับผมโดยบัตรทั่วไปเนี่ยเป็นบัตรยืนนะครับในราคา990บาทต่อท่านนะครับผมส่วน VIP table หรือโต๊ะ VIP เนี่ยราคา 10,000 บาทนะครับซึ่งในราคานี้เนี่ยเราจะได้เครื่องดื่มได้การบริการแล้วก็พื้นที่ที่แตกต่างจากโซนยืนนะครับมีห้องน้ํา VIP มีโต๊ะ VIP มีเครื่องดื่มให้นะครับผมก็ถ้าสนใจก็ลองไปติดตามเซิร์ชไปได้นะครับใจสั่งมานะครับผมพี่เสกโลโซนะครับผมตลาดวินเทจภูเก็ต77นะครับซึ่งงานจะจัดวันที่13กันยายนนี้แล้วได้ข่าวนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไปทำไปร่วมงานแถลงข่าวมาด้วยนะครับก็โต๊ะเนี่ยขายออกไปแทบจะหมดแล้วถ้าฟังไม่ผิดเหลือประมาณ 7-8 โต๊ะนะครับผมนะครับ 7-8 โต๊ะแล้วจากโอ้หลายโต๊ะเลยนะครับใครที่อยากจะใกล้ชิดมีโอกาสได้ใกล้ชิดก็ซื้อบัตรนะครับผมถ้าไม่สะดวกเป็น VIP โต๊ะ VIP เนี่ยซื้อบัตรยืนก็ได้นะครับผม990บาทสนุกเหมือนกันนะผมรับรองเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าแอบนิดนึงละกันสปอยนิดนึงภายในงานเนี่ยจะมี Lucky Draw ด้วยนะครับผมสุ่มจับรางวัลให้กับคนที่เข้าร่วมงานแต่รางวัลจะเป็นอะไรผมยังบอกไม่ได้ขออนุญาตอุบไว้ก่อนแอบสปอยนิดเดียวละกันนะครับมีในเรื่องของไวเชอร์แล้วก็ของขวัญสุดพิเศษจากพิเศษโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหได้หลายต่อเลยทีเดียวสนุกฮีฮาทำบุญนะครับผมแล้วก็นี่แหละครับผมได้ลัคกี้ดรอได้ลุ้นรางวัลกันด้วยนะครับก็การกุศลครั้งนี้เนี่ยนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้กันทุกฝ่ายเลยนะครับโรงพยาบาลคนซื้อบัตรผู้จัดงานแล้วก็ผู้ที่ขาดแคลนนะครับได้กันไปครบรอบด้านเลยทีเดียวแล้วครับขยับมาที่หนึ่งข่าวแล้วกันนะครับในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจที่ตอนนี้ดังระดับโลกกระหึ่มโซเชียลใครที่ไม่ได้ดูข่าวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าตกกระแสแน่นอนนะครับท่านชวนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้กล่าวแสดงความยินดีและเชิดชูน้องเนเน่รอยันนะครับผมหรือน้องแพรวรัติการอําลอยเยาวชนชาวภูเก็ตนะครับผมอายุ16ปีที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังบนเวที America's Got Talent Season 21นะครับด้วยการร้องเพลงและเล่นกีตาร์จนขวาโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีได้เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าการที่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ในครั้งนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องรอคะแนนโหวตจากผู้ชมแล้วนะครับถ้าคนไหนที่ผ่านการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ก็คือจะต้องมีการโหวตแข่งขันกันว่าจะรอดหรือไม่รอดจะได้เข้าสู่รอบชิงหรือไม่แต่น้องเนเน่ได้โกลเด้นบัสเซอร์พุ่งเข้าสู่รอบชิงเลยครับไม่ต้องไปนั่งลุ้นกันว่าคะแนนโหวตจะได้ไม่ได้เพราะว่าได้สู่เข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ชื่นชมว่าเนเน่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยเนี่ยกล้าเดินตามความฝันครับแล้วก็ยังชื่นชมในอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นฮอตฮิตกันมากตอนนี้เรื่องการ

นำผ้าไทยมาประยุกต์แต่งกายสไตล์ร็อกร่วมสมัยนะครับบอกเลยว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับที่เอวน้องน้องจะใส่ผ้าไทยด้วยถ้าลองไปดูนะครับคือตอนนี้ดังมากผ้าไทยตัวนั้นก็เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่ใช่คนไทยนะครับไม่ใช่แค่คนไทยนะที่สนใจแต่ชาวต่างชาติก็สนใจเยอะมากๆเช่นกันนะครับก็ต้องลองไปดูนะครับว่าน้องใส่ผ้าไทยแบบไหนนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการโชว์อัตลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างแบบโดดเด่นตระการตามากๆซึ่งชาวภูเก็ตทุกภาคส่วนเนี่ยก็ได้ร่วมใจกันนะครับว่าจะส่งแรงเชียร์ให้น้องแบบเยอะเท่าที่จะทำได้นะครับผมแล้วก็มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์กันทั่วเมืองเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้เนี่ยน้องเนนี่มีกำหนดเดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ตในวันที่28สิงหาคมนี้ก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเช้าวันที่23กันยายน2569ตามเวลาประเทศไทยครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันนะครับในเรื่องของการรวมพลังจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพและช่วยเหลือสังคมครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ที่ท่าเรือบ้านแหลมหินอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะครับท่านอุทัยแสงบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยุงพร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายนะครับร่วมแถลงข่าวจัดงานมหกรรมใจแลกใจ Heart to Heart วิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อแบ่งปันนะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยออกกำลังกายเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนนะครับโดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะครับจากการจำหน่ายเสื้อวิ่งและสมัครเข้าร่วมงานเนี่ยจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ตำบลหล่อยุงนะครับก็ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและไปร่วมวิ่งกันได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนะครับผมก็สมัครได้ตั้งแต่10กันยายนนะครับโดยผู้สมัครจะได้รับเสื้อเหรียญที่ระลึกแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นถ้วยพร้อมเงินรางวัลนะครับจึงขอเชิญชวนนักวิ่งและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไปครับขยับมาที่ระนองกันครับผมระนองเนี่ยมีการยกระดับเมืองน้ำแร่สู่จุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและไม้สำหรับสากล นะครับโดยเมื่อวานนี้26สิงหาคม2569นะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้ท่านวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมระนองเดอะมินเนอรัลลิสเวิร์กกิ้งนะครับที่ซีสวอนคลับณร้านอาหารคิงเลโดยจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสสปน GCEB นะครับแล้วก็ภาคเอกชนในช่วงกิจกรรมแฟมทริป26ถึง28สิงหาครับเพื่อพัฒนาสินค้าแล้วก็บริการไม้ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามันนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็ได้นำกลุ่มผู้ซื้อแล้วครับแล้วก็บริษัทจัดการท่องเที่ยวอย่าง DMC นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไม้เข้ามาเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในระนองชูจุดแข็งทรัพยากรน้ำแร่ธรรมชาติแล้วก็ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่ตลาดนักเดินทางคุณภาพระดับประเทศและสากลต่อไปนะครับตอนนี้นะครับจังหวัดระนองนะครับผมเดินหน้าในเรื่องของเวลเนสนะครับผมเรื่องของการเป็นจุดหมายปลายทางเมืองน้ำแร่นะครับผมยกระดับเมืองน้ำแร่นะครับผมก็นี่แหละครับจังหวัดระนองเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับใครที่เคยไประนองเนี่ยจะรู้เลยว่าน้ำแร่ระนองนี่เป็นหนึ่งไม่เคยรองใครนะครับผมเอาละครับมาที่จังหวัดสุดท้ายกันนั่งครับจังหวัดกระบี่นะครับผมก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเหมือนกันเลยนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกาที่ลานปาล์มสแควร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะครับท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานอันดามันเฮอร์บอลแอนด์สปา2026ชูจุดแข็งการบริการภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรและการแพทย์ผสมผสานครับเพื่อมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงมูลค่าสูงและสร้างรายได้ให้แก่ภูมิภาคโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านอีโคเวลเนสนะครับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและบ่อน้ำร้อนซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าภายในงานเนี่ยมีการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์และบริการจาก30สถานประกอบการในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานะครับพร้อมพิธีมอบโล่รางวัลแก่7กิจการที่ประสบความสำเร็จนะครับเช่นโทนเนอร์แพดดอกดาหลาจากจังหวัดพังงาครีมสมุนไพรพอกเข่านะครับแล้วก็ซุปย่านางก้อนจากจังหวัดกระบี่
รวมถึงสถานบริการสปาและเวลเนสชั้นนำจากระนองพังงาและภูเก็ตครับเพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสปาไทยสู่ระดับสากลนั่นเองนี่แหละครับผมจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานี่เข้มแข็งสุดๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยผมจับมือกันทำธุรกิจจับมือกันยกระดับไปด้วยกันนะครับผมนับได้ว่าเป็นความร่วมมือที่ผมบอกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับแล้วครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสายน้องดิววสุนะครับแล้วก็พี่หนึ่งสราวุธนะครับผม

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือในทุกมิติทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่จังหวัดชลบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเตรียมเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบูรณาการกำลังที่ใช้ได้ทั้งการรักษาอธิปไตยทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังบรรยายสรุปแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตยานไร้คนขับในหลายมิติโดยมีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของกำลังรบหลักที่ปัจจุบันกองทัพเรือยังคงมีจำนวนจำกัดและมีความจำเป็นต้องเร่งจัดหาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้เพียงพอต่อภารกิจโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของระบบกองทัพเรืออย่างครบวงจรตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการควบคุมการใช้กำลังการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางการค้าไทยและเมียนมาที่ตำบลห้วยผาจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้
7: เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัฏฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาในยูกันดาสิ้นสุดแล้วแต่ที่ดีอาร์คองโกยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในประเทศยูกันดาสิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการหลังรัฐบาลยูกันดาประกาศว่าประเทศปลอดจากโรคดังกล่าวเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ครบกำหนดเฝ้าระวังต่อเนื่อง45วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเพื่อยืนยันว่าไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่สถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูกันดายังคงน่ากังวลแม้กระบวนการติดตามผู้สัมผัสเชื้อและการตรวจหาเชื้อจะดีขึ้นโดยเมื่อวานนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,600 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,700 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันลื่นจริงๆถ้าแม่ลื่นล้มแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันลื่นน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: มาร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
5: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
6: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
5: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
6: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
5: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
4: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
7: เพราะทุกศาสนา

คุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่ระนอง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและยังสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกับข่าวสารสาระความเคลื่อนไหวค่ะตลอดจนมาตรการช่วยเหลือและเรื่องราวดีๆจากภาครัฐค่ะเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ของเราค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเรามีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประช

พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ได้เร่งลงพื้นที่ฟื้นฟูความเสียหายพร้อมกำชับเรื่องของกินของใช้ห้ามขาดและห้ามแพงเด็ดขาดค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือค่ะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูเคลียร์ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% ค่ะโดยให้หน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นค่ะเร่งรัดการฟื้นฟูและเยียวยาพร้อมทั้งสร้างบ้านใหม่กับป้ากาหลงค่ะที่ถูกมวลน้ำและโคลนซัดบ้านพังเสียหายทั้งหลังค่ะซึ่งสร้างความตื้นตันใจให้กับป้ากาหลงเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนหมู่บ้านฝายค่ะปัจจุบันเคลียร์พื้นที่คืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ค่ะประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้ตามปกติค่ะอีกทั้งยังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ Fix It Center ค่ะหรือศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มค่ะสำหรับสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะจำนวน 1,500 ถุงค่ะเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะส่วนสินค้าอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ประสบภัยค่ะย้ำว่าสินค้าต้องไม่ขาดแคลนและราคาไม่แพงเร่งดูแลผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะเพื่อช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพและสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจค่ะส่วนการรับเงินเยียวยานะคะครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังและเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือปภ.ค่ะแจ้งให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางค่ะได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะโดยต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นค่ะสำหรับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะคะก็อย่าลืมยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะและที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะซึ่งเงินจะได้เข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวสารกันต่อค่ะ
1: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ฟังคะกลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะมาดูความร่วมมือตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับสปป.ลาวค่ะเพื่อกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์และปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังกันค่ะแม่ทัพภาคที่2เยือนสปป.ลาวหารือยกระดับความร่วมมือความมั่นคงชายแดนไทยลาวนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ค่ะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวและหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายไทยค่ะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณกระทรวงป้องกันประเทศนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะซึ่งในการเยือนครั้งนี้นะคะได้เข้าเยี่ยมคำนับและพบปะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของสปป.ลาวค่ะโดยประเด็นสำคัญของการหารือค่ะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยลาวโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่และการกระทำผิดกฎหมายค่ะได้แก่ปัญหายาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและปัญหามิจฉาชีพและแก๊งสแกมเมอร์ค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายค่ะยังมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำหน่วยทหารและชุดประสานงานของทั้งสองประเทศค่ะเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและตอบสนองต่อปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะด้านพลตรีวันทองบุตรวงศ์ค่ะได้ให้การต้อนรับคณะฝ่ายไทยอย่างสมเกียรติพร้อมกล่าวชื่นชมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการสกัดกั้นการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยลาวตลอดแนวลำน้ำโขงค่ะโดยผลการหารือค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชายแดนและขยายความร่วมมือในทุกมิติพร้อมแลกเปลี่ยนการเยือนและหารือกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะการผนึกกำลังกันครั้งนี้นะคะก็จะช่วยสกัดกั้นทั้งเรื่องยาเสพติดสินค้าหนีภาษีรวมถึงภัยออนไลน์อย่างแก๊งมิจฉาชีพค่ะเพื่อเป็นการคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ข่าวสารกฎหมายใหม่ค่ะจากคณะรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นปกป้องคนในบ้านค่ะโดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงในครอบครัวค่ะยอมความไม่ได้ค่ะและมีบทลงโทษที่หนักขึ้นค่ะค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวยอมความไม่ได้โดยจะมีเพิ่มโทษหนักขึ้นค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะเนื่องจาก

ปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้ค่ะและคุ้มครองผู้แจ้งเหตุค่ะโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับและกำหนดบทลงโทษให้หนักขึ้นค่ะหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีค่ะนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปรานีโดยข้อมูลปี2568ค่ะตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันค่ะพบเหตุมากกว่า 2,000 เคสในจำนวนนี้ค่ะประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันค่ะขณะที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้สารยาเสพติดซึ่งสะท้อนว่าความรุนแรงในครอบครัวนะคะไม่ใช่เพียงปัญหาภายในบ้านแต่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้ค่ะมีเป้าหมายสำคัญก็คือคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมค่ะเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมและทำให้บ้านเป็นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าบ้านนะคะก็ควรที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะกฎหมายฉบับนี้ค่ะจึงถูกปรับปรุงขึ้นมาเพื่อหยุดยั้งการทำร้ายกันในครอบครัวอย่างจริงจังค่ะและตัดวงจรการเกิดเหตุซ้ำในสังคมไทยค่ะช่วงนี้พักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ

0: เล่นแล้งแต่ติดจริงนะเพื่อนนี่ครูตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
0: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลือกเธอปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: คุณผู้ฟังคะมาดูข่าวในพื้นที่พังงากันบ้างค่ะอบต.หล่อยูงจังหวัดพังงาค่ะขอเชิญชวนสายวิ่งและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานวิ่งการกุศลค่ะซึ่งได้ทั้งสุขภาพดีและได้ช่วยผู้ป่วยค่ะอบต.หล่อยูงค่ะแถลงข่าวจัดมหกรรมใจแลกใจ Heart to Heart วิ่งเพื่อสุขภาพระดมทุนช่วยผู้ป่วยเป็นมะเร็งค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่ท่าเรือบ้านแหลมหินอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายค่ะร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมใจแลกใจ Heart to Heart วิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อแบ่งปันโดยมีนายอุทัยแสงบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงพร้อมด้วยกำนันสุดีสุวิสันและนายชัยวัฒน์องอาจวัฒนสกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโดยมีสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมค่ะซึ่งงานนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใช้การวิ่งค่ะเป็นสื่อกลางสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนพร้อมปลุกจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานนะคะคือการระดมทุนผ่านการจัดกิจกรรมและจำหน่ายเสื้อวิ่งโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ตำบลหล่อยูงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคลดความเสี่ยงเกิดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในอนาคตค่ะโดยผู้ที่สนใจสมัครวิ่งการกุศลนะคะสามารถสมัครและสั่งซื้อเสื้อค่ะได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่10กันยายน2569ค่ะผู้ที่สมัครนะคะจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกน้ำดื่มและน้ำผลไม้ค่ะโดยค่าสมัครวิ่งมินิใจแลกใจ5กิโลเมตรนะคะจะอยู่ที่499บาทค่ะพร้อมทั้งได้ลุ้นถ้วยรางวัลและเงินรางวัลค่ะโดยประเภทชายและหญิงค่ะอันดับ 1-3 รับเงินรางวัลคนละ 1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลส่วนอันดับที่4-5ค่ะรับเงินรางวัลคนละ500บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะทั้งนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงจึงขอเชิญชวนประชาชนนะคะนักวิ่งสื่อมวลชนค่ะภาคีเครือข่ายและผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมครั้งนี้เพราะทุกก้าวของการวิ่งค่ะไม่เพียงสร้างสุขภาพที่ดีให้ตนเองแต่ยังเปลี่ยนเป็นกำลังทรัพย์และกำลังใจส่งต่อให้ผู้ป่วยมีพลังไปต่ออีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่สนใจสมัครวิ่งนะคะหรืออยากอุดหนุนเสื้อค่ะเพื่อร่วมทำบุญสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่10กันยายนนะคะค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันค่ะประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะโดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง35องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และการดำเนินงานจากภาครัฐค่ะที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
1: สหรัฐจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับท็อตแนมฮอสสเปอร์เอาชนะชาร์ลตันแอตเลติก5-1ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับลิเวอร์พูลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นางสาวรัชดาธนาฤเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กลั่นกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลเตือนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมแนะนำผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลยื่นเอกสารผ่าน One Stop Service ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครถึงวันที่20กันยายนนี้
2: นางสาวลลิตาเพื่อที่วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือ51.18%ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือ48.82%ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครได้ถึงวันที่20กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการเปลี่ยนรถสาธารณะ7กลุ่มเป็นยานยนต์ไฟฟ้าตั้งเป้าลดการใช้น้ำมันได้ถึง212ล้านลิตรต่อปี
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันผันผวนปัญหามลพิษและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารจากสภาพรถที่ทรุดโทรมว่าแผนงานดังกล่าวเน้นไปที่รถ7กลุ่มเป้าหมายที่กระทบกับประชาชนโดยตรงได้แก่รถแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางรถรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกขนส่งส่วนรถขสมกจะมีการใช้วงเงินงบประมาณปกติทยอยเปลี่ยนเป็นรถ EV ทั้งระบบในอนาคตทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่า 400,000 ตันต่อปีและประหยัดการใช้น้ำมันได้มากถึง212ล้านลิตรต่อปีซึ่งช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายเดินทางของประชาชนในระยะยาวโดยย้ำว่าเงินสนับสนุนตามพ.ร.ก.กู้เงินจะเป็นการให้สิทธิ์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเลือกเปลี่ยนผ่านสู่รถ EV ได้อย่างอิสระไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมารายใดนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมใช้แพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาดต่างประเทศ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4.6 ล้านครั้งผู้ลงทะเบียน 507,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แลกเปลี่ยนนโยบายกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารของไทย
5: นางสาวอิงออนปัญญากิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนว่าได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรโดยเป้าหมายสำคัญคือการแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรทั้งเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์อย่างยั่งยืนการเกษตรแม่นยำและการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบอาหารตลอดจนการยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรโดยมุ่งผลักดันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปสู่ความร่วมมือที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้สำหรับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรภายใต้นโยบายสำคัญเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีการเกษตรที่แม่นยำมาใช้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสหกรณ์ให้ก้าวสู่สมาร์ทฟาร์เมอร์และสหกรณ์ที่เข้มแข็งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาพื้นที่ผ่านโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการกว่า400ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
6: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลา รวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมี6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านได้แก่การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยโดยก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำในเมืองนราธิวาสเพื่อเป็นพื้นที่พักน้ำชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักและบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะในอนาคตด้านคมนาคมมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อให้ทางหลวงมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางรองรับการคมนาคมและการท่องเที่ยวขณะที่อีก2ด้านคือการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดนราธิวาสแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการพัฒนาหาดนราธิวาสจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการใน35ชุมชนตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดและคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอทั้ง14โครงการต่อที่ประชุมครม.สัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผลักดันการพัฒนาพื้นที่โดยมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแก้ไขปัญหาด้านน้ำพัฒนาพื้นที่สีเขียวส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดสตูลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณา18โครงการเร่งด่วนเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่
7: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นยิ่งด่วน
0: ส่วนด้านการท่องเที่ยวจะเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดในอนาคต
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านกำลังพล ยุทธโภคกรยุทธวิธีและการบูรณาการกำลังโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรับชมการสาธิตความพร้อมของยุทธโภคกรและการบูรณาการระหว่างหน่วยแสดงขีดความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ได้ทางการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติพร้อมกันนี้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในฐานะแกนหลักของกองเรือซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในระดับดังกล่าวจำนวนจำกัดจึงมีความจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งระบบตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการและควบคุมการใช้กำลังและการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและนอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในระยะนี้เพราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำในระดับที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน
10: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าได้ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง22จังหวัดให้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานอกขันกั้นน้ำให้ทราบถึงสถานการณ์และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพราะจากคาดการอนาคต3วันล่วงหน้ามีความเป็นไปได้ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาอาจต้องมีการระบายน้ำที่700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลน้ำท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรซึ่งมวลน้ำที่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะสร้างผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรแต่ขณะนี้การระบายน้ำยังอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและการจัดการน้ำเหนือปัจจุบันเขื่อนภูมิพลในแม่น้ำปิงเขื่อนสิริกิติ์ในแม่น้ำน่านและเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมาในลุ่มน้ำวังยังสามารถรองรับน้ำได้ไม่มีการเพิ่มปริมาณการระบายแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ไหลมารวมกันที่สถานี42นครสวรรค์จุดรวมน้ำระหว่างแม่น้ำปิงวังยมน่านยังอยู่ในระดับปกติและจะพยายามบริหารจัดการเพื่อให้กระทบต่อพื้นที่ด้านในให้น้อยที่สุด
11: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงต้นเดือนตุลาคมมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมามีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมาตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านว่าน้ำจะมาอย่างไรส่วนปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต้องการปรับขึ้นขนาดไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
10: นายธเนศกล่าวด้วยว่าเมื่อเทียบสถานการณ์น้ำโดยดูปริมาณน้ำณสถานี42นครสวรรค์ถือว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับปีที่แล้วโดยปีนี้น้ำน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยระบายน้ำเพียง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปีก่อนระบายน้ำแล้วถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสร้างผลกระทบบริเวณคลองผงเพลงอำเภอบางบานอำเภอเสนาแล้วแต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทาง
12: เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัฏฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: จังหวัดน่านเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่14หลังให้ผู้ประสบภัยกรณีเสียหายทั้งหลังและจะทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจังหวัดน่านเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทนอกจากนี้กรมบัญชีกลางขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมให้จังหวัดน่าน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้พร้อมทั้งเตรียมสร้างบ้านใหม่กรณีเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้จำนวน14หลังโดยใช้แบบบ้านผู้ประสบอุทกภัย2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณหลังละ 400,000 บาททั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยกรอกแบบฟอร์มและข้อมูลพื้นฐานได้แก่ชื่อที่อยู่และรายละเอียดความเสียหายโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาเอกสารราชการขอให้ผู้ประสบภัยรีบยื่นคำร้องภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมครอบคลุมปัญหาการจัดการน้ำราคาพืชผลทางการเกษตรและโครงการพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเข้าหารือครอบคลุมปัญหาการบริหารจัดการน้ำสาธารณูปโภคราคาพืชผลทางการเกษตรตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของประชาชนเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนายรวีเล็กอุทัยส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยหารือปัญหาการจัดการน้ำเสนอให้รัฐบาลวางแผนป้องกันล่วงหน้าจัดสรรงบประมาณกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองและซ่อมแซมประตูระบายน้ำรวมทั้งเสนอให้ปรับระเบียบการใช้งบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันน้ำท่วมได้ก่อนเกิดภัยนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนพลังงานและปุ๋ยสูงรวมถึงภาวะหนี้สินสะสมโดยเสนอให้มีมาตรการพักชำระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้
14: ผมอยากขอเสนอให้ทางรัฐบาลมีการวางแผนและสั่งการหน่วยงานของรัฐครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมชลประทานกรมเจ้าท่าและหน่วยงานอย่างอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดกับพื้นที่มากที่สุดในการแก้ไขพัฒนาคลองส่งน้ำต่างๆที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบดูแลครับพร้อมจัดสรรงบประมาณในการกำจัดสิ่งกีดขวางซ่อมแซมประตูระบายน้ำและขุดลอกคลองในพื้นที่รับน้ำครับรวมถึงอยากให้พิจารณาแก้ระเบียบของการใช้งบประมาณของบางหน่วยงานครับที่จะใช้งบได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการประกาศให้เกิดภัยก่อนหรือต้องท่วมก่อนนั่นแหละครับถึงจะใช้งบได้ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับและเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอแทนที่จะนำงบมาใช้หลังจากที่มีน้ำท่วมไปแล้วครับ
13: ด้านนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำโดยขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ยืนยันจะไม่ให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านหลังวันที่31สิงหาคมพร้อมเสนอให้เจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ชะลอโควต้านำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลีที่เหลือประมาณ 470,000 ตันจนกว่าเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้โรงงานรับซื้อผลผลิตในประเทศและช่วยพยุงราคา
15: ดิฉันจึงอยากจะขอค่ะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยหาแนวทางหรือว่ามาตรการค่ะในการเจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ให้ชะลอโควต้าการนำเข้า 470,000 ตันที่เหลือออกไปก่อนจนกว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จค่ะคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้โรงงานค่ะได้เปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของพี่น้องเกษตรกรไทยได้อย่างเต็มที่เพราะในช่วงที่ผลผลิตของคนไทยกำลังออกสู่ตลาดค่ะเราควรเปิดพื้นที่ให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของคนไทยได้ขายก่อน
13: ขณะที่นายชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหารือปัญหาในพื้นที่หลักสี่และจตุจักรทั้งการดูแลบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรการพัฒนาหมู่บ้านเก่าการจัดระเบียบพื้นที่ใต้สถานี BTS หมอชิตและการแก้ปัญหาขยะกลิ่นและเสียงจากตลาดกลางคืนเรียบด่วนแดนเนรมิตทั้งนี้เสนอให้กรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาไฟส่องสว่างในอุโมงค์บางซื่อที่ดับบ่อยจากการขโมยสายไฟส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขอให้ตำรวจและกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการป้องกันการโจรกรรมและเร่งแก้ไขระบบไฟส่องสว่างด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
1: ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจที่แท้จริงพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เกี่ยวข้องนายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านรวมถึงกรณีมีข้อกล่าวอ้างว่าผู้ได้รับบาดเจ็บบางรายอาจถูกยิงจากหอเฝ้าตรวจโดยมีผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าร่วมประชุมยกเว้นกอรมน.ที่มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจ
16: 22ปีมาเนี่ยโดยมากการก่อเหตุชายแดนภาคใต้จะมีเป้าหมายเอาชีวิตพี่น้องประชาชนครั้งนี้มีแต่ว่าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการมันแตกกับทุกครั้งเลยทุกครั้งเนี่ยที่เราเกิดเหตุและเราสันนิษฐานว่าเหตุเกิดจากอะไรโดยมากก็จะ1การแบ่งแยกดินแดน2ของเถื่อน3ยาเสพติด4งบประมาณแล้วก็5การเมืองด้วยก็วันนี้จะมีผู้แทนที่อยู่ใน4จังหวัดที่มีปัญหา14ท่านเลยแล้วก็ทุกพรรคการเมืองที่เราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาแล้วก็หาข้อมูลให้ชัดเจนเราจะได้แก้ได้ตรงจุด
1: โดยนายมนเทียนระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดำเนินต่อเนื่องมากว่า22ปีมีความซับซ้อนจากหลายปัจจัยสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดมีลักษณะมุ่งเป้าทำลายทรัพย์สินของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงทำลายเสาไฟและกล้องวงจรปิดจึงต้องเร่งตรวจสอบแรงจูงใจที่แท้จริงสำหรับการแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการให้ตรงจุดหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายหรือการทุจริตสามารถใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายได้แต่หากเกี่ยวข้องกับแนวคิดแบ่งแยกดินแดนจำเป็นต้องใช้การพูดคุยและเจรจาโดยย้ำว่าการแบ่งแยกดินแดนไม่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในเหตุการณ์จำเป็นต้องศึกษาข้อเท็จจริงและพิจารณาเปิดพื้นที่พูดคุยอย่างเหมาะสมเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดผลอย่างถูกต้องและยั่งยืนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับอัตราการออมเพิ่มเพื่อประมาณการยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปกบข. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins เพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายการเงินที่สมาชิกตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูดังกล่าวได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
18: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
17: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
18: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
17: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
18: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยสหรัฐจะส่งที่ปรึกษาด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติไปยังพื้นที่ดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน $500,000 เพื่อสนับสนุนการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราซูวาของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย165รายและสูญหายมากกว่า550รายรวมถึงเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายโดยทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 1,000 นายพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมามีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ดานามิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยืนยันว่าผู้อำนวยการ CIA ได้ติดต่อหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียระหว่างการเยือนรัสเซียครั้งล่าสุดอย่างไรก็ตามนายแรดคลิฟไม่ได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนายเอสมาอิลบากายีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์มีกำหนดเดินทางเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้เพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเกี่ยวกับแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งรวมถึงการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อให้ทุกฝ่ายกลับเข้าสู่การเจรจาและการมีส่วนร่วมการทูตอีกครั้งการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นว่าจะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านด้วยการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรบรรดาประเทศคู่ค้าของอิหร่านสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่อย่างน้อย550รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกถึง 16,000 รายซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคที่มียุงเป็นพาหะขณะที่ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 31,380 รายและเสียชีวิต88รายเนื่องจากช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบังกลาเทศและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่มียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ2ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งเปิดบ้านไล่ถล่มชาวตันแอตเลติก5ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลชนะเวสต์บอมบิทอัลเบียน3ประตูต่อ2เพรสตันนอร์ทเอ็นแพ้เอเวอร์ตัน0ประตูต่อ4และแบรดฟอร์ดซิตี้โดนจุดโทษเอาชนะเบอร์ลี่4ประตูต่อ2สำหรับผลการจับสลากในรอบ3คู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลพบท็อตแนมฮอตสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าพบนอริชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบไบรตันและอาร์เซนอลออกไปเยือนอิปสวิชทาวน์ศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนรา

0: ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยไม่น่าผ่านรอบแบ่งกลุ่มแต่ทีมพิสูจน์และเห็นศักยภาพของนักเตะโดยเฉพาะดาวรุ่งที่สามารถรับมือเกมใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางคัสนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดสดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT2HD T-Sport 7 Monomax Sport ช่อง9 M-Cod HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าว Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำโดยอาภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสะดมแก้วกาญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยด้านยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทับโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัจนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญ1ยิงปืนวางเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟแนลให้ได้ก่อนยิงเป้าบินตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลเช่นเดียวกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยอีสปอร์ตจะแข่งขันในระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกม e-football ขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกัน
1: สำหรับความพร้อมเนี่ยเราเป็นปีหนึ่งที่เรามั่นใจเพราะว่ารอบนี้เราใกล้ชิดนักกีฬามากกว่าทุกๆปีที่เราทำการเก็บตัวมาแล้วเราก็เตรียมความพร้อมทางฝั่งสมาคมไม่ว่าจะขาดหรืออะไรหรือติดตรงไหนเนี่ยสมาคมไม่ยอมให้ติดเลยครับปีนี้ทองแน่นอนครับอย่างตามเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวังหนึ่งเหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสักสองเงินสองทองแดง
0: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมอีสปอร์ตไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดียวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ eFootball PC และ eFootball Mobile ประเภทไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Bait Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5นายชนะทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมเทควันโดไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกสนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกฎกติกาอีกด้วย
2: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตตารีของโอลิมปิกมาใช้นะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันอยู่ว่าเวทน้ำหนักของโอลิมปิกเนี่ยนักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยเพราะนั้นโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่โค้ชเชได้เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎกติกาด้วย
0: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยยอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสในการคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพ

0: ภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุด
1: ก็ส่วนใหญ่ก็ได้คะแนนจากเป็นPCS System กับเป็นกอล์ฟไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ไม่ได้คะแนนก็โค้ชตัดลงไม่ได้ครับก็หนักใจครับเพราะว่าก็เทนนิสก็เหมือนการันตีได้แน่ๆเกือบ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับครั้งนี้ก็ใครได้แต่ก็ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
0: สำหรับการแข่งขันเทควันโดในเอเชียนเกมครั้งที่20นับเป็นครั้งแรกที่ยึดรุ่นน้ำหนักตามการแข่งขันโอลิมปิกโดยผู้ชายมี4รุ่นได้แก่58กิโลกรัม68กิโลกรัมและ80กิโลกรัมขึ้นไปส่วนผู้หญิงมี4รุ่นเช่นเดียวกันประกอบด้วย49กิโลกรัม57กิโลกรัม67กิโลกรัมและ67กิโลกรัมขึ้นไปปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาตุ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
9: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของจีนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดล ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 6:13 สูงกว่าระดับเพปานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:10 ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 2:15 ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33
10: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการคลิปบัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรีนาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกส์เพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่44ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึง28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022695400หรือ022695410-3กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,000 1,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 บาทถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายโดยหนึ่งในโรคที่พบบ่อยคือโรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบสาเหตุอาจมาจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือไวรัสซึ่งสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ทางด้านกรมการแพทย์ให้ข้อมูลว่าในช่วงฤดูฝนควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ซึ่งการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในช่วงหน้าฝนนั้นนอกจากดูแลตัวเองจากภายนอกแล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และเน้นการรับประทานผักและผลไม้เพราะสารอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงและรับมือกับโรคในช่วงหน้าฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ช่วงหน้าฝนที่มีสภาพอากาศอับชื้นและเย็นลงซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคหากเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานไม่แข็งแรงแล้วเข้าหน้าฝนอาจมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โดยไม่เพียงแต่เสี่ยงกับโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคทางผิวหนังเท่านั้นแต่ดวงตาก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะโรคตาแดงซึ่งมักระบาดในหน้าฝนเพราะเมื่อฝนตกน้ำฝนจะไปชะล้างฝุ่นละอองที่อยู่ตามอาคารหลังคาหรือตามรั้วต่างและอาจจะกระเด็นเข้ามาสู่ตาเราได้ซึ่งน้ำที่ท่วมขังนี้อาจจะมีเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียและเมื่อน้ำที่สกปรกกระเด็นเข้าตาก็อาจจะเกิดอาการติดเชื้ออักเสบเคืองตาอย่างรุนแรงหรือตามัวเป็นต้นนายแพทย์เอกชัยอารยางกูลจักษุแพทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าโรคตาแดงอาการต่างๆจะเกิดขึ้นได้ภายใน 1-3 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ14วันโดยจะเริ่มจากเกิดอาการตาขาวมีสีแดงเรื่อๆระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติหากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองบริเวณกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงและหากติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะมองไม่ชัดและหากเกิดจากการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลครับซึ่งวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วยเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวควรป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตารวมไปถึงหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในระยะการระบาดของโรคตาแดงมันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในพื้นที่แออัด หากมีความจำเป็นควรสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมและควรระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงแล้วควรพักผ่อนหรือลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคและสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยลดการระคายเคืองตาได้และควรพบจักษุแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ27สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะ
1: ค่ะ
0: นอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะแล้วก็ยังมีทีมออนไลน์ค่ะที่ดูแลในเรื่องของการออนไลน์ณตอนนี้นะคะทีมงานนิวมีเดียค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะอีกสักครู่นะคะภาพก็น่าจะขึ้นหน้าจอนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของการเกษตรเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะสำหรับทุกวันพฤหัสบดีเรื่องการเกษตรเป็นเรื่องจะมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวก็ว่าได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็หันมาทำการเกษตรเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวด้วย
0: แล้วก็สมัยนี้นะคะคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแบบคนที่มีอายุเยอะเท่านั้นนะคะ
1: จะเป็นรุ่นใหม
0: ่รุ่นใหม่วัยรุ่น
1: คุณพูดว่าอายุเยอะ
0: อายุเยอะไม่ใช่สูงวัย
1: คนรุ่นเก่าอย่างรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะมาสายเกษตรแบบเต็มตัวอยู่แล้วนะคะคือถ้าย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยบ้านไหนที่ฐานะทางบ้านอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะลูกหลานไม่ได้เรียนเนี่ยก็ไปสืบทอดเรื่องของการเกษตรไปทำนาทำสวนทำไร่นะคะแต่ใครจะรู้ว่าทำนาทำสวนทำไร่เนี่ยมันทำให้รายได้เนี่ยบางทีมันเยอะกว่างานที่ไปทำนอกบ้านนะ
0: เยอะกว่างานประจำนะคะ
1: แล้วก็ได้ติดตัวด้วย
0: แล้วก็ได้อยู่ในอยู่ดูแลครอบครัวด้วยนะคะชีวิตมีอิสระนะ
1: ทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเรียนจบแล้วนะคะก็ไม่ได้พอรับปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาทำงานต่อในเมืองในกรุงเทพหรือว่าในจังหวัดใหญ่ๆนะกลับไปบ้านค่ะเพราะว่าเขาไปทำแบบออนไลน์มีพื้นที่หน่อยมีพื้นที่ที่สามารถที่จะปลูกนั่นนี่ได้เนี่ย
0: ไม่ต้องมีพื้นที่เยอะเลย
1: หรือไม่คือในพื้นที่อาจจะมีแค่ไร่สองไร่แต่ว่าในชุมชนเนี่ยแต่ละคนมีสวนมีไร่มีนามีสินค้าอยู่ประจำบ้านอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เอามาขายก็ผ่านตัวแทนหมู่บ้านเน
0: า
1: ะ
0: ชุมชนอย่างนี้นะ
1: แล้วก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆได้สะดวกแล้วก็คล่องตัวด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็วันนี้นะคะเราก็ยังนำเรื่องของการเกษตรมาฝากนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาท่านเป็นปราชญ์เรื่องของการเกษตรเรื่องของดินด้วยนะคะมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มามากมายนะคะเป็นอาจารย์สอนอาจารย์ดังๆหลายๆท่านเลยแล้วก็เกษตรเนี่ยต้องบอกว่ายกให้ท่านเลยนะคะ
0: ถือว่าเป็นปราชญ์เกษตร
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันก่อนค่ะ
0: ค่ะไหนๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรใช่ไหมก็เลยพาไปเที่ยวบ้านนาต้นจันทร์จังหวัดสุโขทัยนะคะหากว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้พักกายพักใจและสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายบ้านนาต้นจันทร์ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะคะชุมชนท่องเที่ยวที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสน่ห์ของธรรมชาติเอาไว้อย่างกลมกลืนค่ะบ้านนาต้นจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปีค่ะผู้คนในชุมชนยังคงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาตินะคะการเดินทางมาเยือนจึงไม่ใช่เพียงการเที่ยวชมสถานที่แต่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสชีวิตของผู้คนอย่างใกล้ชิดผ่านการพักโฮมสเตย์นะคะกินอาหารพื้นบ้านแล้วก็เรียนรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือการนั่งรถอีแต๊กชมวิถีชุมชนและพื้นที่เกษตรค่ะชมท้องทุ่งสวนผลไม้แล้วก็ชมบรรยากาศชนบทอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแวะชมงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจันทร์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันโดดเด่นของชุมชนนะคะผ้าที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยโคลนเนี่ยจะมีเนื้อนุ่มแล้วก็มีสีสันเป็นธรรมชาตินะคะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างงดงามเลยค่ะเรื่องของอาหารก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของบ้านนาต้นจันทร์นะคะโดยเฉพาะข้าวเปิบข้าวเปิบ
1: คยได้ยินแต่ข้าวเปิบ
0: อันนี้เขาบอกข้าวเปิบนะคะเมนูพื้นถิ่นที่ใช้แป้งข้าวเจ้าทำเป็นแผ่นบางนึ่งพร้อมกับเครื่องต่างๆแล้วก็ทานคู่กับน้ำซุปร้อนๆนอกจากความอร่อยแล้วนะคะยังเป็นเมนูที่สะท้อนภูมิปัญญาด้านอาหารของชุมชนที่ควรจะได้ลิ้มลองเมื่อไปเที่ยวกันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือการขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่จุดชมวิวห้วยต้นไฮนะคะชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกและทิวเขาค่ะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการหยุดพักความเร่งรีบสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เก็บภาพความประทับใจกลับไปด้วยนะคะก็เที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะที่นี
1: ่ที่บ้านนาต้นจันนะคะ
0: ค่ะจังหวัดสุโขทัย
1: มันน่าจะมีต้นจันอยู่ในนั้นไหม
0: ก็น่าจะมีนะคะ
1: ดิฉันก็อยากเคยเห็นแต่จักจั่นนะแต่ต้นจั่นยังไม่เห็นแต่ว่าอันนี้เป็นชื่อบ้านนาต้นจั่นนะคะ
0: ก็
1: เป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัด
0: ใช่ค่ะ
1: ใครที่มีความเครียดใครที่อยากจะไปดูบรรยากาศแบบธรรมชาติแท้จริงเนี่ยก็ไปกันได้ค่ะที่จังหวัดสุโขทัยเดี๋ยวนี้เดินทางก็สะดวกด้วยเพราะว่าเส้นทางสุโขทัยเดี๋ยวนี้เขาทำใหม่ด้วยนะใครที่จะไปเนี่ยก็แวะไปอีกที่หนึ่งจากสุโขทัยเนี่ยไปทางโซนทุ่งเสลี่ยมโอ้โหธรรมชาติคาเฟ่ดิฉันก็เพิ่งรู้นะว่าคาเฟ่เนี่ยไปอยู่ในอำเภอแบบสุดไกลปลายตาเลยนะคะ
0: ไม่ได้อยู่ในตัวเมือง
1: ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองแล้วก็เป็นช่วงเส้นทางที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่วิ่งเส้นนี้เลยทุ่งเสลี่ยมแต่เป็นเส้นตัดใหม่ที่คนไปวิ่งกันแล้วก็ปรากฏว่าสองข้างทางพอถนนตัดผ่านปุ๊บโอ้โหคาเฟ
0: ่
1: ขึ้นมากมายเลยค่ะแล้วคาเฟ่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะแบบคาเฟ่ตะโกน
0: อ
1: ะได้เข้าใจไหม
0: ที่เที่ยวธรรมชาติ
1: คาเฟ่แบบตะโกนก็คือแบบใหญ่โตแล้วก็เหมาะกับไปเช็คอินไปพักผ่อนมากๆก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวมาคุยกันเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะทุกสัปดาห์เราจะนำเรื่องข่าวสารครม.ที่มีการอัปเดตออกมาแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเองก็จะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะโดยคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569ค่ะพร้อมกับอนุมัติงบกลางออกมาแล้วนะคะ558ล้านกว่าบาทค่ะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ย41จังหวัดด้วยกันค่ะสำหรับการช่วยเหลือเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกรณีถูกน้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำล้นตลิ่งทรัพย์สินเสียหายนะคะช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะเช่นเดียวกับกรณีที่บ้านถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะสำหรับครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ 6,971 ครัวเรือนด้วยกันค่ะส่วนกรณีการเสียชีวิตโดยตรงจากอุทกภัยหรือว่าดินโคลนถล่มก็จะมีการช่วยเหลือจากรัฐบาลเหมือนกันนะคะช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทค่ะสำหรับผู้ประสบภัยที่ต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเขตที่เขามีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยแล้วก็ผ่านการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นผู้นำชุมชนก็ได้นะคะรวมไปถึงการตรวจสอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดค่ะโดยถ้าหากว่าประสบภัยหลายครั้งก็จะได้รับการช่วยเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่นับมาแบบเป็นครั้งรายๆไปนะเอารวมมัดรวมเป็นแค่ครั้งเดียวนะคะช่วยเหลือครั้งเดียวจังหวัดต่างๆต้องเร่งตรวจสอบนะคะตอนนี้จังหวัดไหนที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะตรวจสอบแล้วก็จ่ายเงินช่วยเหลือให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน90วันนับจากที่ได้รับงบประมาณไปค่ะสำหรับจังหวัดน่านนะคะ

0: ที่ได้รับผลอุทกภัยครั้งนี้กรมบัญชีกลางก็ได้อนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการเพิ่มเติมไปอีก100ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นพวกค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการประกอบอาชีพนะคะหรือแม้แต่ค่ารักษาการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยมีไปจนถึงค่าจัดการศพค่ะสงเคราะห์ครอบครัวค่าเช่าบ้านค่าซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยค่ะส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการประสานงานไปยังจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่จะเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่รวมไปถึงอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารด้วยนะคะจะได้ประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุดนะคะโดยผู้ประสบภัยเนี่ยไม่ต้องถ่ายสำเนาเอกสารนะหรือรูปถ่ายแนบคำร้องเพียงแค่ว่าแจ้งข้อมูลความเสียหายต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้นำชุมชนนั่นแหละค่ะเพื่อรวบรวมแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน
1: ใช่ค่ะ
0: เอกสารก็ไม่ต้องยุ่งยากด้วยอ
1: ำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับความได้รับความเดือดร้อนนะคะค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะย้ำเตือนท่านผู้ฟังค่ะวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งยังมี4ล้านกว่ารายนะคะไม่ดำเนินการก็รัฐบาลนะคะก็ออกมาแจ้งเตือนค่ะผู้ที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะหากประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จะต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะโดยข้อมูลณวันที่26สิงหาคมค่ะมีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9ล้านกว่ารายนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้านกว่ารายหรือว่าร้อยละ 51.18 ค่ะขณะที่ยังมีผู้ที่ไม่ได้ยื่นอีก4ล้านกว่ารายเหมือนกันหรือว่าร้อยละ 48.82 นะคะผู้ประสงค์ทบทวนสิทธิ์ค่ะสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐนะคะหรือว่าธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยค่ะออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ค่ะสำหรับผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก็สามารถนำเอกสารไปที่ศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือว่า OSS ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครนะคะไปได้ถึงวันที่20กันยายน2569แต่ว่าต้องยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหานี้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดการค่ะกระทรวงการคลังและจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปค่ะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์และดำเนินการครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะส่วนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน3ล้านกว่ารายยืนยันตัวตนแล้ว2ล้านกว่าราย2ล้าน5แสนกว่ารายนะคะหรือว่าร้อยละ 79.96 และยังไม่ได้ยืนยันตัวตน6แสนกว่ารายค่ะก็ขอให้เร่งดำเนินการตามช่องทางที่กำหนดด้วยนะคะการยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าจะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติเลยนะบางคนคิดว่าใกล้ๆให้ยื่นเดี๋ยวก็ผ่านแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้ผ่านอัตโนมัติจึงขอให้ประชาชนค่ะตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนพร้อมกับติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการและช่องทางราชการเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาต้องมีกระบวนการตรวจสอบด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องใช้เวลานะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญนะคะเรื่องของการรับประทานผักนะซึ่งการกินผักเนี่ยเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีกากใยไฟเบอร์แต่ว่าการซื้อผักเนี่ยก็ต้องดูให้ถี่ถ้วนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยจากที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้นะว่าปรากฏว่าเราไปเจอเรื่องของผักมีสารปนเปื้อนซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเขาก็ออกมาสำรวจด้วยนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบตอนนี้เนี่ยก็ยกระดับความเข้มงวดตรวจสารปนเปื้อนในผักกาดขาวนำเข้าหลังจากที่ไต้หวันเนี่ยสั่งระงับผักกาดขาวจากจีนค่ะเพราะว่าตรวจพบสารฟอร์มาลีนในผักกาดโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายๆประเทศเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าจีนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการปลูกผักอยู่แล้วไทยเราก็มีนำเข้ามานะคะไม่ว่า ่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆนะคะ
1: ก่อนหน้านี้ผักกาดขาวเนี่ย
0: ผักกาดขาว
1: เป็นผักใช่เป็นผักที่คนนิยมกันนะ
0: คนนิยมนะดิฉันก็ว่ามันมองดูแล้วมันน่าจะปลูกง่ายนะแต่ว่าการที่ใช้สารที่มันไปฟอร์มาลีนเนี่ยเขาจะผสมเนาะศพคนเนาะมากกว่าร
1: ักษาความสด
0: ใช่อันนี้ก็ไม่ต้องรักษาความสดให้เราขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันอันตรายทางด้านของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่ามาตรการการดูแลสินค้าประเภทผักสดภายในประเทศเนี่ยในฐานะที่ไทยนั้นเป็นประเทศที่อาจจะนำเข้าผักผลไม้จากจีนจำนวนมากก็ต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะแล้วก็สถานการณ์เนี่ยยังปกติอยู่นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในเนี่ยเข้าไปดูแลกันหน่อยค่ะตามตลาดสดที่มีอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของการตรวจสอบการนำเข้าหรือว่าคุณภาพของสินค้าเกษตรที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรองค์การอาหารและยาก็คืออย.นะคะแล้วก็มอก.นะคะมก.อช.ก็คือองค์การอาหารและยานี่แหละค่ะก็เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนี้ไปเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลแล้วก็กำกับดูแลเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็ปลูกผักกาดขาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าเรื่องของการนำเข้าเนี่ยอาจจะรองรับไม่พอหรือเปล่าหรือว่ามันปลูกน้อยลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคนไทยน่าจะหันมาปลูกผักกันเยอะๆนะแล้วก็จะได้แบบส่งภายในประเทศไม่ต้องนำเข้าเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์ทองแนะนำเรื่องการปลูกผักกาดนะคะจริงๆแล้วผักกาดเนี่ยถ้าถามว่าปลูกง่ายไหมเวลาหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะชอบก่อนหน้าหนาวเราก็จะปลูกผักเพื่อให้พอหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันดีนะคะอากาศดีผักก็เจริญเติบโตสมบูรณ์ดีแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าคนปลูกน้อยลงหรือเปล่าถึงต้องนำเข้ามานะคะ
1: ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะสายพร้อมแล้วไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมากันค่ะว
0: ัน
1: นี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะตอนนี้สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องอากาศเป็นยังไงบ้างคะฟ้าฝน
2: ทำท่าอาจจะตกทุกวัน
1: ทำท่า
2: แต่ไม่ตกหรือถ้าตกมาก็แบบปล่อยๆเนาะได้น้ำได้เนื้อนะครับซึ่งก็คงเป็นไปตามที่เขาบอกนะซุปเปอร์เอลนีโญนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาคือมันไปตกเป็นหย่อมๆแล้วก็ตกตั้งที่เดิ
1: ม
2: นะครับจนกระทั่งเกิดอุทกภัยแดงที่เราทราบข่าวกันนะครับอย
1: ่
2: างภาคอีสานก็จะไปตกอีสานตอนบนนะครับภาคเหนือก็จะไปตกแม่ฮ่องสอนระยะตกซ้ำมันก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่ได้ตกกระจายทั่วไปครับก็เลยเกิดฝนหลายๆเรื่องเนาะว่าหลายๆที่ก็ขาดน้ำครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์มีอะไรจะมาอัปเดตบ้างคะ
2: ก่อนอื่นเดี๋ยวขอแจ้งงานของพิพิธภัณฑ์เนา
0: ะ
2: ที่5ที่6
0: ใกล้ถึงแล้ว
2: ใกล้ถึงแล้วนะครับสีสันรีราภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับงานที่5ที่6นะก็จัดเป็นปกตินะครับร้านผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับใครที่จะไปหาผมหรือใครที่จะสั่งพันไม้และไปรับที่งานก็ยินดีเนาะขอให้บอกว่ามาจากตัวที่กินไทยนะครับเราก็จะมีของแจกของแถมให้นะครับหรือใครที่มีปัญหาด้านการเกษตรถ่ายรูปนะครับทั้งรูประยะใกล้ระยะไกลจะถ่ายเป็นรูปหรือจะถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้แล้วไปหาผมที่ร้านนะครับไปนั่งคุยกันเราก็จะได้ให้คำแนะนำคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหานะครับวันที่5ที่6ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติตรงข้ามนวนครใกล้ๆตลาดไทยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทีนี้ขอกลับนิดนึงจากกี้นี้เมื่อต้นรายการเห็นน้องขมเจ้าอ้อคุยกันเรื่องว่าเรานำเข้าผักกาดขาว
0: ใช่ค่ะ
2: จากประเทศจีน แล้วบอกว่าประเทศเราปลูกน้อยลงไห
0: ม
2: นะครับจริงๆหน้านี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงฤดูฝนผักกาดขาวบ้านเราเนี่ยหรือพวกพืชตระกูลกระหล่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปีกระหล่ำดอกบรอกโคลีเนี่ยเราจะปลูกมากทางภาคเหนือตั้งแต่กำแพงเพชรขึ้นไปขึ้นไปถึงเชียงใหม่เชียงรายแล้วเขานิยมปลูกหลังหน้านา
0: จะเก็บเกี่ยวแล้ว
2: เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จมันเริ่มอากาศเย็นคือพืชพวกนี้ชอบอากาศเย็นแต่ในช่วงนี้มันยังร้อนแล้วก็ฝนเยอ
0: ะ
2: โอกาสที่มันจะโตช้าแล้วก็เน่าเสียหายจะเยอะนะครับก็เลยไม่นิยมปลูกกันเหมือนมีอยู่รายเกษตรกรรายหนึ่งอยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็ไปปลูกกระหล่ำปีโทรมาหาผมว่าทำยังไงกระหล่ำปีมันจะห
0: ่อ
2: กระหล่ำปีเนี่ยมันจะห่อจนกระทั่งกลายเป็นโผล่กลายเป็นหัวก็เป็นลูกขึ้นมาแต่อากาศร้อนเนี่ยมันไม่ห
0: ่
2: อ
0: ใช
2: ่มันจะตั้งเหมือนผักกาดนะ
0: เหมือนผักกาดเคยปลูกผักกาดมันก็ไม่ห่อ
2: เพราะอากาศมันไม่หนาวพอเขาก็ถามผมแล้วอย่างนั้นจะทำยังไงผมก็บอกว่าติดแอร์ให้มันเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้ผมก็ทำไม่ได้เนาะติดแอร์ให้ผักเนี่ยนะว่ามีทางเดียวก็คือหนึ่งก็คือต้องปลูกในช่วงฤดูกาลของมันนะครับมันไม่มีทางอื่นเนาะหรือจนมาเขาจะค้นพบพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ต้องรออากาศหนาวก็ได้นะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นี่ก็ยังอีกนานนะครับครับผมทีนี้ทางประเทศจีนเนี่ยเขามีพื้นที่ที่อยู่ในเขตหนาวนะครับเขาก็เลยปลูกได้ตลอดเวลานะครับการปลูกเสร็จเขาก็ส่งมาบ้านเรา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะ
0: ค่ะ
2: ส่วนในการใช้ตรวจพบสารพิษเยอะหรืออะไรอันนั้นก็คงขึ้นอยู่กับหน่วยงานเนาะเป็นจัดการแก้ไขเอานะครับสอบปากไม่เคยละกันตรงนั้นทีนี้เข้าประเด็นของเราดีกว่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับมีพี่น้องเกษตรกรเนาะปรากฏว่าเขาปลูกน้อยนาอยู่ข้างบ้านหลายต้นนะครับแล้วเขาบอกว่าปีหนึ่งเขาได้หลายต้นเนี่ยได้กินแค่ 4-5 ลูกต่อปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ปลูกตั้งหลายต้นได้กิน 4-5 ลูกนะครับตอนที่แรกก็โทรมาคุยผมก็เลยบอกว่าให้ส่งรูปไปให้ดูนะครับก็ส่งรูปไปดูปรากฏว่าเขาไปปลูกอยู่ข้างบ้านแล้วมันได้รับแสงไม่เต็มที
0: ่
2: นะครับพอมันได้รับแสงไม่เต็มที่คือน้อยนาเนี่ยมันต้องปลูกกลางแจ้งได้รับแดดทั้งวันนะครับแต่พอมันมีบ้านบางอยู่ที่นึงมันก็จะได้รับแดดไม่เต็มที
0: ่
2: แล้วเขาปลูกหลายต้นแต่ละต้นปลูกระยะชิดแต่นั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการกิ่งเนี่ยมันจะซ้อนกันก็เลยทำให้หลายส่วนเนี่ยของกิ่งเนี่ยไม่ได้รับแดดเพราะว่ามันไปซ้อนกันนะครับนั้นวิธีการแก้ไขก็คือคุณต้องให้มันได้รับแดดทั้งวันอาจจะย้ายต้นไม้นาออกมาหรือย้ายบ้านออกไป
1: ย้ายบ้านนี่เรื่องใหญ่เลยนะ
2: นะครับแล้วส่วนในกิ่งที่ซ้อนทับกันเนี่ยอาจจะต้องยอมสละก็คือตัดต้นเลี้ยงต้นเพื่อให้มันเกิดระยะห่างครับหลายคนอาจจะบอกเองเราแค่ขอตัดกิ่งเฉยๆไม่ได้เหรอให้มันสั้นลงนะครับถามว่าได้ไหมได้ครับการออกผลก็ยังน้อยอยู
0: ่
2: นะครับฉะนั้นน้อยนาเนี่ยมันต้องได้รับแดดตั้งเต็มที่แล้วผมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกน้อยนาเพราะว่าน้อยนาเป็นพืชที่ทำนอกฤดูง่ายมากนะครับยังจะมีข้อแม้ว่าขอให้ปลูกในที่กลางแจ้งได้รับแดดทั้งวันนะครับน้อยนาเนี่ยการที่เราจะทำให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราก็ทำโดยการตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็รูดใบออกให้หมดต้น ะ
0: ทั้งต้นเลยเหรอคะ
2: ขายออกให้หมด
0: ทั้งต้นเลย
1: หมดต้นเลย
2: จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเนาะฟังดูเหมือนยากน
0: ะค่ะ
2: เราตัดปลายกิ่งออกนะครับไอ้ส่วนกิ่งของปลายกิ่งมันจะอ่อนเราตัดไอ้ส่วนที่อ่อนออกไปแล้วเราก็มือเนี่ยรูดนะครับอาจจะใส่ถุงมือหน่อยก็ได้รูดย้อนรูดทวนลงมาเนี่ยมันก็หลุดออกทั้งไปเลยนะฮะมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับทีนี้บางคนบอกไอ้กิ่งสูงๆอ่ะเราก็อาจจะใช้บันไดใช้เก้าอี้อะไรแล้วกิ่งให้หนามันค่อนข้างเหนียวนะฮะเราสามารถโน้มมารูดได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแตกยอดใหม่พร้อมดอกนะครับนั่นเป็นวิธีการแต่ถ้าเราอยากให้ออกลูกเยอะๆก่อนที่เราจะตัดแต่งกิ่งแล้วรูดไปออกเราใส่ปุ๋ยสะสมอาหารให้มันก่อนเช่น8 24 24ทางดินเราก็พูดไปเยอะแล้วเนาะไอ้เรื่องสูตรปุ๋ยเนี่ยคิดว่าผู้ฟังคงจำได้เนาะทางดินเราใส่8 24 24นะครับแต่ถ้าเราอยากให้สะสมเยอะๆเราก็ฉีดช่วยทางใบด้วยปุ๋ยเกล็ด0 52 34นะครับทางดินนี่เราใส่ทั้ง 1-2 ครั้งห่างกันสัก 10-15 วันทางใบเราก็ฉีดสัก 7-10 วันครั้งสัก2ครั้งหรือสัก3ครั้งก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดแต่งกิ่งสูดไปออกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยสูดเสมอให้มันแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มๆนะครับน้อยหนาทุกสายพันธุ์ทำนอกฤดูได้หมดนะครับนั่นก็เป็นข้อดีนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถจะทำนอกฤดูได้ง่ายมันข้อแม้มันไม่เยอะไม่เหมือนพืชตระกูลอื่นอย่างพวกต้มพวกกุเรียนพวกอะไรทำยากกว่า
0: อาจารย์คะแล้วตะลิงปิงเนี่ยใช้หลักการเดียวกับน้อยหนาได้ไหมคะให้มันออกลูกดก
2: คือถ้าอยากให้ออกลูกดกคือต้องช่วยเรื่องปุ๋ยฮะถ้าเราใส่ปุ๋ยช่วยมันนะครับมันก็จะออกลูกได้ง่ายแล้วก็เยอะขึ้นนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ขึ้นอยู่กับเรา
0: แล้วหน้าฤดูกาลที่เขาจะออกผลเนี่ยคือช่วงไหนคะตะลิงปิงอะคะ
2: ช่วงใหญ่ช่วงต้นปีนี่จะออกดอกลูกเยอะนะครับ
0: ค
2: ือตัวไปเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านหนาวแล้วก็ออกลูกนะครับแต่ตะลิงปิงนี่ปีนึงออกหลายครั้งอยู่นะ
0: คร
2: ับทีนี้กลับมาน้อยหนานิดนึงอย่าลืมแก่และความจำไม่ค่อยดีนะครับที่น้อยหนาโดยปกติเนี่ยเราตัดแต่งกิ่งรูดใบออกแล้วก็ออกดอกมาเนี่ยจากดอกถึงเก็บเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4เดือนครับนะงั้นถ้าเราอยากให้มันออกปีใหม่สงกรานต์ตรุษจีนนับถอยหลังมาแล้วทำนะครับอันนั้นเราก็จะไปเก็บผลได้ในช่วงเทศกาลซึ่งราคาแพง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ยกตัวอย่างเช่นน้อยหนาเพชรปักช่องเนี่ยผลหนึ่งเนี่ยประมาณกิโลหนึ่งมันช่วงเทศกาลเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยประมาณ60-80บาทต้นหนึ่งก็ได้หลายผลเนาะ
0: ค่ะ
2: นะครับอันมันคุ้มที่จะทำนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้น้อยหนาเนี่ยกับม่อนเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือเราต้องตัดแต่งกิ่งรูดไปออกให้หมดแล้วมันถึงจะออกดอกติดผลแต่ถ้าเราไม่ทำการตัดแต่งกิ่งไม่รูดไปออกมันก็จะติดภาษาชาวบ้านเขาเรียกกระหล่อมกระแหล
0: ม
2: ติดฟองไม่ได
0: ้ค่ะ
2: นะครับดังนั้นเนี่ยหม่อนก็เหมือนกันถ้าเราสะสมอาหารให้มันก่อนที่จะตัดแต่งกิ่งแล้วรูดไปออกมันก็จะออกดอกติดผลมากขึ้นแล้วการโน้มกิ่งให้ขนานกับพื้นไม่ว่าจะเป็นน้อยหนาหรือหม่อนก็จะทำให้ออกลูกมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าการส่งอาหารเนี่ยมันต้องใช้แรงส่งถ้าเป็นกิ่งตั้งเนี่ยมันใช้แรงเยอะเพราะว่ามันต้องต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแต่ถ้าเราทำให้กิ่งมันนอนซะการส่งอาหารขึ้นไปหากิ่งอะไรเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็เลยอยากฝากไว้ว่าใครที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับ เราก็สามารถปลูกไถนาปลูกมอนได้หรือจะปลูกให้เข่งได้ไหมปลูกในวงบ่อได้ไหมได้หมดนะครับเนาะแต่ถ้าปลูกในวงบ่อไม่ควรจะลองฝาเนาะเพราะถ้าลองฝาเนี่ยปัญหาก็คือน้ำขังในวงบ่อนะครับปลูกในเข่งพลาสติกเข่งไร้สารอะไรก็ได้นะครับหรือมีที่น้อยๆก็ปลูกได้แต่ข้อแม้ก็คือต้องให้มันได้รับแดดไม่ใช่ไปปลูกอยู่ข้างบ้าน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเดี๋ยวก็จะเกิดข้อแม้อย่างที่ผมบอกว่าจะรื้อบ้านหรือจะย้ายต้น
0: เลือกเอา
2: ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาต้องฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ
0: โอเคค่ะสำหรับคนที่อยากจะปลูกน้อยหนาหรือว่ามีต้นน้อยหนาอยู่แล้วก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จสักทีนะคะก็ใช้วิธีที่อาจารย์ทองแนะนำได้เลยค่ะ
1: ลองปรับดูนะคะไม่แน่นะปีนี้ได้ผลผลิตน้อยปีหน้าอาจจะ
0: ได้เยอะก็ได้นะคะจากเหลือกินเหลืออยู่แล้วก็เอาไปขายได้ด้วยสร้างรายได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ 13:31 ช่วงหน้าเราจะเปิดสายค่ะคุณ
1: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออก

0: จอตัวจริง
1: 13นาฬิกา36นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2กับทั่วทิศถิ่นไทยเรื่องของการเกษตรค่ะไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวนะคะแต่ว่า
2: ก็ไม่ใช่ใกล้ตัว
1: ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว น่าจะง่วงนะ
2: คุณเริ่มแล้วนะคะ
1: ดิฉันว่าดิฉันน่าจะง่วงนะบ่ายๆนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็เอาใจใส่มากๆค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กับอาจารย์ทองธรรมดานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกไม่ได้ผลหรือว่าทำการเกษตรแล้วมีปัญหาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ
2: ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะช่องทางออนไลน์นะคะตอนนี้ก็มีหลายท่านเข้ามาแล้วนะคะฝากกดกดจะบอกว่ากดใจ กดใจไปที่ช่องบ้านดำของดิฉันนะกบโอ๊บกับดลยาวารีค่ะส่วนช่องทางตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะคุณอเนกพริกไทยคุณสวรรยาสวรรยาค่ะสวัสดีนะคะคุณเสริมมีหลายท่านคุณจิรภาคุณชาตรีคุณพิสมัยนะ
2: คะ
1: สลับกันนะคะตอนนี้สายแรกนะคะจากอำนาจเจริญค่ะคุณทัศนีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: พอดีปลูกมะพร้าวไว้แล้วทีนี้มันให้ผลแล้วล่ะค่ะอาจารย์แต่ว่าใส่ขี้วัวแล้วทีนี้พอใส่ขี้วัวเยอะลูกมันไม่มีน้ำเอ้ยไม่มีเนื้อเลยค่ะมันรีบไปเลยพอมีวิธีแก้ไขไหมคะอาจารย์
4: จริงๆมะพร้าวนี่เราต้องใส่ขี้ไก่เนาะนะครับแล้วตอนเราใส่ขี้ไก่ทุกเดือนมะพร้าวจะออกจันทร์ทุกเดือนแต่ต้องเน้นว่าเป็นขี้ไก่เนื้อเนาะไม่ใช่ขี้ไก่แกบเพราะขี้ไก่แกบเนื้อมันจะน้อยเกินไปไอ้ที่ผลมันรีบเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายที่จะไปสร้างเนื้อเพราะเราใส่ขี้วัว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับทีนี้ถ้าเราต้องหยุดใส่ขี้วัวแล้วถ้าอยากจะใส่เป็นหาขี้ไก่ไม่ได้อยากจะใส่เป็นปุ๋ยเคมี
3: ค่ะ
4: ครับเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยเคมีเป็นสูตรเสมอก็ได้นะครับหรือ16:8:8ก็ได้ก็จะช่วยสร้างเนื้อสร้างภายในให้มันดีแล้วก็กินได้ครับครับผม
3: ถ้าเกิดเป็น8/24/24ที่อาจารย์เคยแนะนำอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ
4: อันนั้นก็จะทำให้ออกลูกติดผลดีก็ใช้ได้ครับครับอย่างแต่ว่าผลการเจริญเติบโตของผลเนี่ยตัวท้ายสูงเนี่ยตัวหน้าน้อยเนี่ยมันจะทำให้ผลไม่ค่อยใหญ่เท่าที่ควรครับ
3: ตัวท้ายสูงตัวหน้าน้อยผลไม่ค่อยใหญ่เท่าที่ควร
4: เพราะว่าตัวหน้ามัน8เนาะตัวท้ายมันตั้ง24
3: ค่ะ
4: นะครับแต่ถ้าสูตรเสมอเนี่ยมันเท่ากันผลก็จะใหญ่ขึ้นนะครับหรือไม่งั้นก็เลือกช่วงที่ใส่ช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะใส่16/8/8นะครับเพื่อให้ผลมันโตนะครับแล้วพอช่วงใกล้ๆเก็บผลผลิตเราหันมาใส่เป็น13/13/21เพื่อเพิ่มรสชาตินะครับทำให้ความหวานเพิ่มขึ้นครับผม
3: ค่ะอาจารย์คะอีกคำถามหนึ่งถ้ายางพลาเนี่ยค่ะถ้าเราอยากให้น้ำยางพาราออกดีเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนอะคะ
4: ต้องเป็นตัวท้ายสูงๆอย่างเช่น14/7/35ตัวท้ายสูงๆเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขามีสารทาหน้ายางเนาะเป็นมาเป็นสารเอทิลีนนั่นแหละเพื่อไปเรียกน้ำยางมันมาอยู่ใกล้ๆกับรอยกรีดนะครับอันนั้นก็จะช่วยทำให้น้ำยางมารวมกันแล้วก็ทำให้การกรีดได้น้ำยางเต็มจริงครับเป็นซื้อตามร้านก็มีขายครับ
1: ครับสุดท้ายสูงนะคะ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
4: 13/15ครับผมได้ครับครับผม
1: โอเคค่ะ
3: ขอบคุณมากค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะจากอำนาจเจริญนะคะอำนาจเจริญเนี่ยใครที่เคยไปจะอยู่ติดขอบชายแดนละนะคะอำนาจเจริญก็จะปลูกต้นยางเยอะอย่างอีกจังหวัดหนึ่งอะไรนะบึงการบึงการเนี่ยตั้งแต่มหาหนองคายเส้นทางจากหนองคายไปบึงการเนี่ยสองข้างทางเจอแต่ต้นยางแล้วก็ล่มลื่นแล้วก็คือป่าเขามีความสมบูรณ์มากกว่าส่วนจังหวัดอื่นๆด้วย
2: ต้นยางไม่ใช่ต้นยางนานะ
1: ต้นยาง

0: ยางกรีดนะ
1: เอาละค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะอยากโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะ
0: ค่ะฝากคำถามได้นะคะส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็สอบถามกับอาจารย์ทองได้เลยวันนี้อาจารย์ทองอยู่กับเราด้วยนะคะก็ปรึกษาฟรีไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางค์หรือว่าไม่ต้องไปเสียเวลาในการค้นหาใน Google ก็ได้บางทีคำถามแค่แบบเราอยากจะรู้แค่จุดเล็กๆแค่นี้บางทีการไปค้นหาบางคนไม่สะดวกเล่นโซเชียลไม่เก่งบ้างอะไรไม่คล่องบ้างก็โทรเข้ามาได้ค่ะ022769718ค่ะ
1: ค่ะบางทีโซเชียลก็เชื่อถือได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
0: ต้องไปดูนะเดี๋ยวนี้AI นี่ก็เก่งนะจับเสียงเราแล้วก็ประมวลผลออกมาบางทีต้องไปเช็คดีๆเหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์ทองมีสายเข้ามาอีกแล้วค่ะจากสุโขทัย
1: ค่ะคุณทองทศนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: เชิญเลยค่ะ
2: อยากจะถามว่าตอนนี้ปลูกแคนตาลูปอยู่ครับไอ้พวกเหี้ยไฟไรแดงใช้ยาอะไรครับ
3: ก็จะเป็นเยอะเนาะเพราะว่าอากาศเนี่ยจะสังเกตถ้าลมพัดเปลี่ยนทิศบ่อยๆเนี่ยพวกเสี้ยไฟจะเยอะมากยอดตะตั้งนะครับนั้นเราต้องฉีดป้องกันไว้เนาะก็จะมีตั้งแต่พวกสารอิมิดาคลอปิดเนาะยังยอมใช้กันทั่วไปก็จะคุมได้หลายวันนะครับ
2: มันเป็นผงหรือเป็นน้ำอาจารย
3: ์มีทั้งสองอย่างเนาะแล้วก็มียังเป็นซองเล็กๆก็มีนะเป็นซองนะครับซองหนึ่งไม่กี่บาทนะครับชื่อสามัญมันชื่ออิมิดาคอปิดครับ
2: อิมิดา
3: ฮ
2: ะอิมิดา
3: คอปิดครับ
2: ครับครับ
3: ครับผม
0: ใช้ตัวเดียวเหรอคะอาจารย์วิธีใช้ยังไงคะ
3: นี่ถ้าปลูกไว้เยอะไหมปลูกไว้ขายหรือปลูกไว้กิน
2: ปลูกไว้ขายครับ
0: โอ้เยอะ
3: อ๋อแล้วได้วางระบบน้ำไหมหรือไม่ได้วาง
2: ครับระบบน้ำหยดครับ
3: อ๋อน้ำหยดเนาะไม่ว่าถ้าเป็นระบบ
2: มีทั้งเกลือเนี่ยกรุงเทพนั่นแหละครับไอ้ครับ
3: อ๋อครับครับครับคือเสียไฟเนี่ยปกติแล้วมันกลัวน้ำนะครับถ้าเราติดเป็นระบบสปริงเกอร์เนี่ยมันจะลดปัญหาเรื่องเสียไฟลงนะครับแต่ใช้น้ำหยดเนี่ยมันหยดลงพื้นแล้วมันไม่ได้โดนใบโดนดอกโดนยอดอันนั้นก็ต้องฉีดยาเอา
2: ถ้ามันเข้ามันจะเจ๊งไหมล่ะอาจารย
3: ์ใช่ใช่ครับถ้าโดนยอดตั้งไม่โดนต่อเจ๊งครับเจ๊งเราต้องดูฮะดูเรื่องอากาศเนาะว่าถ้าเห็นลมพัดเปลี่ยนทิศเห็นเองตอปินมาแล้วฉีดเลยครับ
2: ครับ
3: ครับผมจะรอจนมันเข้าไม่ได้ไม่ทันครับ
2: ครับ คร
0: ับ
2: คร
0: ับ ครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะถ้าปลูกแบบถ้าปลูกกินเนี่ยคือปัญหามันยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าปลูกขายเนี่ยมันต้องระวังดีๆเหมือนกันนะคะ
1: มันต้องดูแลให้ทั่วถึงอ
0: าจารย์ทองถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวที่อาจารย์พูดเนี่ยเราไปใช้เป็นแบบธรรมชาติได้ไหมคะพวกสะเดาอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยได้ไหมคะ
3: ปัญหาก็คือมันอยู่ด้วยแค่3วัน
0: อ๋อมันสั้น
3: แล้วถ้าเราปลูกเยอะๆเนี่ยเราจ้างเขาฉีดทุก3วันเนี่ยมัน
1: ค่าใช้จ่ายก็เยอะ
3: แล้วถ้าฝนตกนี่คือหายเลย
0: ค่ะไปเลยถูก
3: มันไม่ได้ไง
0: ค่ะคือแต่ถ้าว่าเราปลูกเองแค่มีแค่แบบต้น2ต้นมีแค่ไม่กี่
3: เยอะเป็นแปลงแต่ไม่เยอะอย่างเราก็ใช้พวกกระดาษมอลเพ็ดได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะรดน้ำพ่นฝอยนะคร
0: ับ อ๋อแบบนั้นก็กันได้เหรอ
3: แล
0: ้
3: ว
0: คร
3: ับผมครับผมไอ้พวกแมลงเนี่ยในช่องน้ำนะครับตกเตี้ยไปอะไรแดงตัวมันเล็กพอมันโดนน้ำเนี่ยมันจะร่วงลงพื้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับพอร่วงลงพื้นเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นมาใหม่เนี่ยยากตัวมันเล็กเกินไป
0: ค่ะโอ้ถ้างั้นเราก็ติดไอ้พวกไอ้ตัวพ่นน้ำ
1: สปริงเกอร์สปริงเกอร์
0: ไม่ได้ใช่ไหม
3: สปริงเกอร์อะไรพวกนี้ได้นะหรือเป็นหัวน้ำพุ่งเนี้ย
0: ก็ได้อย่างบางทีอะอย่างที่บ้านก็มีไอ้ตัวน้ำส้มฝอนไม้อยู่ขวดนึงเนี้ยเราใช้ได้ไหมคะเอาไปฉีดรถได้
3: ใช่ระดับนึงอะแต่ไม่ได้เยอะ
0: เอามันไม่ได้ยาว
3: ครับ
0: ถ้าแบบชั่วคราว
3: แล้วก็อาจจะผสมพวกน้ำยาล้างจานหรือยาจับไปลงไปเยอะหน่อยช่วยได้อยู่ครับ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยังมีเวลาอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ
0: ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาแล้วคุณอัชราปิ่นทองค่ะสวัสดีนะคะคุณพิสมัยคุณประกิตนะคะบอกว่าสวัสดีน้องอ้อน้องกบค่ะชมอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเริ่มครึ้มๆแล้วที่ชลบุรีนะคะหลายที่ก็เริ่มครึ้มเหมือนกันนะ
1: คะ
0: ไปชมที่ศรีสะเกษกันหน่อยค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะคุณสุรินจากจังหวัดศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเจ๊เลยค่ะ
4: ครับท่านอาจารย์ทองคือผมน่ะปลูกแอะส้มโอหลายปีแล้วแต่ว่าไม่มีผลครับจะเอา
0: พันธุ์ดูไบ
4: ใส่ครับ
0: พันธุ์ดูไบอีกแล้ว
3: ปลูกจากเม็ดหรือปลูกจากกิ่งเปียกกิ่งตอกิ่งทราบ
4: ปลูกจากกินครับปลูกจากกินต้น2ต้น
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนปลูกเนี่ยปลูกมาจากเมล็ดเพราะเมล็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งตัดตอนมาคะ
4: อันคือไอ้ซื้อกิ่งเข้ามาปลูกครับ
0: อ๋อซื้อกิ่งมาปลูก
3: ซื้อกิ่งมาปลูกแล้วได้ดูไหมว่าไอ้ต้นที่เขาเสียบมาหรือตอนมาไอ้เสียบมาหรือทาบมาเนี่ยมันตายแล้วก็ตอมันขึ้นมาหรือเปล่า
4: ไม่ครับมาปลูกมาปลูกมันก็ติด
3: โอเคปลูกทางนั้นเนี่ยแล้วคุณใส่ปุ๋ยอะไรให้มัน
4: ก็แบบบางทีบางครั้งก็ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยไอ้ขี้วัวขี้ควายนะครับ
0: เท่าที่มีปุ๋ยวัว
4: เท่าที่มี
3: ก็จะธรรมชาติลงโทษนะเนาะครับขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินขน
0: ต้องเปลี่ยนละมีขี้ไก่ไหมแถวนั้น
3: ใส่ขี้วัวคุณจะกินใบแทนถ้าคุณไม่อยากกินใบคุณอยากเห็นขนคุณจะต้องหันมาใส่พวกขี้หมูและขี้ไก่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นรายการเนาะใส่เป็น8-4-20แล้วก็อย่าไปรดน้ำบ่อยเว้นน้ำให้มันขัดฐานน้ำไว้ครับผมแล้วจะช่วยทำให้มันติดต่อออกผลดีแล้วถ้าจะใส่ให้มันติดต่อออกผลเยอะๆเลยเนี่ยเราไปใส่ช่วงเดือนพฤศจิกานะครับเดือนปกติแล้วเนี่ยส้มโอเนี่ยจะเริ่มสะสมอาหารในช่วงนั้นก็จะช่วยทำให้ติดดอกติดผลดีครับ
4: ขี้ไก่ขี้หมูใช่ไหมครับ
3: ขี้ไก่ขี้หมูหรือ8-4-20ช่วยได้มากกว่าขี้ไก่ขี้หมูครับ
4: ถ้าปุ๋ยถ้าปุ๋ยเคมีอะไรจะใส่ปุ๋ยอะไรครับ
3: 8-24-24
0: จะใช้สูง
3: ครับผม
4: ครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอให้ได้กินผลนะส้มโอ
1: เพราะว่าหลายปีแล้วที่ดูใบ
0: เดี๋ยวเริ่มต้นใหม่คุณสุรินทร์ยังไม่สายเราได้เคล็ดลับแล้วนะคะก็ไปดูแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: มีคำถามค่ะจากทางบ้านฝากถามเรื่องยาคั่วเหนียวค่ะอาจารย์สูตรของอาจารย์ทองที่มีส่วนผสมบอกว่าอย่างละ2ช้อนใช้น้ำกี่ลิตรแล้วใช้ไปฉีดข้าวดีดที่ไม่ให้รวงเนี่ย
1: ไม่ให้รวง
0: เนี่ยได้ไหมคะข้าวดีดไม่ให้รวงแต่ข้าวดีไม่ให้รวงได้ไหม
3: ยาคั่วเหนียวก็จะมีน้ำตาลเนา
0: ะ
3: 2ช้อนก็เป็นน้ำตาลสูงโพสต์ดีนะครับอันที่2ก็คือเครื่องดื่มบำรุงร่างกายนะครับยี่ห้อไหนก็ได้2ช้อนอันที่3คือเหล้าขาว50 ซีซี 1เป๊กผสมน้ำ20 ลิตรนะฮะฉีดในช่วงแดดอ่อนเนาะก็จะทำลดการหลุดร่วงของผลได
0: ้ค่ะ
3: นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ในพืชไม้ผลทั่วไปทีนี้ให้ข้าวดิบข้าวดิ้งไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นพันธุ์ข้าวอายุสั้นโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะร่วงก่อนที่ข้าวที่เราปลูกข้าวที่เราปลูกเนี่ยก็จะประมาณ110 วันแต่ข้าวดิบข้าวดิ้งเนี่ย80 วัน 90 วันมันร่วงแล้วแต่ถ้าเรายังไม่อยากให้มันร่วงเราก็ต้องอยากให้มันแก่ถ้าไม่อยากให้มันแก่ก็คือเราก็เอาปุ๋ยตัวหน้าไปใส่ให้มันนะฮะอย่างเช่นพวกปุ๋ยยูเรียนะครับ ดีไปก็เอายูเรียผสมสารพิษเบอร์ลินนะครับแล้วก็ไปฉีดนะครับจะทำให้มันไม่แก่แล้วมันก็อาจจะร่วงพร้อมๆกับข้าวเรา
1: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ครับจริงๆแล้วมันร่วงก่อนดีแล้วเพราะว่าถ้ามันไม่ร่วงเนี่ยปัญหาก็เกิดเนาะมันเกี่ยวมาปนกับข้าวเรามันก็จะเกิดปัญหาครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเน
1: า
0: ะไปกันที่
1: อีกหนึ่งสายนะคะจากทางบ้านค่ะจังหวัดนครปฐมคุณมาลีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
5: จะเรียนถามอาจารย์ทองนะคะอาจารย์คะฉันปลูกต้นเหลืองชัชวานไว้อ่ะทำไมมันไม่ออกดอกล่ะคะ
0: เหลืองชัชวาน
5: ค่ะต้นเหลืองชัชวานค่ะ
3: ครับ
5: มันเหมือนดอกบานลีไหมคะมันเป็นเถาขึ้นมาแต่มันห้อยลงมาแล้วแต่มันไม่มีดอกอะค่ะต้องนานแล้วอะค่ะ
3: ตั้งนานแล้วด้วย
1: กี่ปี
5: ก็ประมาณสัก4เดือนน่ะได้แล้วค่ะอาจารย
0: ์อ๋อ4เดือนเอง
3: แล้วใส่ปุ๋ยอะไรให้มันมั่ง
5: อ๋อใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอกอะค่ะเพราะว่าเห็นต้นมันสูงแล้วมันเลื้อยขึ้นไปสูงแล้วอะค่ะแล้วมันก็ทอดยอดลงมาแต่ไม่ยอมออกดอกดู
3: ปกติเนี่ยไอ้เหลืองชัชวานเนี่ยมันจะออกดอกของมันได้ทั้งปีเนาะ
5: ค่ะค่ะ
3: โดยปกติแล้วนะครับ
5: ค่ะ
3: ช่วงที่ออกเยอะเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าแล้ง
5: อ๋อหน้าแรงเหลือค่ะ
3: แต่ช่วงฤดูฝนเนี่ยการออกดอกมันจะน้อยนะครับ
5: เหลือค่ะ
3: แล้วก็มันจะเป็นเรื่องออกดอกก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะออกดอก
5: ปลายฝนต้นหนาวเหลือค่ะ
3: ครับผมใช่
5: แต่อาจารย์คะขอโทษ
3: เยอะๆเนี่ยมันไม่พอ
5: ค่ะค่ะ
3: เราอาจจะต้องฉีดช่วยด้วยพวกปุ๋ยเกล็ดนะครับหรือใส่ปุ๋ยทางดินช่วยมัน
5: ใส่ปุ๋ยจ้ะ
3: ไม่ดอกเนี่ยเราจะใส่สูตร12 24 12เนาะ
5: ค่ะ
3: ก็จะช่วยทำให้มันออกดอกมากขึ้นแล้วก็พยายามลดน้ำนะครับอย่าไปลดน้ำบ่อยครับก็จะช่วยให้ออกดอกได้ครับ
5: อ๋อเหรอคะแต่เห็นเพื่อนบ้านที่เขาปลูกนะคะมันออกดอกทั้งแบบตลอดเวลาเลยตอนนี้มันก็ออกเต็มเลยเขาไม่ทราบ
3: เขาฉันปลูกแบบไม่สนใจเขาแบบไม่ลดน้ำมันของคุณปลูกแบบตั้งใจดูแลมากเกินไป
5: ช่าง
3: ทำให้มันแบบไม่สนใจช่างมันนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย12 24 2ให้มันแล้วก็ลดน้ำพอปุ๋ยละลายหมดลดน้ำช่างมันหาให้มันหาที่เองไอ้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาอย่าไปสนใจมันอย่าไปลดน้ำมันเยอะ
5: เหรอคะค่ะ
3: น้ำไว
5: ้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณมาลี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีจังเลยคุณมาลีพอคุณมาลีโทรเข้ามาพูดถึงเรื่องต้นเหลืองชัชวาลดิฉันยังไม่เคยได้ยินคืออาจจะเคยเห็นพอเซิร์ชเข้าไปดูโอ้สวยมากค่ะอาจารย์คือสวยเขาไปปลูกเป็นแบบโซนที่เขาสำหรับเช็คอินอ่ะเป็นกำแพงมันก็จะเลื้อยอันนี้เลี้ยงยากไหมคะอาจารย์คะปลูกยากไหม
3: ก็จริงๆไม่ยากเนาะ
0: คล้ายๆทองอุไรเลยอ่ะคล้ายไหมคะตระกูลเดียวกัน
3: คล้ายครับแต่มันเป็นไม้เลื้อยทองอุไรไม้ต้นนะครับ
0: แล้วก็ทนแดด
3: คือถ้ามันเลื้อยลงมามันมีแต่ใบก็ไม่ใช่สวยไงนะครับแต่ถ้ามันมีดอกแล้วมันเลื้อยโอเคมันก็สวย
0: โอ้แต่มันสวยจริงนะ
3: เราต้องช่วยมันแล้วเราว่าบางคนเนี่ยพอปลูกประดับเนาะอยากจะช่วยมันนะเนาะมันลดน้ำมันประจำ
0: เรียบร้อย
3: ไม้ดอกหลายชนิดเนี่ยการไปลดน้ำมันบ่อยมันก็จะทำให้มันไม่ออกดอก
0: ต้องรู้วิธีด้วยอาจารย์ไปสายอีกสายสุดท้ายแล้วค่ะ
1: จากจังหวัดเพชรบูรณ์คุณฉลองนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
6: อาจารย์ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
6: อยากถามอาจารย์ว่าปลูกถั่วลิสงยังไงมันถึงจะดก
0: ปลูกอะไรนะจ๊ะ
6: ถั่วลิสง
0: อ๋อถั่วลิสงถั่วดินค่ะ
3: ก็ลองพื้นด้วยขี้หมูหรือขี้ไก่นะครับมันก็จะช่วยทำให้เกิดปักเกิดเม็ดมันมากขึ้นนะครับแล้วพอช่วงมันเริ่มโตขึ้นมาเนาะแล้วก็
6: ช่วงลง
3: ใส่ช่วยตะกั่ง
6: ช่วงที่ลงเข็มจะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: ช่วงที่อะไรครับ
0: ลงอะไรคะ
6: ช่วงที่ลงเข็มอ่ะต้องทำยังไงบ้าง
0: ลงเข็มคืออะไร
6: ไม่ลงเข็มก็คือมันจะลงเข็มแล้วจะลงหัวนี่นะลงปักนี่นะ
3: เข้าใจครับเข้าใจฮะมันจะสะท้านแห้งลงไปนะครับก็คือนะฮะช่วงนั้นใส่สูตรเสมอก็ได้
1: ค
6: ่
1: ะ
6: คร ับ
3: นี่จะบวกขี้หมูขี้ไก่เพิ่มลงไปมันก็จะทำให้ช่วงนั้นมันติดลูกแล้วก็เม็ดในมันเนี่ยก็จะเม็ดเต็มครับ
6: ครับแล้วอีกเรื่องนังหนอนกินข้าวโพดทำยังไงครับอาจารย
3: ์นอนกินข้าวโพด
6: ข้าวโพดแป้งผมปลูกข้าวโพดแป้งถวาย
3: ก็ต้องฉีดยาเนาะถ้าไม่ฉีดยาหนอนมันก็กินเนาะทีนี้ก็จะใช้ชีวภาพเนาะก็จะเป็นเชื้อ BT บาซิลัสทูรินเจนซีสนะครับแต่ถ้าเป็นยาสารเคมีนะครับก็จะเป็นพวกไปเปอร์มิทินปิโปนินอะไรก็ได
6: ้
3: นะครับใหญ่นอนเนี่ยก็คือตัวมันหลังมันบางเนาะโดนสารกับตะแลงก็จะตายง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าโอเคเราจะเน้นความปลอดภัยก็ใช้เชื้อ BT นะครับแต่ถ้าป้องกันก็พวกเราบอลเพชรแต่มันต้องฉีดบ่อย
0: นะคะคุณฉลองค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ
6: ครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ่ะให้อาจารย์ทิ้งท้ายรายการกันสักนิดนึงค่
0: ะ
1: นิดเดียวแบบสั้นๆเลย
0: สักนาทีนะ
3: ครับมีปัญหาโทรมาเนา
1: ะ
3: 0611242859 8โมงเช้าถึงไม่เกิน5โมงเย็นนะครับโทรได้ทุกวันครับครับขอบคุณครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์
3: ค
0: ่
3: ะครับสว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับสวัสดีค่ะวันนี้ทั่วทิศถิ่นไทยก
0: ็
1: หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฑ์มันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
16: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
17: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
18: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
17: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจ

0: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
1: เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฐมันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตนายดนวิทย์พูนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดูชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณประเทศเนปาลกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราซูว่าทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวานนี้ว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยรวมทั้งยืนยันความพร้อมประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่สำหรับหมายเลขติดต่อของทางการเนปาลได้แก่หมายเลขฉุกเฉิน1234สายด่วน1144และ Nepal Tourist Police โทร9851289445หมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดูโทร9771437-1410หรือ9771437-1411เบอร์ฮอตไลน์หมายเลขบวก9779-8187-49944ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
2: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโขลาและแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีหลงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนกว่า 1,000 นายเร่งค้นหาผู้สูญหาย558รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนจีนเนปาลสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่าทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 1,000 นายพร้อมสุนัขค้นหาและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพัดถล่มอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลโดยล่าสุดทางการจีนพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและยังมีผู้สูญหายอีก558รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ260รายทั้งนี้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนบนภูเขามีความคับแคบทำให้ยานพาหนะและเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยหลักได้ขณะเดียวกันฝนที่ตกต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินถล่มซ้ำน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับพบกันเป็นประจำทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่สามารถหารับประทานกันได้ทั่วไปนะครับและก็มีประโยชน์นะครับโดยกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยพันธุ์หนึ่งนะครับที่พัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานีนะครับแล้วก็การบริโภคกันอย่างแพร่หลายนะครับปลูกง่ายรสชาติดีครับสำหรับกล้วยน้ำว้าแบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับตามสีของเนื้อนะครับก็คือน้ำว้าแดงน้ำว้าขาวแล้วก็น้ำว้าเหลืองนะครับคนไทยเรานะครับรับประทานกล้วยน้ำว้าทั้งผลสดนะครับต้มปิ้งแล้วก็นำมาประกอบอาหารนะครับนอกจากนี้ยังมีกล้วยน้ำว้าดำซึ่งเปลือกมีสีจะเป็นสีดำนะครับแต่เนื้อมีสีขาวนะครับรสชาติคล้ายกับกล้วยน้ำว้าขาวนะครับสำหรับกล้วยน้ำว้าดิบนะครับก็เหมาะที่จะรับประทานสดเพราะว่าเมื่อนำไปย่างหรือต้มจะมีรสฝาดนะครับคุณฟังครับกล้วยน้ำว้าเมื่อเทียบกับกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าก็จะให้พลังงานมากที่สุดนะครับแล้วก็กล้วยน้ำว้าหามนะครับแล้วก็สุกจะมีธาตุเหล็กในปริมาณที่สูงอีกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับในการรับประทานนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เหมาะสมในการรับประทานนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
4: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: ฮัลโหล
6: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
7: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
8: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
9: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
10: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
9: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้พบกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองนะครับพบกับผมนะครับณัฐพงศ์นะครับแล้วก็น้องทีนะครับ
1: ค่ะเรามีกิติยาวันนี้เจริญค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับเกี่ยวกับอาทิเช่นเกี่ยวกับงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1: ค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรและเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบลค่ะซึ่งเป็นชื่อโครงการที่ยาวมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับเมื่อพูดถึงคำว่าแผนพัฒนาตำบลนะครับทุกคนอาจนึกถึงเอกสารที่รวบรวมปัญหาหรือความต้องการของประชาชนนะครับแต่แนวทางการพัฒนาของคนในพื้นที่แต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าแผนจะดีแค่ไหนนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่อยู่ในแผนนั้นนะครับเกิดขึ้นจริงนะครับใช่ไหมน้องทีนครับ
1: ใช่ค่ะในการทำแผนตำบลเนี่ยก็เป็นหน้าที่หลักของพัฒนากรประจำตำบลเลยนะคะเพราะว่ากรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็ได้มีงบประมาณนะคะสนับสนุนให้พื้นที่เนี่ยจัดประชุมทำแผนพัฒนาตำบลนะคะในการทำแผนพัฒนาตำบลเนี่ยก็เป็นผู้นำในพื้นที่นะคะประกอบด้วยใครบ้างคะพี่พงษ์ที่ไปร่วมทำแผนพัฒนาตำบลกันค่ะ
0: ที่ร่วมทำแผนพัฒนาตำบลใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะประกอบด้วยนะครับศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบลแล้วก็จะมีพัฒนากรประจำตำบลนะครับ
1: กำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ครับ
1: ข้าราชการในพื้นที่รับผิดชอบตำบลนั้นไม่ว่าจะเป็นปลัดอำเภอเกษตรอำเภอนะคะหรือว่าประมงอำเภอประมงตำบลนะคะที่ว่ารับผิดชอบพื้นที่นั้นเนาะ
0: ครับครับก็คือสำหรับจังหวัดระนองเรานะครับได้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตำบลเข้มแข็งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจำนวน5ตำบลนะครับโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนนะครับตำบลละ 8,500 บาทนะครับ
1: ค่ะก็รวมงบประมาณทั้งสิ้นในการได้รับงบประมาณครั้งนี้ทั้งจังหวัดก็อยู่ที่ 42,500 บาทนะคะเพื่อให้พื้นที่ทั้ง5ตำบลเนี่ยได้นำกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาตำบลเนี่ยมาขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ครับเพราะว่าการพัฒนาที่ดีนั้นนะครับคนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นคือร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมลงมือทำและร่วมกันรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชนของตนเองนะครับเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วก็อยู่อย่างยั่งยืนนะครับมีกินมีใช้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ในปีนี้นะคะปีงบประมาณ2569เนี่ยทั้ง5ตำบลของจังหวัดระนองเนี่ยประกอบด้วยตำบลอะไรบ้างคะพี่พงษ์ทราบไหมคะ
0: ทราบครับก็จะประกอบด้วยตำบลราชกูฏอำเภอเมืองระนองครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือตำบลราชกูฏเนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมทำถังขยะแยกขยะนะครับโดยกิจกรรมเนี่ยส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการเก็บขยะตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับเพราะเมื่อขยะแต่ละประเภทได้รับการคัดแยกอย่างเหมาะสมแล้วก็จะช่วยลดปริมาณขยะและสามารถนำวัสดุบางส่วนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับ
1: ค่ะและก็ในตำบลต่อไปก็ยังอยู่ที่อำเภอเมืองระนองนะคะซึ่งอำเภอเมืองระนองเนี่ยก็เป็นมีพื้นที่เป้าหมายตำบลเข้มแข็งทั้งหมด2ตำบลนะพี่พงษ
0: ์ครับสองตำบลเลยเหรอครับ
1: ค่ะตำบลราชกูฏทำถังขยะเพื่อคัดแยกขยะแล้วก็อีกตำบลหนึ่งก็คือตำบลทรายแดงค่ะทางผู้นำนะคะของตำบลทรายแดงเนี่ยก็เห็นด้วยนะคะกับแผนพัฒนาตำบลที่ทำถังขยะคัดแยกขยะเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทั้งสองตำบลนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนแล้วก็อยู่ใกล้เป็นเรื่องหลักของชุมชนนะคะแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยให้ความสำคัญนะคะก็เลยดึงแผนนี้นะคะออกมาขับเคลื่อนเป็นกิจกรรมทำถังขยะเพื่อคัดแยกขยะค่ะ
0: ครับและเมื่อชุมชนเริ่มจากการคัดแยกขยะแล้วนะครับก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบนะครับเพราะช่วยให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ว่าขยะไม่ได้มีเพียงประเภทเดียวนะครับอาจจะมีพลาสติกอาจจะมีแก้วอาจจะมีขยะที่เป็นอันตรายครับผมและขยะบางชนิดยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วยังไงต่อครับนุ่นทีน
1: ต่อไปนะคะก็จะเป็นที่อำเภอกับบุรีนะคะตำบลที่3ของเราชื่อตำบลมะมุนะคะกิจกรรมนะครับน่าสนใจมากเลยค่ะก็คือฝาพลาสติกแปลงร่างสร้างรายได้สู่ชุมชนนะคะก็กำหนดดำเนินกิจกรรมในวันที่27สิงหาคม2569ก็คือวันนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่นเอ้ยอำเภอกับบุรีเนี่ยค่ะก็กำลังดำเนินกิจกรรมวันนี้ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่อำเภอกับบุรีหรืออยู่ในตำบลมะมุเนี่ยก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ที่พื้นที่นะน่าจะเป็นที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะมุค่ะ
0: กิจกรรมเนี่ยเป็นอีกตัวอย่างนึงของการเปลี่ยนมุมมองขยะนะครับจากสิ่งที่หลายคนมองว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับขยะมันก็คือขยะมันไม่มีประโยชน์ไม่สามารถทำอะไรได้ครับแต่ให้กลายเป็นวัสดุที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าและต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับชุมชนนะครับแล้วก็สร้างรายได้กับชุมชนนะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนน่าอยู่ครับสะอาดนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เมื่อผู้นำแล้วก็ทางกลุ่มที่แปรรูปขยะฝาพลาสติกค่ะได้ทำเป็นตัวอย่างให้เยาวชนหรือประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยเห็นว่าทางตำบลเนี่ยมีการนำขยะมารีไซเคิลต่างๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เนี่ยก็จะทำให้เป็นกิจกรรมนึงที่ได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่แล้วก็เกิดการทำตามกันค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมนึงที่สร้างสรรค์นะคะต่อไปค่ะเป็นในพื้นที่อำเภอกระเปอร์ค่ะตำบลอะไรคะพี่พงษ
0: ์ตำบลม่วงกลวงครับอำเภอกระเปอร์ครับเขาดำเนินกิจกรรมอะไรครับน้องทิน
1: ก็ของอำเภอกระเปอร์นะคะถามกันไปถามกันมาน
0: ะครับกระเปอร์ก็คือกระเปอร์ครับ
1: กระเปอร์เนี่ยทำกิจกรรมทำสบู่จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะคะก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าในครัวเรือนในชุมชนตำบลม่วงกวงเนี่ยเขาก็หาวิธีการที่จะใช้น้ำมันพืชเก่าที่ใช้แล้วเนี่ยมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยการทำสบู่นะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะก็มีการดำเนินมีการทำกิจกรรมไปเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะ
0: ครับแล้วนอกจากสบู่แล้วเขามีน้ำยาล้างจานด้วยไม่ใช่หรอครับใช่ไหมครับน
1: ้
0: ำยาล้างจานนี่ก็ดีนะครับเราก็ประหยัดไม่ต้องไปซื้อ
1: ก็คือผลิตเองเลย
0: ผลิตเองในหมู่บ้านครับแล้วก็ใช้กันในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าเหลือก็นำไปจำหน่ายหรือว่านำไปแจกให้กับหมู่บ้านข้างเคียงได้นะครับครับกิจกรรมนี้สะท้อนแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับโดยนำวัสดุที่เหลือใช้จากครัวเรือนนะครับมาผ่านกระบวนการเรียนรู้และแปรรูปให้เกิดประโยชน์มากมายเลยนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของการจัดการวัสดุเหลือใช้แล้วยังเป็นการสร้างความรู้และทักษะให้กับคนในชุมชนอีกด้วยนะครับเหมือนกับว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ยังไม่มีงานทำนะครับก็ได้มาฝึกอาชีพแล้วก็ได้มาฝึกทำนะครับเผื่อได้ไอเดียใหม่ๆในการไปประกอบอาชีพนะครับน้องทีน
1: ใช่ค่ะเมื่อได้ไอเดียไปประกอบอาชีพมีทักษะแล้วเนี่ยถ้าทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนขึ้นมาเนี่ยก็สามารถนำมาขึ้นทะเบียนโอท็อปได้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนเช่นเดียวกันเลยค่ะถือว่าเป็นการสร้างรายได้ที่สร้างสรรค์ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไหนๆก็พูดถึงเรื่องขึ้นทะเบียนโอท็อปแล้วนะครับเหมือนผมมีสินค้าอยู่ชนิดนึงเนี่ยครับแต่ผมอยู่อำเภอเมืองเนี่ยครับไอ้ผมอยู่โคตรเทครับผมอยู่อำเภอกับบุรีครับผมต้องมาขึ้นที่อำเภอเมืองไหมครับหรือว่าผมสามารถขึ้นได้ที่ไหนเลยครับ
1: ถ้าที่ทำการที่ทำการที่ผลิตค่ะ
0: อยู่ที่กับบุรีใช่ครับ
1: อำเภอกับบุรีก็ต้องไปขึ้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกับบุรีค่ะ
0: สำนักงานพัฒนาชุมชนกับบุรีตั้งอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ที่ว่าการอำเภอเมือง
0: อำเภอกับบุรีครับอ
1: ำเภอกับบุรีค่ะอำเภอเมืองกับบุรี
0: อำเภอกับบุรีครับ
1: กับบุรีนะคะ
0: ครับแล้วก็มาถึงตำบลสุดท้ายครับตำบลอะไรครับที่น้องทินเคยอยู่ครับ
1: ตำบลละอุ่นใต้ค่ะอำเภอละอุ่นนะคะก็ในตำบลละอุ่นใต้เนี่ยก็ทำโครงการธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนและครัวเรือนเปราะบางนะคะก็ได้ดำเนินการเมื่อวันที่15สิงหาคม2519ค่ะ
0: ครับกิจกรรมเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจเพราะว่านำเรื่องการจัดการขยะนะครับมาเชื่อมโยงกับเรื่องสวัสดิการชุมชนและช่วยเหลือครัวเรือนนะครับคำว่าสวัสดิการในชุมชนเนี่ยครับเราอาจจะมีทั้งเงินหรือว่ามีการดูแลหรือมีการมอบสิ่งของอะไรเนี่ยครับให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับทำให้เราเห็นว่าการจัดการขยะนะครับไม่ใช่มีผลเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อีกด้วยนะครับ
1: ค ค่ะ
0: ถ้าเป็นโครงการที่ดีนะครับทั้ง5ตำบลเลย
1: นะ5ตำบลเลยนะคะก็ถือเป็นตัวอย่างที่แต่ละพื้นที่นะคะได้นำกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบลที่ได้ประชุมร่วมกันนะคะมาสู่การปฏิบัติจริงนะคะโดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่แล้วก็งบประมาณที่ได้รับนะคะแม้กิจกรรมจะต่างกันนะคะแต่มีเป้าหมายร่วมกันก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในระดับตำบลได้ค่ะ
0: เอาละครับในเมื่อกี้เราก็พูดถึงระดับตำบลไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัดระนองนะครับและการกลับมาและการสร้างนะครับความให้ตำบลเราเข้มแข็งนะครับก็จะจากกิจกรรมทั้ง5ตำบลที่เราได้เล่าสู่กันฟังนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ครับต่างมีแนวทางการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นร่วมกันอย่างชัดเจนเลยนะครับคือการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะนะครับและการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็คือทั้ง5ตำบลเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องการคัดแยกขยะการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาเพิ่มมูลค่าการแปรรูปน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะคะไปจนถึงการตั้งธนาคารขยะเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับชุมชนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สะท้อนความตระหนักของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความพยายามที่จะร่วมกันหาแนวทางการจัดการปัญหาเรื่องขยะในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: เอาละครับแล้วเมื่อเรามองในภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดแล้วนะครับยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดระนองของเราด้วยนะครับในประเด็นการพัฒนาที่4นะครับคืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งคือขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการนะครับ
1: ค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมในระดับตำบลเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดระนองได้ค่ะซึ่งเริ่มจากปัญหาใกล้ตัวในครัวเรือนนะคะขยายไปสู่การจัดการร่วมกันในชุมชนค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระนองอีกด้วยค่ะ
0: นี่แหละครับคือความสำคัญของการมีแผนพัฒนาตำบลนะครับมีแผนแล้วก็มีอนาคตนะครับว่าทิศทางกำหนดทิศทางได้นะครับว่าอนาคตเราจะทำอะไรมีโครงการอะไรหรือจะพัฒนาอะไรหรือจะสร้างอะไรนะครับและการสนับสนุนให้แผนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะเมื่อมีการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับชุมชนระดับตำบลอำเภอและจังหวัดการพัฒนาก็จะมีทิศทางและสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้นะครับก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
1: ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนะคะที่กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณนะคะในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลครั้งนี้ก็คือการเสริมสร้างบทบาทของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลหรือเรียกสั้นๆว่าสอชตนะคะในฐานะกลไกของประชาชนในระดับพื้นที่ที่ทำงานร่วมกับกลุ่มองค์กรผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ค่ะ
0: ดังนั้นนะครับงบประมาณที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรให้ตำบล นะครับจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เป็นงบประมาณนะครับสำหรับกิจกรรมนั้นๆ นะครับแต่เป็นการสนับสนุนให้กิจกรรมสามารถมีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันและสามารถต่อใช้งบประมาณที่มีอยู่เนี่ยครับสามารถสร้างงบประมาณเพิ่มมาหรือว่าสร้างโครงการใหม่หรือว่ามีการพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้นมาได้นะครับ
1: ค่ะให้คนในพื้นที่แล้วก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมกันคิดปัญหาวางแผนแก้ไขนะคะแล้วก็ร่วมลงมือทำกิจกรรมนั้นด้วยกันค่ะ
0: ครับพอท้ายที่สุดแล้วครับความเข้มแข็งของตำบลนะครับไม่ได้วัดจากจำนวนโครงการที่ทำเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนในชุมชนเราครับสามารถรวมพลังกันมีความสามัคคีกันเพื่อจัดการปัญหาและพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้มากน้อยเพียงใดครับ
1: ค่ะแล้วก็ทั้งหมดที่เรากล่าวมานี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นจากการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคือการพัฒนาที่ไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวหรือหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวนะคะแต่เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในชุมชนค่ะ
0: ครับวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างของ5ตำบลและ5กิจกรรมไปแล้วนะครับนี่คือแผนการพัฒนาตำบลที่นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับผม
1: ถึงแม้ว่าในพื้นที่เนี่ยจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามบริบทนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็มีจุดร่วมสำคัญก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนการสนับสนุนให้กลไกระดับตำบลสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ครับและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับของการทำงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองนะครับภายใต้การพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรและ เครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเข้มแข็งนะครับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คือจบไปแล้วนะครับสำหรับตำบลเข้มแข็งแล้วนะครับและเราก็ยังมีโครงการดีๆที่เราจะติดตามต่อเนื่องนะครับที่เราไปทำกันไว้แล้วนะครับเป็นโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับและครัวชุมชนนะครับซึ่งเป็นงบประมาณของจังหวัดระนองนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับนายราชันมีน้อยนะครับซึ่งเรามีอยู่ที่5หมู่บ้านใช่ไหมครับบางทีเป็นครัวเรือนต้นแบบแล้วก็มีการปลูกผักสวนครัวนะครับเป็นครัวชุมชนนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดสงครามหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับเราปิดหมู่บ้านเราก็อยู่ได้กัน
1: เช่นโรคระบาด
0: อะไรเงี้ย
1: ช่วงนี้ก็มีได้ข่าวโรคระบาดกลับมานะคะ
0: ครับก็อยู่กันได้เป็น3เดือน6เดือนใช่ใช่ครับ
1: 6เดือนเลยเหรอ
0: 6เดือนก็อาจจะถ้าเรา
1: เรา
0: ถ้าเรามีผลผลิตที่ดีครับว่าเราก็ฝนตกเกือบทุกวันนะครับดินก็คงจะดีครับผมครับใน5หมู่บ้านนะครับ5หมู่บ้านที่เราไปสร้างไว้ครับก็จะมีที่อำเภอเมืองนะครับบ้านละอองตำบลราชกูดนะครับที่เป็นครัวเรือนต้นแบบนะครับแล้วที่ละอุ่นนะครับน้องทีน
1: ที่ละอุ่นก็จะเป็นที่บ้านปากแพร่ค่ะหมู่ที่5ตำบลละอุ่นเหนือนะคะ
0: ครับในส่วนของอำเภอกาบุรีก็มีนะครับอยู่ที่มะมุนะครับพัฒนากรที่รับผิดชอบตอนนี้ก็คือจะเป็นน้องหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารมากนะครับและที่กระเปอร์ที่ไหนครับน้องที
1: ที่กระเปอร์ก็เป็นที่บ้านตะเคียนงามค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นกิจกรรมสาธิตทำส้มตำด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือมีแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัวด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็สุดท้ายที่กำพวนนะครับอำเภอสุขสำราญครับก็เห็นว่าเรากระจายไปทุกพื้นที่ทุก5ตำบลเลยนะครับแล้วก็ผู้ผลิตครับ5อำเภอครับสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็สามารถขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆนะครับซึ่งจะเป็นเฟส2นะครับซึ่งเฟส1เนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางอาหารไปแล้วนะครับครับนอกจากงานพระนามชนแล้วนะครับนอกจากงานที่เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วนะครับเราก็ยังมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็จะมีเงินอุดหนุนทั้งเงินอุดหนุนและเงินให้ยืมนะครับกู้ยืมไม่เกิน 200,000 บาทนะครับเป็นการรวมกลุ่มประกอบอาชีพกันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับสตรีที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้นะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายนะครับในการพัฒนาสตรีให้สตรีเข้มแข็งนะครับสามารถสมัครได้ที่ไหนบ้างครับน้องทีน
1: ถ้าที่ทำการกลุ่มเนี่ยอยู่ที่พื้นที่อำเภอไหนก็ให้ไปสมัครที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนั้นซึ่งอยู่ที่ว่าการอำเภอนั้นนะคะ
0: ครับหรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับแล้วก็

0: ตำบลเข้มแข็งนะครับแล้วก็การสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับซึ่งเป็นงานที่สำนักงานท่องชนจังหวัดระนองและสำนักงานพัฒนาอำเภอทั้ง5อำเภอในจังหวัดระนองนะครับร่วมกันขับเคลื่อนนะครับงานพัฒนาชนในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับให้จังหวัดระนองสามารถมีความมั่นคงทางอาหารสามารถอยู่ได้แล้วก็มีความยั่งยืนนะครับ
1: ค่ะก็มีเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็งด้วยเนาะพี่พงษ
0: ์ครับสำหรับรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนนะครับจะได้พบกับเราทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา14:00 ถึง 15:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ
0: ครับสำหรับช่วงท้ายเราก็ต้องลาท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ FC ของสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดระนอง FC สำนักงานพัฒนาชนอำเภอทุกอำเภอนะครับผมยังไงก็ติดตามเรื่องเล่าชาวพัฒนาชนได้นะครับเรื่องราวดีๆสาระดีๆจากงานพัฒนาชนนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับยังไงฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตาม
1: Facebook
0: สำนักงานพัฒนาชนจังหวัดระนองด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งพร้อมจัดหายุทโธปกรณ์แทนที่ปลดระวางอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งในทุกมิติแต่จำเป็นต้องปรึกษาผู้บัญชาการเพื่อจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนในส่วนที่ต้องปลดระวางไป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภายหลังการตรวจเยี่ยมณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็เป็นการมาดูความพร้อมของกองทัพเรือตามจุดประสงค์ที่พยายามจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ครบทุกเหล่าทัพเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจในการปกป้องอธิปไตยของประเทศพร้อมกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ได้เห็นว่าในด้านความรู้ความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือไม่เป็นรองใครฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งและเหมาะสมกับชัยภูมิรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์ในที่มีประจำการอยู่ตอนนี้จะมีความพร้อมแต่ก็จะต้องมีการจัดหาเพิ่มเติมเช่นกันเนื่องจากบางชนิดหมดความสามารถในการทำงานหรือปลดระวางแล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องมีการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าจะต้องมีการจัดสรรยุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากมีข้อร้องเรียนมีมลพิษทางกลิ่นพร้อมดำเนินคดีหากมีความผิดจริง
8: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการโรงงานของบริษัทซีฟีอินดัสทรีจำกัดประกอบกิจการรีไซเคิลขยะหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเรื่องมลพิษทางกลิ่นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งทีมงานเข้าตรวจสอบภายในโรงงานทันทีและพบข้อมูลว่าขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการยังไม่เรียบร้อยครบถ้วนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจำเป็นต้องสั่งหยุดการดำเนินการกิจการไว้ก่อนขณะเดียวกันในการแก้ปัญหากลิ่นพบว่ายังมีเงื่อนไขบางประการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยมีคำสั่งไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาตะกรันและน้ำเสียซึ่งเป็นหนึ่งในต้นตอของกลิ่นจึงต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องพร้อมทั้งได้ประสานให้อุตสาหกรรมจังหวัดส่งข้อมูลแจ้งความคืบหน้าไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบต้นทางของวัตถุดิบที่นำเข้าสู่โรงงานว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ห หากพบว่าไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายต่อไปปฏิพลสารพมมารายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมกว่า 1,700 รายโดยมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
9: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกฎหมายหลังตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกที่ประชุมกกต.จึงมีมติให้ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยเป็นมติจากที่ประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและครั้งที่51ทับ2569เพิ่มอีก162รายรวมทั้งสิ้น1,767 รายทางนี้ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับสมัครแต่ยังสมัครมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีส่วนผู้ที่สมัครรับเลือกเป็นสว.ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดขณะนี้สำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีรวมทั้งประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: นี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศในทั่วไปมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:17 นวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:23 และเวลา 22:38 น้ำลงเต็มที่เวลา 3:59 และเวลา 16:28 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 32.4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 23.3 องศาเซลเซียสส่วนรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 23.6 มิลลิเมตรที่อำเภอละอุ่นวัดได้ 5.2 มิลลิเมตรสุขสำราญวัดได้ 17.6 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศกันนาทุกท่านค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เฮ้พี่บากเนื่อยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
2: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: น้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
4: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: เรื่องเราเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์ นะคะอภิสรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงเวลานี้ก่อนจะเลิกงานนะคะท่านผู้ฟังนะอยู่เป็นเพื่อนกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ15:10 นจนถึงเวลา16:00 นค่ะเช้านี้จากการคาดการณ์นะคะเมื่อวานนี้คาดว่าเช้าวันนี้ที่จังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ26 องศาเซลเซียสแต่เช้านี้นะคะในการวัดจริงนะคะนั่นคือ23.3 องศาเซลเซียสนะคะของจังหวัดระนองเนื่องจากว่ามีฝนเข้ามาเติมนะคะเลยทำให้ความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนี่เกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้สำหรับอุณหภูมิสูงสุดนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะมาดูอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยในเช้านี้ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะสูงสุดของประเทศไทยแล้วก็ขออภัยค่ะเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยแล้วก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือกันด้วยนะคะเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตวัดได้ 34.7องศาเซลเซียสท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็จะอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดที่นั่นนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองวัดได้ 37.5 องศาเซลเซียสค่ะและตอนนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะก็จะเริ่มกันตั้งแต่29สิงหาคมค่ะสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในการติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวนำมาแจ้งให้ทราบในทีละเหตุการณ์กันแผ่นดินไหวนะคะวันนี้ท่านผู้ฟังซึ่งทางสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT Connect ก็ได้สรุปนะคะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะว่าได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะขนาด 1.6 ลึก1กิโลเมตรนะคะเมื่อเวลา 14:35 นะคะก็เป็นข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเมื่อบ่าย2เศษ14:35เดี๋ยวเราไปติดตามกันละว่าจะมีการสรุปอย่างไรนะคะแต่ดูขนาดที่เกิดขึ้นนี่ 1.6 ก็ถือว่าเป็นขนาดเล็กนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ความลึกนี่ก็ลึกแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ก็ต้องดูนะคะในเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรกันนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเรามาดูรายงานอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้ในเรื่องของนาราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในวันที่27-28สิงหาคมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็จะมีนะคะฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นที่ภาคตะวันออกเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนนะคะซึ่งจากการคาดการณ์กันว่าจะขึ้นฝั่งในวันนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเราไปดูกันนะคะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของฝนนะคะเตือนนะคะในวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ล่ะอภิสราก็สรุปไปบ้างแล้วล่ะเมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็ในส่วนของชาวเรือค่ะตอนนี้ก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนั่นคือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะตอนนี้ก็เตือนทั่วๆนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของ ตอนบนของประเทศนะคะในเรื่องของฝนที่อาจจะเข้ามาเติมแล้วก็จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกันด้วยเอาละค่ะเรามาดูสรุปกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับฝนเดี๋ยวเรามาลึกสักนิดนึงท่านผู้ฟังมาดูบ้านเรากันนะคะซึ่งหลายท่านนี่เวลาเจอหน้าอภิสราก็จะถามคุณอภิสราวันนี้ฝนตกไหมพรุ่งนี้มีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเรื่องของฝนนะคะเอาล่ะก็เลยนำมาสรุปให้ทราบกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวทระนองมาโดยต่อเนื่องทีเดียวนะคะสำหรับพื้นที่ของระนองค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งฝนช่วงเช้านะคะฝน6ชั่วโมงนี่คือตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงนี่แหละก็วัดได้ 8.0 มิลลิเมตรนะคะส่วนเมื่อวานฝนตกที่ระนองนะคะมีทั้งหมดคือ3ที่ด้วยกันนะคะที่ได้มีข้อมูลนั่นคืออำเภอละอุ่นนะคะต่ำสุดเลยอันดับ3นะคะเพราะว่าได้รับข้อมูลมา3จุดวัดได้ 5.2 มิลลิเมตรอันดับ2คืออำเภอสุขสำราญ 17.6 มิลลิเมตรค่ะส่วนอำเภอเมืองจังหวัดระนองที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะวัดได้ 23.6 มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ฝนสะสมของระนองเนี่ยฝนเมื่อวาน24ชั่วโมงแล้ววันนี้ก็เติมมาอีกประมาณ 8.0 มิลลิเมตรนี่แหละตอนนี้ฝนสะสมของระนองกำลังจะแตะ 2,500 แล้วนะคะท่านผู้ฟังขาตอนนี้ 2,496.7 มิลลิเมตรอภิสราก็จะนับให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันทุกวันละในเรื่องของฝนสะสมฝนสะสมนี่จะมีผลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็จะมีการสะสมสถิติตรงนี้ไว้รวมถึงโครงการชลประทานระนองกันด้วยก็จะมีการเก็บสถิติเหล่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของระนองเองนี่ก็จะมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะในพื้นที่ของโครงการชลประทานระนองนี่ก็มี38แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำขนาดกลางคืออ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแปนนะคะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมชลประทานแต่ก็ถือว่าเป็นอ่างขนาดใหญ่ที่สุดของระนองกันตอนนี้ก็ได้ทราบข้อมูลนะคะว่าตอนนี้ก็จะต้องดูในแต่ละวันว่ามีน้ำฝนมาเติมเท่าไหร่แล้วก็จะรักษาสภาพอ่างตรงนี้ไว้นะคะให้อยู่ในการเก็บกัก10ล้านลูกบาทเมตรกันและถ้าว่าเกินได้นิดนะคะแต่ถ้าว่าเกิน11ล้านลูกบาทเมตรก็จะมีการระบายนะคะตามลงสู่คลองหาดส้มแปนแต่ก็ต้องดูด้วยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนไหมถ้าว่าไม่มีน้ำทะเลหนุนก็ปล่อยตามปกตินะคะในช่วงที่ผ่านมาที่มีฝนตกฉ่ำๆนั่นแหละท่านผู้ฟังก็จะมีการระบายนี้ต่อวันก็ประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรเลยแต่ก็ไม่กระทบกับประชาชนสองฝั่งคลองหาดส้มแปนรวมถึงปลายน้ำกันด้วยเพราะว่าทางโครงการชลประทานระนองเองก็จะดูในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงนะคะถ้าว่าช่วงน้ำขึ้นก็จะไม่ปล่อยก่อนแต่ถ้าเกิดว่าน้ำลงนี่ก็จะมีการระบายออกมานั่นเองเพื่อที่ว่าจะรับน้ำใหม่ที่จะเข้ามาเติมนะคะถ้าว่าเราไม่ระบายเลยปล่อยให้เขาล้นมาปกตินี่แหละเผื่อที่เติมขึ้นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นในเรื่องของน้ำมีมากเกินเดี๋ยวก็ในเรื่องตรงนี้ก็ต้องมีการระบายบริหารจัดการให้อยู่ในสภาพที่สองฝั่งคลองไม่ได้รับผลกระทบกันนั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่มีการดำเนินการตรงนี้กันมาเดี๋ยวยังไงไว้เดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะเริ่มเก็บน้ำกันวันไหนเพราะว่าเก็บน้ำไว้เพื่อเป็นน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองกันด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานี้ก็การเก็บกักน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองไม่ได้รับความเดือดร้อนกันนั่นเองแต่ในเรื่องของน้ำ ล้นตลิ่งตรงนี้ล่ะก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยนะคะก็จะมีการดูกันตั้งแต่ต้นน้ำกันเลยแล้วก็มีการแจ้งต่อๆกันมาแล้วในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีการขุดลอกคูคลองระบายน้ำต่างๆนะคะรองรับตรงนี้กันไว้แล้วด้วยนะท่านผู้ฟังนะเรามาดูกันเรื่องอื่นๆที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปให้เราได้ทราบกันนะคะย้ำนิดนึงระนองวันนี้นะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเป็นพยากรณ์อากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้พยากรณ์ไว้นะคะเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังอภิสรากำลังจะดูนะว่าเอ๊ะฝนระนองนี่คงจะไม่ติด1ใน10แน่ๆนะคะเพราะเมื่อวานก็ไม่เยอะนะอภิสราทายไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะท่านผู้ฟังค่ะในการสรุปปกตินี่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็สรุปเป็นชาร์ตให้เราได้เห็นกันนะคะในเรื่องของน้ำเรื่องของฝนนะคะเอาละเรามาดูตรงนี้สักนิดนึงในเรื่องการสรุปที่มีการประกาศออกมาเมื่อสักครู่พิศลาก็สรุปในเรื่องของประกาศกันแล้วและในเรื่องของการคาดการณ์เรามาดูในแต่ละวันนะคะว่าในวันที่มีผลกระทบกับจังหวัดระนองนี่มีวันไหนกันบ้างนะคะวันที่2กันยายนค่ะก็คาดว่าจังหวัดระนองก็จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะวันที่29สิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะ30ด้วยนะคะท่านผู้ฟังอ้าวไล่เรียงกันเลยคือ29ถึง31สิงหาคมแล้วก็ตามด้วยวันที่2กันยายนนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเตรียมนะคะรับกับฝนได้เลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็นะคะตรงนี้ก็อาจจะมีการอัปเดตใหม่นะท่านผู้ฟังต้องดูตอนเย็นอีกต้องดูพรุ่งนี้ตอนเช้าอีกนะคะท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะวันที่28นี่จะมีค่าที่จะทำให้ฝนนี่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังก็ต้องบอกว่าตรงนี้ล่ะก็ติดตามกันใกล้ชิดนะการอัปเดตข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะช่วงเช้าอย่างเดียวนะคะเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลกันเป็นระยะกันเลยนะคะแล้วถ้าว่ามีช่วงที่สามารถที่จะแจ้งเตือนประชาชนนะคะได้นี่ในเรื่องของมีการแจ้งเตือนมาเนี่ยสวทระนองจะแจ้งให้ชาวระนองได้ทราบแน่นอนนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องปกติกันอยู่นะคะในเรื่องของฝนแต่ก็มีการเตือนนะคะว่าชาวเรือควรงดออกจากฝั่งโดยเฉพาะเรือเล็กนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเราคุยเรื่องของอากาศกันมายาวสักนิดนึงเน้นกันเลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนระนองที่สุดเลยในเรื่องของฝนเพราะว่าบ้านเรานี่ฝนตกนะคะตกหนักด้วยท่านผู้ฟังคะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นการเตือนมาต่อเนื่องทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ที่ผสมแมทเอมเฟตามีนเอโทมิเดตนำทำจะให้เสี่ยงกับการหมดสติและหัวใจวายด้วยนะคะและสำหรับในเรื่องนี้ค่ะทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ชราวุฒิบุญสุขนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดก็ได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการนะคะและตัวอย่างเขาก็จะมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตค่ะผลการตรวจนะคะก็พบว่ามีแมทเอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 นะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ยังพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ปัจจุบันก็ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังจากการตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวนะคะก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจพบการนำสารทั้ง2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงนะคะเป็นอันตรายต่อร่างกายกันด้วยค่ะสำหรับการนำสารทั้ง2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสูดเข้าสู่ร่างกายก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าสารเหล่านี้ล่ะเขาก็จะมีฤทธิ์ในการกดการหายใจการทำงานของสมองและอาจจะทำให้หมดสติได้ขณะที่เจ้าแมท เอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ก็มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจนะคะก็อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเบื้องต้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้รายงานผลตรวจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศรวมถึงคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ทางรัฐบาลนะคะแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เน้นย้ำกันรัวๆต่อเนื่องกันมาหลายปีกันแล้วด้วยนะคะในเรื่องของอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งบางคนบอกว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้านี่ไม่เป็นอันตรายนะคะจริงๆแล้วเป็นนะคะท่านผู้ฟังเนื่องจากว่ามีสารเหล่านี้ล่ะอยู่นั่นเองนะท่านผู้ฟังนะยังไงก็สอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะคะเพราะว่าสารเหล่านี้นี่เสี่ยงที่จะทำให้หมดสติและหัวใจวายได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะรายการเดินทางมาถึงครึ่งค่อนรายการกันแล้วนะคะ 15:34 เดี๋ยวช่วงถัดไปเราจะมาคุยกันยังมีหลายเรื่องนะท่านผู้ฟังที่อภิสราจะหยิบมาฝากกันค่ะกับบ่าย3มีเรื่องเล่าค่ะ
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทางในทางกฎหมายเนี่ยคำทางเนี่ยมีหลายทางมากทางแรกคือทางสาธารณประโยชน์หรือที่สาธารณประโยชน์2ทางจำเป็นและ3ทางพระราชจำยอมนะคะ3ทางนี้มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันเลยทางแรกคือทางสาธารณะนะคะหรือที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันหมายความว่าในที่สาธารณะเนี่ยที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้เนี่ยจะยึดมาเป็นของตนไม่ได้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่กอดประชาชนอีกคนนึงได้นะคะหรือจะมีการฟ้องร้องบังคับเอากับที่สาธารณะก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะอันนี้คือทางสาธารณะทางที่สองคือทางจำเป็นคำว่าทางจำเป็นคือใช้เท่าที่จำเป็นตามคำจำกัดความเลยค่ะว่าเป็นกรณีที่ที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่ดินแปลงที่ถูกล้อมรอบเนี่ยคุณสามารถที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้นะคะแต่ทางจำเป็นนี้คือใช้เท่าที่จำเป็นคือทางคนเดินได้คุณจะมาขอเปิดใช้ถนน8เมตรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องเปิดเท่าที่จำเป็นและใช้เท่าที่จำเป็นและให้เสียหายแก่ที่ดินที่ล้อมรอบน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือคำว่าทางจำเป็นซึ่งทางจำเป็นเนี่ยเกิดขึ้นได้สองอย่างคือเริ่มตั้งแต่แรกคุณโดนล้อมรอบจนไม่มีทางออกคุณสามารถเปิดทางออกได้โดยให้เสียหายน้อยที่สุดนะคะส่วนทางที่สองทางจำเป็นแบบที่สองก็คือกรณีแรกเนี่ยเป็นที่ดินผืนใหญ่แล้วมีแล้วผืนใหญ่นี้เนี่ยมีทางออกสู่ทางสาธารณะภายหลังเนี่ยมีการแบ่งที่ดินผืนใหญ่นี้ออกเป็น2ส่วนทำให้ที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะคุณสามารถเปิดทางจำเป็นได้เฉพาะที่ดินที่คุณแบ่งออกมาเท่านั้นคุณจะไปขอเปิดแปลงอื่นไม่ได้แต่ทางแรกทางจำเป็นแบบแรกคือคุณสามารถเปิดทางไหนก็ได้แต่ต้องให้เสียหายกับที่ดินที่ล้อมรอบให้น้อยที่สุดอันนี้คือทางจำเป็นและทางจำเป็นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายส่วนทางที่3คือทางพาระจำยอมทางพาระจำยอมเนี่ยคือกรณีที่เจ้าของที่ดินคุณจะต้องรับกรรมบางอย่างให้กับที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าของที่ดินที่ต้องรับกรรมบางอย่างเนี่ยตามกฎหมายเรียกว่าเจ้าของภาระทรัพย์นะคะคุณต้องรับภาระกับที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ให้อีกแปลงสามารถเดินได้ทางพาระจำยอมเนี่ยมีการตกลงกันว่าฉันให้คุณเดินผ่านพื้นที่ฉันได้นะอันนี้คือการตกลงกันนะคะส่วนภาระจำยอมแบบที่2คือภาระจำยอมโดยอายุความการที่เจ้าของสามัญทรัพย์เดินผ่านที่ดินคนอื่นทุกๆวันทุกๆวันเป็นระยะเวลา10ปีโดยสงบเปิดเผยเจตนาเอาเป็นทางภาระจำยอมถือว่าเจ้าของสามัญทรัพย์ได้ทางโดยภาระจำยอมไปโดยอายุความส่วนทางภาระจำยอมอายุความเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแต่ทางภาระจำยอมแบบแรกคือมีการตกลงกันให้คุณเดินผ่านภาระทรัพย์ได้แต่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ค่ะก็ได้ทราบในรายละเอียดกันแล้วนะคะวันนี้ก็พาท่านผู้ฟังนะคะไปติดตามรับฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะตอนที่303คำว่าทางในทางกฎหมายนั้นมีอะไรกันบ้างและทางแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างเราก็ได้ทราบกันแล้วแต่ถ้าว่าท่านต้องการที่จะกลับไปฟังซ้ำนะคะเราก็มีช่องทางนั่นคือเพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินหรือ YouTube นะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณวชิรภามะเดื่อนิติกรปฏิบัติการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตนะคะทำให้เราได้เข้าใจตรงนี้นะคะเพราะว่าอภิสราเองก็ติดตามฟังอยู่เมื่อสักครู่คือทางในพาระจำยอมนะคะจะไปฟังย้อนหลังกันได้เลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็นำเรียนให้ทราบกันขณะนี้เวลา 15:48 นะคะอภิสราไปเจอข่าวหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของสาวที่เขาลดน้ำหนักละแล้วก็อดอาหารดื่มแต่น้ำอย่างเดียวใน15วันนี้ก็ต้องบอกว่าว้าวเลยท่านผู้ฟังน้ำหนักเขาลดได้20กิโลกรัมแต่มีผลตามมานะคะในตลอด15วันหรือ2สัปดาห์กับอีก1วันนี่ล่ะที่ทำให้มี อาการข้างเคียงแบบรุนแรงกันเลยนะคะท่านผู้ฟังคือดื่มแต่น้ำอย่างเดียวไม่รับประทานอาหารอย่างอื่นเข้าไปเติมคือจริงๆแล้วนี่สมองเรานี่ต้องมีไขมันนะคะแต่อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะด้วยนะท่านผู้ฟังร่างกายเราก็ยังต้องการโปรตีนต้องการเกลือแร่ต้องการแร่ธาตุต่างๆในพอเหมาะในแต่ละวันนะคะแล้วก็ในการดูแลตรงนี้คือวันหนึ่งๆเนี่ยเรามีการใช้พลังงานไปเท่าไหร่เราก็ต้องเอาอาหารมาเติมนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายนี้ได้ดึงพลังงานหรือว่าสารอาหารนะคะที่มีการเปลี่ยนนะคะเป็นลักษณะของไขมันได้ดึงไขมันออกมาใช้กันด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ต้องดูในส่วนของข่าวนี้กันเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการรับประทานนะคะหรือว่าดื่มดีกว่าท่านผู้ฟังนะเพราะว่าในข่าวบอกว่าอดอาหารกินแต่น้ำ15วันลด20กิโลแต่สมองพังเดินเหมือนแพนกวินตลอดชีวิตเลยขอบคุณข้อมูลตรงนี้นะคะจากChinese Woman นะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็ได้มีการเผยแพร่ตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอุทาหรณ์เตือนสายลดน้ำหนักล่ะก็รายนี้นะคะก็เป็นสาวจีนวัย31ปีอยู่มณฑลเหอหนานส่วนสูงนะคะคือ160ซมมีน้ำหนัก70กิโลกรัมแล้วก็ลดอาหารต้องบอกว่าลดแบบหักดิบเลยนะแบบนี้ท่านผู้ฟังคือหักโหมในการอดอาหารดื่มแต่น้ำเปล่าต่อเนื่องนาน15วันหวังที่จะลดน้ำหนักลดความอ้วนผลลัพธ์คือน้ำหนักลดฮวบเลยท่านผู้ฟังขา15วันนี่20กิโลกรัมถือว่าเยอะมากนะคะท่านผู้ฟังต้องการจะลดให้เหลือ50กิโลกรัมเลยเนี่ยเพราะน้ำหนักเดิมของเขา70นะคะแต่ก็ต้องแลกกับสมองเสียหายอย่างหนักแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเดินได้ตามปกติตลอดชีวิตนะคะซึ่งทางแพทย์ด้านประสาทวิทยาจากโรงพยาบาลแห่งที่1ในสังกัดมหาวิทยาลัยเจิ้งโจวก็ได้วินิจฉัยนะคะว่าคนไข้ก็มีภาวะในเรื่องของภาวะสมองเสียหายจากการขาดวิตามิน B1 อย่างรุนแรงส่งผลให้มีอาการสับสนสูญเสียความทรงจำกล้ามเนื้อตาเป็นอัมพาตและสูญเสียการทรงตัวด้วยค่ะในกรณีของคนไข้รายนี้ก็มีอาการเดินเซคล้ายแพนกวินอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้แล้วนะคะและจากการสอบถามนะคะสำหรับรายนี้นะคะเขาก็ใช้วิธีอดอาหารตามศาสตร์และความเชื่อของที่บอกว่าปี้กูนะคะซึ่งคาดว่ามีต้นกำเนิดจากก่อนยุคราชวงศ์ฉินแล้วก็มีรูปแบบตั้งแต่การงดกินธัญพืชไปจนถึงการดื่มเฉพาะน้ำเปล่าแม้แนวทางการลดน้ำหนักยุคใหม่จะเน้นการกินโปรตีนหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปน้ำตาลและไขมันสูงแต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะที่นิยมการลดน้ำหนักแบบปี้กูนะคะโดยแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องก็มียอดการเข้าชมสูงถึง36ล้านครั้งทีเดียวแล้วก็บางรายนะคะก็แชร์ว่าสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่า10กิโลกรัมแต่แค่ดื่มน้ำเปล่าร่วมกับการรับประทานอาหารเสริมเป็นเวลา1เดือนนะคะแล้วก็จากรายงานนี้ล่ะค่ะก็มีการเตือนถึงความเสี่ยงร้ายแรงของวิธีการนี้จนถึงขั้นเสียชีวิตออกมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อ6ปีที่แล้วก็มีชายวัย26ปีของมณฑลเหยหลงเจียงก็เสียชีวิตหลังที่ดื่มน้ำเปล่าเพียง52วันติดต่อกันท่านผู้ฟัง52วันดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวนะก็ต้องบอกว่าเกือบ2เดือนเลยนะท่านผู้ฟังค่ะแล้วยังมีอีกรายนึงนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะก็เป็นหญิงนะคะอยู่มณฑลเจ้อเจียงดื่มแค่น้ำตลอดทั้งสัปดาห์ถึงน้ำหนักจะลดลงไปได้5กิโลกรัมแต่เยื่อบุลำไส้ของเธอกลับเสียหายอย่างหนักทั้งยังติดเชื้อในกระแสเลือดและเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำขั้นวิกฤตจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็เริ่มนะคะเกิดกระแสเรียกร้องให้สั่งห้ามเผยแพร่คอนเทนต์ลักษณะนี้กันอย่างจริงจังกันด้วยนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะแล้วก็ด้านชาวเน็ตนะคะก็แสดงความเห็นนะคะเช่นปี้กูไม่ใช่วัฒนธรรมประเพณีโบราณแต่เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างรุนแรงแล้วก็ยอมใจคนกลุ่มนี้เลยจริงๆนะคะว่าเขาเด็ดขาดมากเลยนะคะท่านผู้ฟังแค่อดมื้อเดียวนี่บางคนก็บอกว่ายังทำไม่ได้เลยนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า เราก็จะต้องเดินคู่กันตรงนี้ท่านผู้ฟังจะอดแบบหักดิบแบบนี้ไม่ได้เลยร่างกายเราจำเป็นต้องใช้สารอาหารแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะก็แบบค่อยเป็นค่อยไปก็ในจริงๆแล้วนี่อ่ะเดือนนึงอาจจะลดแค่ครึ่งกิโลหรือว่า1กิโลก็ถือว่าหรูแล้วนะท่านผู้ฟังถ้าเราทำต่อเนื่องแบบนี้ล่ะ10เดือนก็10กิโลนะคะหรือบางคนนี้ก็ใช้เวลาลด6เดือนนะคะ6เดือนนี้ก็ลดได้เยอะทีเดียวนะคะเดือนละ2กิโลก็มีก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ให้ดูในเรื่องของความต้องการของร่างกายกันด้วยในความต้องการสารอาหารของร่างกายนี่ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญทีเดียวเลยนะคะท่านผู้ฟังขาขณะนี้เวลา 15:54 ด้วยความห่วงใยนะคะก็เลยนำข่าวนี้มาฝากกันนะคะเห็นข่าวนี้แล้วก็ต้องบอกว่าตกใจเลยนะคะท่านผู้ฟังอ้ออดมีคนนึงที่บอกว่า50กว่าวันเนี่ยก็คงจะโหยหน้าดูนะเพราะอภิสระเองก็เคยเข้าคอร์สในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะก็สามารถลดได้22กิโลนะคะในช่วงระยะเวลาแค่7เดือนนะคะท่านผู้ฟังแต่ในตรงนั้นนี่รับประทานนะคะก็จะต้องดูในเรื่องอาหารที่เติมเข้าไปในร่างกายกันด้วยเรื่องโปรตีนสำคัญเรื่องเกลือแร่ต่างๆนะคะวิตามินต่างๆนี่สำคัญเรื่องผักเรื่องผลไม้ก็สำคัญเช่นเดียวกันและที่สำคัญเลยคือเรื่องการออกกำลังกายแต่ก็อย่าหักโหมเราต้องดูสภาพร่างกายความพร้อมของร่างกายดูในเรื่องของน้ำหนักกันด้วยว่าเราควรที่จะออกกำลังกายด้วยท่าไหนวิธีไหนนะคะแล้วก็ดูอายุด้วยเรื่องนี้มีส่วนสำคัญทีเดียวก็ต้องบอกว่าก็ให้กำลังใจกันละนะตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของข่าวสารต่างๆเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวจะหยิบข่าวอื่นๆมาฝากกันนะคะเลยทิ้งท้ายข่าวนี้กันไว้แต่อยากจะปิดท้ายสักนิดนึงท่านผู้ฟังยังไม่ทิ้งท้ายที่สุดนะเดี๋ยวเราไปดูสักนิดนึงว่าวันนี้ระนองมีอะไรบ้างอภิสราก็ไปเห็นข่าวนะคะที่เพจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะซึ่งก็ตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเอาจริงเอาจังกันเลยนะคะในเรื่องของผู้ที่พบเห็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้เช่นงานขายของหน้าบ้านที่ยังไม่ได้รับอนุญาตงานขับขี่ยานยนต์งานเร่ขายสินค้าเนี่ยคือนะคะของเหล่านี้ล่ะก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสกันได้ต้องดูด้วยนะว่าเขาได้รับใบอนุญาตให้ทำงานอะไรแล้วก็เขาไปทำงานที่นอกเหนือจากนั้นหรือเปล่าแจ้งเบาะแสได้เลยค่ะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะ0778620268ค่ะที่เพจ Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองก็ได้ยังมีช่องทางหนึ่งนะคือ TikTok ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะย้ำกันตรงนี้กันเลยช่วยกันเป็นหูเป็นตากันนะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะคะอภิสราก็ร่ำลากันไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะเวลาเดิมในช่วงเวลา 15:10 นะคะจนถึงเวลา 17:00 ค่ะตอนนี้ในช่วงที่ล่ำลาพิศลาก็กำลังขี่ค้นหาเพลงกันอยู่เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงสากลสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้หลายๆท่านคงลุ้นน้องเน่แน่เลยก็ต้องบอกว่าอ่ะเรามาคุยเรื่องเน่พรุ่งนี้แล้วกันอภิศลาก็เพิ่งตามดูเมื่อคืนนะคะเพิ่งว่าในช่วงกลางวันนี้ก็ติดภารกิจหลายอย่างแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังที่รักในช่วงของบ่ายสามมีเรื่องเล่าแต่เราไม่ได้คุยเรื่องน้องเน่กันเลยนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดเหล่านั้นสำหรับท่านที่บอกว่ายังไม่ได้ติดตามรายละเอียดแต่ก็ได้ดูผ่านตาบ้างแล้วพรุ่งนี้เรามาคุยกันนะคะวันนี้อภิสราลาไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์สูงสุด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่ากรณีนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยอย่างไรก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่การฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหารพร้อมอ้างถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนการรัฐประหารในปีพุทธศักราช2557ว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือและฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านและเร่งจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยรวมทั้งเตรียมนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าแก้ปัญหาระยะยาว
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงกระทู้ถามสดต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือซิงเกิลคอมมานด์ทั้งการส่งกำลังพลเครื่องจักรและเยียวยาผู้ประสบภัยเร่งด่วนอาทิค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทและเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทพร้อมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและการปรับปรามในพื้นที่เรียบร้อยแล้วส สำหรับวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดน่านเกิดจากฝนตกหนักสะสมบนภูเขาสูงชันถึง388มิลลิเมตรเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลจึงนำเทคโนโลยีดาวเทียมข้อมูลเซ็นเซอร์และไรด้ามาช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ราว2ชั่วโมงเมื่อพบฝนสะสม 50-60 มิลลิเมตรส่วนแผนระยะยาวเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสาขาเร่งศึกษาโครงการคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองน่านระยะทาง52กิโลเมตรและฟื้นฟูป่าต้นน้ำผ่านโมเดลน่านแซนด์บ็อกซ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมง
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งคาดการปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำนอกคันกั้นน้ำในหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นอำเภอเสนาผักไห่บางบานและบางไทรแม้คาดการณ์ว่าจะยังไม่กระทบพื้นที่ชุมชนเมืองทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคันกั้นน้ำและจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการให้ยายข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเชื่อมโยงเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีด้วยกันค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะนำโดยดิฉันวรรณพรายพันธ์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการบรรณาธิการข่าวค่ะรวมไปถึงอยู่กับทางด้านน้องนิววสุรัตน์วีระไสและน้องจูเรวดีค่ะที่จะช่วยกันเป็นผู้ช่วยบก.นะคะคัดกรองข้อมูลข่าวสารค่ะที่จะนำเสนอให้กับผู้ฟังผู้ชมได้ติดตามรับทราบกันส่วนช่างเทคนิคค่ะวันนี้อยู่กับน้องหนึ่งสราวุธทองสงค่ะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมาศนนท์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะและควบคุมการผลิตโดยนางดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะรายการ5แยกข่าวค่ะ10สถานีเชื่อมโยง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาค่ะแล้วก็ควบอำนวยการผลิตรายการ5แยกข่าวนะคะจากทุกสถานีโดยทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะนายสุพลเขี่ยมการค่ะเอาละค่ะวันนี้ข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะที่จะมาเจอมาพูดคุยกับคุณฟังผู้ชมนะคะแล้วก็รายการ5แยกข่าวนะคะในช่วงของ1ชั่วโมงนี้เราจะแบ่งเป็น2รายการด้วยกันนะคะครึ่งชั่วโมงแรกค่ะอยู่กันในรายการ5แยกข่าวจากนั้นต่อด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้ไปติดตามได้จากสวทนครพนมค่ะในส่วนของ30นาทีแรกหรือว่าครึ่งชั่วโมงแรกนะคะจะอยู่กันในส่วนของรายการให้แยกข่าวที่จะมี2ช่วงด้วยกันค่ะรู้เรื่องรัฐข่าวใต้กับ PRD Service ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะจะพาไปดูในเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีการเคาะหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะที่น่าสนใจนะคะแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตรงในพื้นที่ของภาคใต้แต่เชื่อมโยงอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเรื่องราวไหนบ้างนะคะที่จะมาพูดคุยกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
1: สปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของการเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: Phuket is moving forward at a smart transportation hub of the Andaman. With global connectivity through Phuket International Airport and seamless access by land and sea, Phuket now takes another step toward becoming a true smart city. Get ready for a launch of the new Phuket Bus, web application, one app, travel around the island, track buses in real time, check routes, fares, and arrival times.Covering EV buses and local Songtels across Phuket. Smarter mobility, safer journey, better travel experience. Phuket, connecting air, land, sea, and smart technology for the future.
0: ค่ะผู้ฟังผู้ชมคะมาอยู่ในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้เอามติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดน่านเชื่อว่าหลายท่านคงติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะและทางรัฐบาลเองส่งทีมไปดูแลนะคะให้ความดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการอนุมัติงบกลางค่ะ558ล้านบาทค่ะ แล้วก็เยอะกว่านั้นด้วยนะคะมันตัวกลมๆที่เอามาพูดคุยกันคือ558ล้านกว่าเนี่ยแหละค่ะมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนปี2569ครอบคลุม41จังหวัดทั่วประเทศนะคะประมาณ 60,971 ครัวเรือนด้วยกันค่ะโดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะเพื่อที่จะเป็นการบรรเทาแล้วก็เยียวยาให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนะคะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้มีสิทธินั้นจะต้องมีบ้านพักอาศัยอยู่ประจำนะคะในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินั่นเองค่ะหรือว่าเขตประสบสาธารณภัยนะคะในการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขนั้นจะได้รับสิทธิ์1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนค่ะแล้วก็มาตรการนี้นะคะขึ้นอยู่กับท่ามกลางสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันนะคะดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่กล่าวแล้วค่ะว่าพื้นที่ของจังหวัดน่านในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะว่าโอ้โหน้ำป่ามาเร็วเหลือเกินค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมากรัฐบาลเองก็เร่งสำรวจความเสียหายค่ะพร้อมส่งหน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเองก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักไม่เพียงเฉพาะแค่พื้นที่ภาคเหนือภาคใต้เองนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยประสบอุทกภัยมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ดูแลครอบคลุมทั้งทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากเราได้ทางรัฐบาลเองก็มีการสั่งกำชับค่ะ14จังหวัดภาคใต้ให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้ดูพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัตินี่แหละค่ะแล้วก็ในส่วนของการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติด้วยเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะหากจะต้องประสบอุทกภัยดูว่าเข้าเกณฑ์ในไหนในการให้การดูแลช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะที่สำคัญค่ะคุณฟังผู้ชมค่ะรัฐบาลนะคะลดขั้นตอนของการขอรับเงินค่ะโดยให้หน่วยงานนั้นใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทางรัฐค่ะหรือว่าฐานข้อมูลจากภาครัฐนั่นเองค่ะเพื่อลดภาระการจัดเตรียมเอกสารของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและก็ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเงินจำนวน 9,000 บาทนี้นะคะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นค่ะไม่ใช่การชดเชยความเสียหายทั้งหมดนะคะดังนั้นหัวใจสำคัญในการออกการอนุมัติงบประมาณในครั้งนี้นะคะก็คือการเร่งรัดการสำรวจความช่วยเหลือเยียวยาให้เกิดความรวดเร็วมากที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะหนึ่งประเด็นสำคัญที่อยากจะหยิบยกมาพูดคุยในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะที่อยากจะบอกก็คือครม.เห็นชอบร่างกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวค่ะโดยยอมความกันไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นการตกลงกันได้ยอมความก็ได้ตอนนี้มีการขอยกร่างนะคะเพื่อที่จะยกให้กฎหมายนั้นควบคุมมากขึ้นค่ะซึ่งถือเป็นมติสำคัญเลยทีเดียวค่ะที่ทางครม.เห็นชอบนะคะพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับใหม่ค่ะเพื่อเพิ่มการคุ้มครองผู้เสียหายและป้องกันการเกิดความรุนแรงซ้ำซ้อนนั่นเองค่ะสาระสำคัญในประเด็นนี้ค่ะคุณฟังผู้ชมคะความผิดฐานการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้ค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาผู้ที่เสียหายถูกกดดันแล้วก็เป็นการถอนแจ้งความหรือว่าอาจจะถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะกฎหมายนะคะยังจะขยายความของความรุนแรงให้ครอบคลุมนะคะทั้งการทำร้ายร่างกายการข่มขู่การทำให้เกิดความหวาดกลัวหรือความกลัวค่ะการควบคุมและการทำร้ายร่างกายรวมไปถึงการทำร้ายทางเศรษฐกิจด้วยค่ะแล้วก็ส่วนบทลงโทษค่ะคุณฟังผู้ชมคะกำหนดจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะและมีโทษหนักขึ้นนะคะหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีค่ะหรือกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีนะคะทำผิดแล้วก็ยังทำผิดซ้ำอีกนะคะนอกจากนี้เจ้าที่ยังสามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อหยุดความรุนแรงในครอบครัวให้เร็วขึ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะยังไม่ใช่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในทันทีค่ะเพราะฉะนั้นต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาต่อไปด้วยค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวตายอีก2ประเด็นนี้มาพูดคุยกันอีกหนึ่งช่วงค่ะที่อยากจะให้ติดตามนั่นก็คือ PRD Service เรื่องที่น่าติดตามก็คือเมื่อวานนี้กระหึ่มโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวค่ะและกระหึ่มโลกทีเดียวด้วยผลงานของน้องเนเน่โรโยพักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตาม PRD Service ค่ะ
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ A place where cultures meet and friendships grow beyond bordersPhuket connects people through genuine hospitality. Share experiences and unforgettable moments. Here, every journey is more than a trip. It becomes a story filled with smiles and memories. Phuket, a city connected by smiles.
0: เอาละค่ะมาอยู่กันในช่วงของ PRD Service ค่ะเมื่อวานนี้กระหึ่มโลกเลยทีเดียวค่ะกับผลงานของเด็กอายุ16ปีชาวจังหวัดภูเก็ตที่บอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นศิลปินระดับโลกว่าได้เลยทีเดียวค่ะน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวค่ะน้องแพรวนะคะที่บอกว่าชื่อเต็มๆคือรัติการอําลอยค่ะน้องอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตไทยแลนด์ค่ะภูเก็ตไทยแลนด์ที่น้องจ้ำอยู่ตลอดเวลาว่าน้องเป็นชาวภูเก็ตไทยแลนด์เป็นลูกครึ่งค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังค่ะคุณพ่อเป็นคนจังหวัดตรังคุณแม่เป็นคนนครศรีธรรมราชแต่น้องเกิดและเติบโตที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสร้างชื่อเสียงสร้างความประทับใจให้กับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยทั้งโลกเลยทีเดียวค่ะเพราะเป็นหนึ่งเดียวคนไทยคนแรกที่ก้าวไปสู่เวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นล่าสุดนี้แหละค่ะและเมื่อวานนี้ทำเอาแบบโลกแทบแตกเพราะว่าน้องได้กลุ่มทองนะคะที่บอกว่าคนไทยคนแรกอยู่บนเวทีไม่ว่าแต่ทำปรากฏการเหล่านี้แหละค่ะให้เกิดขึ้นทำให้ชื่อเสียงของคนไทยดังไปทั่วโลกอีกหนึ่งความประทับใจนอกเหนือจากผลงานที่น้องเนเน่สร้างไว้แล้วก็คือการหยิบเอาซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยนี่แหละค่ะเข้าไปตกแต่งเป็นเครื่องแต่งกายไปนำแสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่าคนไทยมีดีมากมายเลยทีเดียวค่ะนอกจากผลงานของน้องแล้วยังมีผ้าไทยเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นผลงานซอฟต์พาวเวอร์ที่จะขยายต่อยอดไปได้ในระดับโลกเลยทีเดียวค่ะเราไปติดตามความภาคภูมิใจที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านชดนรินทร์เกิดสมนะคะส่งตรงให้กับน้องเนเน่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาติดตามว่าส่วนไหนที่เราจะบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์นอกจากด้านดนตรีซอฟต์พาวเวอร์นอกจากในส่วนของเยาวชนแล้วผ้าไทยแล้วมีอะไรน่าติดตามไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะ
5: สื่อที่น้องแสดงออกมานั่นก็คือเรื่องของเสียงเพลงเรื่องของกีตาร์แล้วก็เรื่องของพลังของน้องแล้วก็เรื่องของความจริงใจที่ถ่ายทอดออกมารวมทั้งจริตนะซึ่งเราจะรวมเรียกว่าเป็นจริตก็ได้ว่าน้องได้ถ่ายทอดออกมาจากพลังของน้องจริงๆครับการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับก็เป็นเวทีของน้องเนเน่ซึ่งเราก็รับทราบนะครับว่าน้องเนเน่เป็นคนไทยที่สำคัญน้องก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นตั้งแต่ในเรื่องของกีตาร์นะครับเสียงเพลงแล้วก็จริตรวมทั้งในเรื่องของความจริงใจที่แสดงออกมาของน้องเนเน่นะครับต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งก็คงจะเป็นพลังที่สำคัญนะครับในการที่จะทำให้น้องนั้นก้าวไปสู่ในเส้นทางของศิลปินนะครับนอกจากนั้นน้องก็ยังมีในเรื่องของการแต่งกายนะครับที่ได้นำเสนอในระดับโลกนะครับก็ควรจะภาคภูมิใจในเสื้อผ้านะครับที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผืนผ้าแล้วก็ได้สวมใส่ไปแสดงในเวทีระดับโลกครับน้องเนเน่ก็เป็นคนหนึ่งนะครับก็เป็นเส้นทางของเด็กๆและเยาวชนที่จะหาพลังดีๆสิ่งดีๆแล้วก็เป้าหมายดีๆให้กับชีวิตครับ
0: นั่นคือความภาคภูมิใจของพ่อเมืองภูเก็ตค่ะที่ส่วนหนึ่งก็ส่งกำลังใจให้ทุกครั้งที่น้องเนเน่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและท่านก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปติดตามขอบเวทีนะคะที่น้องเปิดมินิคอนเสิร์ตหรือว่าเปิดการแสดงที่ ตลาดนาคาหรือว่าตลาดท้ายรถนี่แหละค่ะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ไปมอบช่อดอกไม้ให้ด้วยก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปแสดงในรอบก่อนหน้านี้นะคะแต่ต้องบอกว่ารอบถัดไปค่ะที่จะต้องส่งแรงใจแรงเชียร์ค่ะเพราะว่าเป็นรอบตัดสินแล้วล่ะค่ะว่าเราจะได้แชมป์หรือไม่แต่ยังไงก็แล้วแต่นี่คือความสำเร็จของน้องอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่มีมาให้ตลอดแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องแล้วก็ได้สัมผัสน้องในช่วงที่ครั้งแรกเลยที่เรียกบอกว่าได้4เย็ดแล้วนะคะบอกเลยว่าน้องคนนี้มีความตั้งใจมีความเป็นตัวตนตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอีโก้ว่าตัวเองมีความสามารถแต่น้องมีความเป็นเด็กเยาวชนไทยที่น่ารักเลยทีเดียวมีมารยาทมากแล้วก็สิ่งสำคัญทุกครั้งที่ถามว่าน้องจะพัฒนาฝีมือยังไงน้องบอกว่าฝึกซ้อมให้มากที่สุดแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ที่สุดเป็นหนึ่งกำลังให้กับเยาวชนคนไทยทั้งประเทศและเป็นเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนให้กับเยาวชนทั้งโลกด้วยค่ะเอาละค่ะอย่าลืมนะคะวันที่22กันยายนนี้ค่ะน้องจะขึ้นเวทีเพื่อที่จะรู้ผลแล้วล่ะค่ะว่าสามารถคว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์มาได้หรือไม่ค่ะส่วนเครื่องประดับต่างๆนะคะอยากจะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และทางสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มรวมไปถึงสื่อช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละค่ะเราจะหยิบเรื่องราวต่างๆนะคะที่น่าสนใจมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งต่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะเอาละค่ะรายการ5แยกข่าววันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่28สิงหาคมจะเจอกันได้กับทีมงานสทสุราษฎร์ธานีจะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะส่วนจากนี้ไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีได้กับทางสทนครพนมวันนี้ดิฉันนพพันธ์พลายพันธ์และทีมงานสทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

has just received

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
2: และดิฉันคัทริยาศรีสุธรนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะตลอดระยะเวลา30นาทีต่อจากนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
1: จากผืนผ้าจากเส้นไหมจากฝีมือของชาวบ้านธรรมดาพระเมตตาของพระองค์ท่านได้ทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นทั้งอาชีพและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้ล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจากนี้เข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสัมผัสภาพแห่งความทรงจำและเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จนิวัตรมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรในปีพุทธศักราช2494ได้เพียง4ปีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

0: กล่าวได้ว่าการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นโอกาสให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของราษฎรที่ยังคงแร้นแค้นขาดแคลนเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้มีพระราชดำริและริเริ่มทรงงานไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรเป็นสำคัญและทรงส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าเป็นอาชีพเสริมโดยมีผ้าไหมมัดหมี่ฝีมือชาวบ้านกับชาวนาว่าจังหวัดนครพนมกลุ่มหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหตุการณ์นั้นสืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทอดผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ที่วัดท่าประสิทธิ์กิ่งอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเมื่อพุทธศักราช2515
1: ตอนนั้นเนาะค่ะเนาะที่เอาผ้าไปถวายท่านทั้งในเหือนท่านหาสิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะเอาไปถวายเพื่อนก็เห็นว่าเป็นผ้าไหมเพราะว่าผ้าไหมนี่ท่านทอยากค่ะทอลำบากบางคนก็มีผ้าขาวม้าฝายนะคะบางคนก็มีผ้าขาวม้าไหมบางคนพวกนี้อย่างเลยก็เอาเป็นพวกกล้วยกล้วยเป็นเขือค่ะมะพร้าวมะพร้าวนี่เป็นทางหรือเป็นแสงค่ะอบยกไปถวายเท่าที่ครอบครัวแต่ละคนนี่หาได้ตอนนั้นช่วงนั้นอันเพื่อรับสั่งว่าสวยมากจ้ะทอเองเหลือจ้าเลยแม่นี่แง่นหน้าบึ้งเพื่อนแล้วหันปากบ่ออกน้ำตานี่ไหลเลยมันดีใจตื่นตันใจขนาดที่เห็นไก่ศิษย์เพื่อนใกล้ๆแล้วก็ถวายพาแล้วก็กราบเพื่อนนะในชีวิตบ่เคยเห็นจุดนั้น
0: แต่เหตุการณ์ที่กิ่งอำเภอนาว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยงานผ้าทอของชาวบ้าน

0: ื่อพุทธศักราช2513คราวนั้นเกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดนครพนมนาข้าวของราษฎรเสียหายเป็นจำนวนมากเมื่อน้ำลดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยเพื่อพระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าการนำสิ่งของไปแจกเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนโยนก้อนหินเล็กๆลงในแม่น้ำสักเท่าไหร่จึงจะเพียงพอที่จะทำให้ราษฎรเหล่านั้นอยู่รอดเมื่อข้าพเจ้าเห็นเขามารับเสด็จเห็นผ้านุ่งที่เขาใส่สวยงามเสียเหลือเกินเป็นไหมมัดหมี่แล้วเขาก็นั่งอยู่กับพื้นอยู่อย่างนั้นก็ถามเขาว่านี่ทำเองเขาก็บอกว่าทำเองเขาเลี้ยงไหมเองที่บ้านเมื่อข้าพเจ้าเห็นดังนั้นเห็นความสามารถความสวยของมัดหมี่ก็เลยบอกเขาว่าขอให้พี่น้องถอนหนี้ให้ฉันได้ไหมจะขอซื้อเขาบอกได้เต็มใจเขาก็ถอให้นั่นล่ะเป็นการตั้งต้นศิลปาชีพ
1: ค่ะภาพที่เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารและด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนจึงทรงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านงานหัตถกรรมตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะ
2: ค่ะนี่จึงเป็นมากกว่างานฝีมือเพราะว่าทุกผืนผ้าทุกชิ้นงานล้วนมีเรื่องราวของชีวิตความภาคเพียรและความหวังของประชาชนอยู่เบื้องหลังค่ะช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: คุณผู้ชมคะหากเราจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของงานศิลปาชีพในจังหวัดนครพนมก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมค่ะโดยเรื่องราวเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงสาวชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นที่มีลวดลายงดงามแปลกตาท่ามกลางสภาพพื้นที่ที่เปียกชื้นจากเหตุอุทกภัยจากภาพเล็กๆที่ทรงพบเห็นในวันนั้นกลับกลายเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยครั้งสำคัญในการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่าภูมิปัญญาที่อยู่ในมือของชาวบ้านสามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองซึ่งก็คือแนวคิดสำคัญของงานศิลปาชีพค่ะ
1: ค่ะและจากจุดเริ่มต้นนั้นงานทอผ้าและงานหัตถกรรมของประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะดังในคลิปที่เราจะเปิดให้ทุกท่านรับชมต่อไปค่ะ

ามราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงได้รับการบรมราชาภิเษกแล้วจะเสด็จออกให้ประสบนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในอดีตพระมหากษัตริย์เสด็จเลียบพระนครด้วยขบวนพยุหยาตราทางสะทนละมากเพื่อให้ราษฎรในรา

0: กราช2513หลังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรดังเช่นที่เป็นมาครั้งนี้ได้ทอดพระเนตรหญิงชาวบ้านยากจนนุ่งสิ้นไหมมารอเฝ้ารับเสด็จบนพื้นดินโคลนที่ชื้นแฉะหลังน้ำท่วมเส้นสวยงามแปลกตานั้นเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยในการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะทรงช่วยเหลือราษฎรอย่างยั่งยืนและเป็นต้นกำเนิดของศิลปาชีพในเวลาต่อมา
1: ค่ะจากเรื่องราวที่เราได้รับฟังนะคะก็ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้หยุดอยู่เพียงการพระราชทานสิ่งของหรือความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่เป็นการพระราชทานความรู้และโอกาสเพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและที่สำคัญการส่งเสริมอาชีพยังช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ด้วยเพราะถ้าไม่มีการสืบทอดวันหนึ่งองค์ความรู้เหล่านี้อาจสูญหายไปพร้อมกับคนรุ่นเก่าแต่ด้วยการส่งเสริมอย่างจริงจังงานทอผ้างานจักสานงานปักและงานหัตถกรรมแขนงต่างๆจึงยังคงมีชีวิตและพัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัยค่ะ
2: ค่ะและสำหรับจังหวัดนครพนมงานศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนแต่ยังเป็นเรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นเมื่อเราสวมผ้าทอพื้นเมืองผืนหนึ่งเราจึงไม่ได้สวมเพียงผืนผ้าแต่กำลังสวมเรื่องราวของภูมิปัญญาและความตั้งใจของคนในชุมชนด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะจากพระราชวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นฟื้นฟูและส่งเสริมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างโอกาสให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงงานฝีมือแต่คือการเปลี่ยนภูมิปัญญาในมือของราษฎรให้กลายเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวและยังช่วยสืบสานงานศิลป์ไทยให้คงอยู่ต่อไปสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพงานฝีมือจากหัวใจสู่การสร้างชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนเรื่องราวที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าของงานศิลปาชีพที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
4: บ้านทันสมัยคุณภาพชีวิตที่มั่นคงสู่ความยั่งยืนของชุมชนเมื่อมีบ้านที่มั่นคงชีวิตของประชาชนก็มีความมั่นคงตามไปด้วย
5: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยนะครับก็เป็นโครงการในพระองค์ของพระพันปีหลวงซึ่งปัจจุบันในพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นการดูแลโดยในส่วนของศูนย์ศิลปาชีพในพื้นที่มณฑลทหารบกที่210ซึ่งจะรับผิดชอบโดยกับผมพันโทสรศักดิ์เสือบัวเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการศิลปาชีพซึ่งในบทบาทหน้าที่ที่ทางหน่วยมณฑลทหารบกที่210ได้เข้ามาช่วยในการดูแลให้กับสมาชิกที่อยู่ในโครงการจะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยในการประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมของพระองค์ท่านนะครับซึ่งสมาชิกที่มีอยู่ในโครงการศูนย์ศิลปาชีพในที่แห่งนี้มีทั้งหมดรวมทั้งหมด3ศูนย์เนี่ย268รายนะครับแล้วก็ในการดำเนินการที่ผ่านมาก็จะเป็นการที่รับผ้าไหมจากทางโครงการศิลปาชีพในสำนักพระราชวังและเราก็นำผ้าไหมมาให้กับสมาชิกในโครงการได้มีการทอผ้าไหมตามที่ได้มีการออกแบบลวดลายและเมื่อทอเสร็จสมาชิกก็จะเป็นการนำส่งผ้าไหมให้กับโครงการศิลปาชีพของสำนักพระราชวังและก็จะมีรายได้เข้ามาให้กับสมาชิกซึ่งในห่วงปีที่ผ่านมาของปีงบประมาณ2568ก็มีรายได้ทั้งหมด3,400,000กว่าบาทซึ่งทำให้สมาชิกในโครงการมีรายได้ที่จะมาจุนเจือครอบครัวจุนเจือสมาชิกในครอบครัวซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาทางโครงการศูนย์ศิลปาชีพของเราก็ทำให้สมาชิกและสามารถที่จะส่งลูกหลานเรียนหนังสือเลี้ยงดูกำลังหลักของครอบครัวรวมถึงการปฏิบัติที่จะดูแลเรื่องของ

0: ิสวัสดิการต่างๆที่เราได้ช่วยในการทำให้สมาชิกสามารถที่จะดำเนินการในการปฏิบัติได้ต่อไปอย่างเช่นการที่สมาชิกจะต้องไปจัดแสดงผ้าแล้วก็สมาชิกที่จะต้องไปเข้าเฝ้ารับเสด็จทางศูนย์เรียนรู้ชีพของมณฑลทหารบกที่20ของเราก็จะมีการอำนวยความสะดวกและสิทธิสวัสดิการต่างๆที่เราจะมีเงินกองทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นการที่จะช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆอย่างเช่นเมื่อสมาชิกเจ็บป่วยหรือสมาชิกที่เสียชีวิตก็จะมีการมอบเงินจำนวน 5,000 บาทให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตสำหรับในบทบาทของการดำเนินการอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งในห่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นการปลูกป่าปลูกป่าไม้เนี่ยไม้ที่ดำเนินการก็จะเป็นไม้ที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการย้อมผ้าย้อมสีของผ้าไหมอย่างเช่นไม้ประดู่หรือไม้ต้นราชพฤกษ์สำหรับในการดำเนินการที่ผ่านมานะครับโครงการศูนย์เสริมอาชีพเราก็จะมีโครงการเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆอย่างเช่นก็จะเป็นการให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจรวมถึงเยาวชนที่อยู่บริเวณโดยรอบหรือว่ามาจากสถานที่อื่นนะครับมาเรียนรู้มาศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านศึกษาความรู้แขนงต่างๆที่เกี่ยวกับการย้อมผ้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหมซึ่งภูมิปัญญาเนี้ยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านที่หาชมได้ยากแล้วก็เรามีดำเนินการตามปณิธานของท่านที่จะสร้างเยาวชนที่จะสืบสานวัฒนธรรมเอกลักษณ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เราได้มีการเผยแพร่รวมถึงนำซึ่งหน่วยของมณฑลทหารบกที่20มีการนำนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่20อยู่แล้วเข้ามาศึกษาดูงานซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่หาโอกาสได้ยากที่จะเข้ามาได้ศึกษาในวัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งนี้ครับครับสำหรับโครงการศิลปาชีพซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระพันปีหลวงครับตรงนี้เป็นโครงการที่ดีมากที่จะทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้นะครับมาเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบุตรหลานและที่สำคัญคือจากโครงการนี้ที่เกิดขึ้นชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่นชาวบ้านได้อยู่กับบ้านได้ดูแลครอบครัวนะครับก็จะทำให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความเข้มแข็งปราศจากการที่อดอยากปากแห้งแล้วก็การไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอบายมุขซึ่งในการที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แล้วก็บางครอบครัวสามารถที่จะใช้เป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคงนะครับและในด้านของเศรษฐกิจตรงนี้จากการที่ดำเนินการที่ผ่านมาในห่วงที่ผ่านมาในหลายสิบปีก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็พอคุณภาพของเราดีนะครับในเรื่องของสินค้าก็ได้รับการตอบรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเช่นในพื้นที่ของอำเภอนาว่าที่อยู่ในความรับผิดชอบก็จะมีโครงการนาว่าโมเดลนะครับแล้วก็มีการส่งออกผ้าไปยังประเทศญี่ปุ่นครับจากการดำเนินงานของโครงการศูนย์เสริมอาชีพนะครับผลที่เกิดกับชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเลยชุมชนมีความเข้มแข็งในพื้นที่ที่อยู่ในโครงการเนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์รวมให้กับชุมชนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ไม่มีงานทำก็จะสามารถที่จะมาเข้าร่วมสมาชิกมาเป็นสมาชิกในโครงการศูนย์เสริมอาชีพที่จะร่วมกันทอผ้าแล้วก็หารายได้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมอีกศูนย์รวมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆผู้นำชุมชนก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาเรียนรู้รวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญหัวใจส่วนหนึ่งเพราะว่าในส่วนของไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะว่าชาวบ้านจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีความเข้มแข็งสามารถที่จะช่วยให้ชุมชนหรือหมู่บ้านกำหนดทิศทางตามที่ได้ตกลงกันในหมู่บ้านครับสำหรับในเรื่องการสืบสานนะครับก็จะดำเนินการตามนโยบายที่ตามปณิธานที่พระองค์ท่านได้ตั้งใจไว้ก็คือเราเนี่ยจะส่งเสริมให้กับสมาชิกที่อยู่ในชุมชนชาวบ้านนะครับหลักๆเลยก็คือไม่ต้องไปหางานทำที่อื่นแล้วก็เราถึงมีรายได้และเป็นการสืบสานรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งหาได้ยากแล้วในสมัยปัจจุบันนะครับเราก็จะมีโครงการในการที่จะรับสมัครสมาชิกซึ่งปัจจุบันก็ดำเนินการอยู่โดยตลอดนะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะคือในห่วงของปีนี้ก็มีสมาชิกที่สมัครเข้ามาทั้งหมด38คนแล้วก็ใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเราก็จะมีการดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆสำหรับ ในอนาคตก็คือเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพต่อไปให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบนะครับปัจจุบันก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระสมเด็จพระองค์เจ้าพระศรีวันวรีนารีรัตน์นะครับท่านเข้ามาในเรื่องในการดูแลประสบนิกรของสมาชิกในศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการที่ได้มาจากพระองค์ท่านก็มีลวดลายผ้าต่างๆที่องค์ท่านได้ทรงออกแบบมาให้กับสมาชิกได้ทำนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นลายผ้าที่สวยแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีผมคิดว่าในอนาคตศูนย์เฉลิมชีพไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ้านท่าสมัยเองหรือว่าศูนย์ที่อยู่ทั่วประเทศก็จะสามารถที่จะมีความเข้มแข็งต่อไปได้ครับจากการที่ผมได้เข้ามาทำงานในตรงนี้นะครับผมเห็นว่าการที่มีโครงการศูนย์เสริมชีพแล้วก็มีการทอผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันครับเป็นสิ่งที่มีค่ามากมีค่าในตัวในเรื่องของคุณค่าที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะครับซึ่งภูมิปัญญาเนี้ยสังคมเราได้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในสิ่งนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่แล้วก็หาชมได้ยากครับผมเห็นว่าการที่มีศูนย์เสริมชีพก็จะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านเราจะไม่ให้เลือนหายไปนะครับแล้วก็ผมก็อยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะครับจากการที่ถ้าเราได้เข้ามาสัมผัสหรือว่าได้เข้ามาในศูนย์เสริมชีพครับผ้าของเราเนี่ยเป็นผ้าไหมคุณภาพดีแล้วก็เป็นผ้าที่สวยงามซึ่งถ้านำไปประยุกต์ใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในเรื่องของการออกงานต่างๆนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะไม่เป็นการจะเป็นการที่ประยุกต์ใช้ให้ผ้าใดให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับและอีกอย่างก็คือถ้ามีโอกาสนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ขอให้เชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาสมัครเป็นสมาชิกสนใจในการทอผ้าอยากมีรายได้เสริมหรืออยากมีรายได้นะครับก็ให้มาสมัครได้ศูนย์เสริมอาชีพว่าทันสมัยหรือว่าศูนย์เสริมอาชีพที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของพื้นที่ชุมชนที่ท่านอยู่ได้เลยครับ
1: ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความอบอุ่นในครอบครัวและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆได้อย่างต่อเนื่อง
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธเนศวงศ์สาแก้วประธานโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยค่ะสำหรับบทบาทของศูนย์ศิลปาชีพของเราปกติแล้วศูนย์ศิลปาชีพยังไม่มีที่ตั้งพระบาทสมเด็จพระพันปีเสด็จมาเมื่อปีพ.ศ.2535ทรงมีรับสั่งต่อราษฎรว่าทุกคนมีฝีมือแต่ไม่มีที่ส่งขายมีผ้าไหมมาถวายทีนี้พระองค์ท่านอยากให้มีการทอผ้าไหมที่ส่งพระองค์ท่านซึ่งเข้าระบบของพระราชทานของวังเส้นไหมทุกอย่างบทบาทที่ข้องเกี่ยวที่สุดก็คือต้องการให้มีรายได้มีอาชีพเสริมซึ่งหน่วยงานและประชาชนมีบทบาทที่ทำงานร่วมกันได้ค่ะค่ะสำหรับศูนย์ศิลปาชีพของเราทั้งหมดก็ที่ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด85คนบทบาทในการเรียนรู้คือ 1. มีกลุ่มเยาวชนเข้ามาศึกษาดูงานมีโรงเรียนกศน.ซึ่งเรียนนอกระบบแล้วมาฝึกอาชีพในศูนย์ศิลปาชีพการทอผ้าไหมการมัดหมี่การฟอกย้อมซึ่งเราสามารถถ่ายทอดเทคนิคการมัดย้อมได้ครบวงจรค่ะเศรษฐกิจที่ว่าไม่ดีตอนนี้สมาชิกประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากต้นทุนชีวิตที่ไม่มีตอนนี้ก็มีรายได้เพิ่มส่งลูกส่งหลานเรียนและมีความรู้ซึ่งต่อยอดและพัฒนาวิถีชีวิตชนบทได้ค่ะผลลัพธ์ที่เราได้ 1. มีอาชีพที่ยั่งยืนและเราได้ผลิตภัณฑ์เส้นไหมที่พระองค์ท่านส่งมาให้เราทอไม่ขาดและมีอาชีพเสริมนอกจากจะทำนาและทอผ้าไหมแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เข้าร่วม 1. เงินที่รับการสนับสนุนจากพระองค์ท่าน3เดือนเงินพระราชทานจะออกมาครั้งหนึ่งและเส้นไหมพระราชทานเราจะเบิกทุกยอด3เดือนคือรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเราลงทุนไม่เยอะเราลงทุนแค่ต้นทุนลงแรงอย่างเดียวหลักๆ ก็ทำให้ราษฎรของเราได้อยู่ตามบ้านลูกหลานที่ไปเรียนเราก็มีเงินส่งให้ลูกหลานโดยที่ไม่ต้องออกทำมาหากินนอกพื้นที่ค่ะเราสืบทอดจากแม่สู่ลูกสู่หลานเยาวชนรุ่นหลังและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราไว้ต่อยอดจากย้อมสีเคมีพัฒนาการและต่อยอดของสมเด็จพระองค์ท่านเป็นย้อมสีธรรมชาติซึ่งเราจะคงความเป็นไทยอนุรักษ์ความโบราณที่พระองค์ท่านได้ทรงตรัสไว้เราจะไม่ลืมความเป็นโบราณลายโบราณแต่ประยุกต์มาเป็นคนสมัยใหม่ทอค่ะ
1: ถ้า
2: ทางโครงการเรามีความยินดีที่จะต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่มาศึกษาดูงานเราสามารถให้ความรู้และพัฒนาต่อยอดของเยาวชนได้รับลูกหลานทั้งเด็กเล็กและเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่นได้เรามีความรู้ความสามารถพอที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ค่ะก็เชิญชวนมาศึกษาดูงานมาชมการทอผ้าไหมของยายๆที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยได้ค่ะ
3: ในมุมมองนี้นะครับก็คือเราสามารถใช้ผ้าไหมนะครับในการจำหน่ายแล้วก็ทำให้สมาชิกนะครับมีรายได้ในการทอผ้าแล้วก็ได้กระจายผลงานออกไปให้ชุมชนหรือต่างพื้นที่ที่เขาได้มาดูแลนะครับหรือว่ามาดูงานนะครับก็จะเป็นการจำหน่ายทำให้สมาชิกอยู่ได้ดูแลครอบครัวได้ครับจากปกตินะครับสมาชิกของเราจะไม่ใช่ว่าทำงานประจำเลยอยู่ตรงนี้ก็คือทำนาด้วยทำไร่ด้วยนะครับเราก็จะมีหลายๆอย่างเวลาว่างที่จากการว่างจากการทำนาหรือทำไร่ก็จะมาอยู่ในศูนย์เพื่อทอผ้าครับทำงานร่วมกันจะไม่เหงามีเพื่อนคุยมันจะเป็นเหมือนชุมชนคล้ายๆชุมชนผู้สูงอายุของเราด้วยได้ดูแลกันไปครับในฐานะนะครับที่ผมเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้ทำงานในจุดนี้นะครับผมก็อยากสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่นะครับเข้ามานะครับเข้ามาเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมนะครับของพระองค์ท่านนะครับอยากให้เห็นว่าการทอผ้าแต่ละเส้นการย้อมเผื่อจะได้ผ้าไหมมาแต่ละผืนนี่มันจะทำยังไงบ้างมีวิธีการยังไงบ้างอยากให้เข้ามาเรียนรู้สมาชิกก็จะได้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่แม่ๆนะครับเพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้และก็ได้พัฒนาตัวเองจะได้แบบอนุรักษ์ไปด้วยกันครับ
1: พระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนให้เห็นว่าบ้านมิใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่คือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตและเมื่อชีวิตมีความมั่นคงชุมชนก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
4: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานอาชีพและโอกาสให้แก่ประสบนิกรผ่านงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับชาวนครพนมนะคะนอกจากงานหัตถกรรมและผ้าทอพื้นเมืองแล้วเราก็ยังมีศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในนั้นคือการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครศิลปะการแสดงที่สะท้อนความงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมค่ะและในโอกาสนี้นะคะเราขอพาทุกท่านไปร่วมชมภาพแห่งความภาคภูมิใจของชาวนครพนมกับการแสดงฟ้อนผู้ไทยเรณูนครที่นำขึ้นแสดงถวายเฉพาะพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2542ค่ะค่ะสำหรับวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอจบลงด้วยภาพแห่งความงดงามของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครศิลปะวัฒนธรรมจากจังหวัดนครพนมค่ะดิฉันภาวินีเทพคำรามและคุณคัทริยาศรีสุธรนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนามอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อออกหมายจับในข้อหารุกล้ำดินแดนภายหลังการเดินทางลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำตามกฎหมายและยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามข้อแถลงร่วมที่มีการลงนามโดยผู้นำของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเสริมด้วยว่าหากฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติตามข้อแถลงร่วมโดยเฉพาะข้อที่ระบุว่ากำลังของฝ่ายใดอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นก็จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและการหารือกันในอนาคตแต่หากไม่ปฏิบัติตามฝ่ายไทยก็ไม่มีแนวทางที่จะนำไปสู่การหารือกับฝ่ายกัมพูชาปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อดูแลประชาชนหากเกิดสถานการณ์วิกฤต
9: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคณตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมีนางสาวติติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกตามแนวพระราชดำริบ้านหนองตาจรหมู่ที่10ซึ่งเป็นต้นแบบการเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่หลังได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสร้างฝายปัจจุบันช่วยให้เกษตรกร315ครัวเรือนมีรายได้จากผลผลิตตลอดปีรวมกว่า64ล้านบาทต่อปีช่วงบ่ายนายณภินทร์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครอบคลุม5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเตรียมพื้นที่แก้มลิงเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งตรวจสอบระบบเตือนภัยเสริมความมั่นคงคันกั้นน้ำเตรียมเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตนันทิดาทับทองสวทราชบุรีรายงาน
1: กรมการค้าภายในติดตามแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูพร้อมประสานกรมปศุสัตว์บริหารผลผลิตรับมือความต้องการบริโภคภายในประเทศ
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูในช่วงนี้ว่าภายหลังเกิดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนแฝงจากราคาพลังงานทั้งค่าขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นประกอบกับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงที่มีการปลดแม่ไก่ยืนกรงส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ลดลงและมีแรงกดดันต่อราคาอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในได้ประสานกรมปศุสัตว์ซึ่งมีแนวทางยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงออกไปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขาดทำให้ขณะนี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้ามาเสริมผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคมส่งผลให้ราคาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาเนื้อหมูแดงที่ปรับเพิ่มขึ้นก็มีสาเหตุจากต้นทุนแสงเช่นกันแต่คาดว่าเมื่อมีปริมาณหมูเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นราคาจะเริ่มปรับลดลงโดยปกติช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีผลผลิตหมูออกสู่ตลาดมากขึ้นทำให้ราคามีแนวโน้มลดลงตามกลไกตลาดทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคทั้งหมูไก่และไข่พร้อมทั้งจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคนที่พัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: พบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน4วันนะครับ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนองเป็นรายการที่นำเนื้อหาสาระน่ารู้ต่างๆมานำเสนอท่านผู้ฟังยามเย็นๆแบบนี้ก็เพื่อสร้างพลังกายพลังใจกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่เข้ามารับฟังทางรายการของเรานะครับทำกลางบรรยากาศวันนี้พฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับถึงแม้ว่าบรรยากาศของระนองเริ่มมีแสงแดดมาบ้างแล้ววันสองวันนี้นะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับก็อาจจะมีฝนตกลงมาสลับไปมาอยู่ตามปกติของจังหวัดระนองเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะนะครับเส้นทางที่ยังคงมีการก่อสร้างถนนอยู่ทางไปอำเภอกระเปอร์นะครับก็มีการทำถนนอยู่นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะอีกหลายเดือนเลยนะกว่าจะเสร็จโดยเฉพาะบริเวณทางเบี่ยงนะก็มีหลุมเป็นบ่อขรุขระเรื่องตามปกติเลยใช้รถใช้อะไรก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะรถเครื่องหรือว่ามอเตอร์ไซค์นั่นเองโอ้โหฝนตกลงมานี่ระวังลื่นเลยนะครับเนื่องจากว่าทางเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ต้องใช้ทักษะในการขับขี่ถือว่าพอสมควรเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ละกันแล้วก็รถใหญ่ก็ต้องมีน้ำใจต่อรถเล็กด้วยนะครับอย่าไปขี่อย่าไปเบียดนะครับอย่าไปบดอย่าไปบังหรือไปเหยียบน้ำใสนะถ้าไม่เจตนาไม่เป็นอะไรนะครับเนาะคนไทยเหมือนกันนะครับค่อยๆขี่ค่อยๆขับแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางทุกๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
3: ฮัลโหล
4: ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
5: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
6: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
7: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
8: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
7: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ไปเริ่มกันที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้กล่าวปาฐกถาในทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนในเวทีสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ผลกระทบของการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเครือข่ายการเลี้ยงดูทดแทนประเทศไทยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประเทศไทยหรือว่ายูนิเซฟโดยมีนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวรายงานสรุปภาพรวมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดูแลเด็กที่เติบโตในสถานสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ห้องบอลลูม1และ4โรงแรมริมบัณฑิตแบงคอกนะครับซึ่งนายนิกรได้กล่าวว่านะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองเด็กทุกๆคนเลยนะครับพร้อมทั้งกำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองเด็กไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลการดำเนินการตามกฎหมายและยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฉบับใหม่รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570ที่กำหนดแนวทางการทำงานเชิงป้องกันเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวการเสริมพลังให้กับครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในระบบคุ้มครองเด็กในพื้นที่รับผิดชอบและการส่งเสริมการขยายบริการเลี้ยงดูแทนสำหรับเด็กซึ่งใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานแต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับพบว่ามีปัญหาการทำงานคุ้มครองเด็กเป็นระยะเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์หรือว่าสถานรองรับเด็กประเภทต่างๆซึ่งจากการสำรวจนะครับเมื่อปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนสถานกำกับดูแลนะครับรวม407แห่งมีเด็ก 16,701 คนแบ่งเป็นภาครัฐ108แห่งรองรับเด็กได้ 4,400 คนและภาคเอกชน299แห่งรองรับเด็กได้ 12,000 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวได้รับอนุญาต134แห่งรองรับเด็ก 6,500 คนและไม่ได้รับอนุญาต165แห่งรองรับเด็ก 5,700 คนนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวพบว่ายังคงมีสถานสงเคราะห์เอกชนจำนวนมากกว่าครึ่งที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตามกฎหมายซึ่งเกิดจากข้อจำกัดด้านต่างๆครับทั้งนี้นะครับทางกระทรวงก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งได้หารือร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเพื่อการทำงานใกล้ชิดกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับภาครัฐและเอกชนซึ่งตนให้ความสำคัญกับการทำงานทั้งเชิงการป้องกันปัญหาและการคุ้มครองดูแล5ด้านนะครับตั้งแต่ด้านที่1การส่งเสริมให้สถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทุกแห่งปฏิบัติการตามมาตรฐานนะครับ2นะครับการสนับสนุนให้เด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานดูแลเด็กของภาครัฐและเอกชนกว่า 135,000 คนกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนได้โดยต้องกำหนดให้สถานรองรับเด็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนักสังคมสงเคราะห์อย่างน้อย1คนด้านที่3นะครับการเสริมสร้างความเข้มแข็งกับครอบครัวชุมชนสามารถดูแลเด็กได้อย่างมั่นคงปลอดภัยไม่ให้เด็กเข้าสู่สถานรองรับเด็กโดยไม่จำเป็นด้านที่4การส่งเสริมการจัดสวัสดิการครอบครัวทดแทนเช่นครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวบุญธรรมและด้านที่5นะครับการทำความเข้าใจกับผู้ให้ทุนแก่สถานรองรับเด็กนะครับ ทางนี้นะครับนายนิกรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้นับเป็นเวทีสร้างการรับรู้ที่สำคัญร่วมกันซึ่งทางกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยนะครับจะได้พัฒนาระบบงานสถานรองรับเด็กทั้งการสนับสนุนการจัดบริการที่มีคุณภาพที่มีความปลอดภัยผ่านการมีระบบติดตามกำกับดูแลตามกฎหมายและจะได้สร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วนเพื่อเน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้เติบโตในครอบครัวอย่างมั่นคงและปลอดภัยหากมีความจำเป็นที่เด็กจะต้องเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็กไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเด็กต้องได้รับการจัดบริการที่เหมาะสมมีมาตรฐานและมีกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดโดยต้องดำเนินการให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวนะครับซึ่งการจัดการเด็กให้ได้รับการดูแลในสถานรองรับเด็กนั้นต้องดำเนินการเป็นวิธีสุดท้ายนะครับและขอให้สร้างความตระหนักรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทำงานของพวกของทุกภาคส่วนจนนำมาสู่การขับเคลื่อนการทำงานเพื่อเด็กทุกคนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองนะครับในส่วนของการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะครับนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือนะครับน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักนะครับแต่ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนตามคำสั่งและแนวทางของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือว่าพมจ.ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้เคลื่อนย้ายลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า MSO Logbook นะครับเพื่อใช้ชี้เป้าและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมสำหรับการช่วยเหลือจะแบ่งเป็น3ระยะนะครับได้แก่ก่อนเกิดภัยเน้นการป้องกันเฝ้าระวังเตรียมข้อมูลกลุ่มเปราะบางระหว่างเกิดภัยสนับสนุนการช่วยเหลือและจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดมอบหมายรวมถึงหลังน้ำลดนะครับก็จะเข้าสู่การฟื้นฟูเยียวยาโดยสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดนะครับทางนี้นายกันตพงษ์ได้กล่าวว่านะครับทางกระทรวงมีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือครอบครัวขณะที่การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในปีหน้าก็จะเพิ่มวงเงินเป็นไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุค่าแรงในกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบกับภัยพิบัติสามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วยเหลือได้โดยมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทค่าแรงไม่เกิน 30,000 บาทและค่าระบบน้ำไฟฟ้าประปาไม่เกิน 5,000 บาทรวมสูงสุด 135,000 บาทนะครับนอกจากนี้หากผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพทางกระทรวงก็สามารถประสานการฝึกอาชีพและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะเดียวกันนะครับหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอก็จะระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นใกล้เคียงนะครับเข้าช่วยในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือทั้งด้านดำรงชีพและฟื้นฟูสภาพจิตใจนะครับซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะดำเนินการเป็นประยาเป็นระบบไม่ทำงานเพียงลำพังนะครับแต่จะบูรณาการร่วมกันกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการฟื้นฟูและเยียวยาครอบคลุมความต้องการของประชาชนในทุกมิตินะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野上木妈嘎嘎木
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: ยักษ์จ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวนกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงที่3นะครับหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆและสิ่งที่น่าสนใจในช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขนะครับหลายท่านก็น่าจะเดินทางกลับถึงบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยเพราะระนองเนี่ยเดินทางไม่ได้ใช้เวลามากมายเลยนะครับรวมถึงนะครับใครที่กำลังขับรถขับรายวดยานพาหนะบนท้องถนนก็ขอให้มีความสุขละกันฟังรายการไว้ด้วยนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนบนเส้นทางนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยถึงสวัสดิภาพจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะย่านชุมชนยูเทิร์นตรงแยกตรงเลี้ยวต่างๆนะเราก็ต้องระวังนะครับถึงแม้ว่าเราจะมาถูกช่องถูกเลนนะครับแต่ก็มักจะมีนะถือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะความคุ้นชินของบุคคลในพื้นที่นะเช่นมอเตอร์ไซค์มาทางโน้นทางนี้นะครับรถยนต์ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังดีๆแล้วกันนะมาตามกฎจราจรก็จริงนะแต่ก็ต้องเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นก็ต้องดูแล้วกันนะครับเนาะยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็เขาค่อยขี่แล้วก็มีวินัยมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมถนนละกันนะมอเตอร์ไซค์ก็รู้ว่าไหนที่มันย้อนก็อย่าไปดูอย่าไปย้อนนะครับขณะที่รถเขากำลังมาขับขันนะครับก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับรวมถึงรถใหญ่ด้วยเนาะจะย้อนจะอะไรก็ต้องดูจังหวะดีๆนะไม่ใช่ว่านึกจะไปก็ไปนะครับโดยเฉพาะตรงยูเทิร์นเนี่ยโอ้โหเห็นประสบกับรถชนบ่อยพอสมควรเลยนะเนื่องจากว่าต่างคนต่างรีบแล้วก็มีบางจุดก็บังทัศนวิสัยเหมือนกันเนาะดังนั้นใจเย็นๆนะยังไม่เห็นรถที่จะวิ่งมาก็ใจเย็นๆอีกนิดนึงนะร้องเพลงรอไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้ที่โดยสารมาในรถนะครับไปต่อกันที่นะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำเสนอและก็เป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี2550แล้วให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วนะครับมีบทยัตตินะครับไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันขาดความชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวรวมทั้งความไม่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงต้องสมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพมีกลไกและมีมาตรการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ก็มีสาระสำคัญหลักดังต่อไปนี้นะครับ1กำหนดให้การกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้นะครับเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสากลโอ้โหข้อนี้ต้องระวังดีๆเลยนะบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ทุบตีลูกหรือสามีทุบตีภรรยาเนี่ยต่อไปจะยอมความไม่ได้นะครับอย่าถือว่าภาษาชาวบ้านคือเรื่องในครอบครัวเขานะครับเรื่องผมไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับโดนแจ้งความได้เลยนะครับข้อที่2แก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวบุคคลในครอบครัวให้มีความชัดเจนเพื่อการดำเนินมาตรฐานคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่3กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้ข้อที่4นะครับกำหนดบทลงโทษที่หนักขึ้นเพื่อเป็นส่วนช่วยหรือว่าระงับยับยั้งมิให้เกิดการกระทำความผิดหรือว่ากระทำผิดซ้ำครับ ข้อที่5กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตั้งงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน

กระบวนการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันอันจะส่งผลให้เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดด้วยความรุนแรงครอบครัวดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนสามารถยับยั้งลดปัญหาอาชญากรรมลดการทอดทิ้งเด็กคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทางสังคมด้านอื่นๆได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับบางครั้งเนี่ยสังคมของไทยของเราเนี่ยเห็นกันมานานเลยนะครับว่าเป็นเรื่องในครอบครัวเขาพ่อเขาก็ตีลูกเขาแม่เขาก็ตีลูกเขาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ปัจจุบันอีกหน่อยจะตีไม่ได้นะถ้ารุนแรงเกินไปนะครับตีได้เตือนได้นะครับด้วยความหวังดีหรือว่าเพื่อสั่งสอนแต่ถ้าตีตามอารมณ์ผู้ใหญ่เนี่ยโอ้โหเกินไปนะครับอย่าลืมนะพบเห็นเด็กหรือว่าใครก็แต่นะถูกกระทำอย่างรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือว่าถูกทอดทิ้งหรือว่าอะไรแล้วแต่นะครับปัญหาครอบครัวแจ้งในที่สายด่วนนะครับ1300ให้เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่มาแก้ไขปัญหาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกันนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกันนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการนะครับเราไปปิดท้ายกันที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนได้โพสต์มาว่านะครับโรคโควิด-19 ปัจจุบันยังคงพบผู้ที่ป่วยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าตัวเองติดโควิดหรือว่าเป็นโควิดนะครับก็ต้องพักให้หายก่อนนะครับเพื่อที่จะลดเสี่ยงในการแพร่เชื้อนะครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแนะนำประชาชนดูแลตนเองและคนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจเช่นเป็นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียหากป่วยนะครับหรือว่าตรวจพบเชื้อนะครับโควิด-19ต้องพักรักษาตัวอยู่บ้านและลดอาการใกล้ชิดผู้อื่นนะครับไม่ฝืนไปเรียนหรือทำงานขณะป่วยหากจำเป็นต้องออกจากที่พักก็ต้องสวมแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะครับหมั่นล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกรวมถึงนะครับอย่าไปเข้าใกล้ผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคนในครอบครัวผู้มีโรคประจำตัวรวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหญิงตั้งครรภ์หากมีอาการป่วยนะครับควรแยกตัวเองคัดกรองและเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงอย่างรุนแรงครับดังนั้นนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับ1422ได้เลยนะครับถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยถึงแม้ว่าโควิด-19 เนี่ยผ่านวิกฤตมาพอสมควรแล้วบางคนก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นหรือเปล่านะครับเนาะดังนั้นเราต้องรับผิดชอบสังคมนะครับรู้ตัวว่าไม่สบายน้ำมูกไหลไอเจ็บคอเนี่ยใส่แมสป้องกันหรือว่าหยุดงานพักผ่อนหยุดเรียนก็ได้นะครับเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ

0: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รอบวันทันข่าวในยามเย็นแบบนี้นะคะอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยค่ะและทีมงานสวทรนองที่อยู่ดูแลระบบหลังบ้านกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังทักทายกันในยามเย็นแบบนี้ค่ะข่าวสารก็นำมาฝากเหมือนเช่นเคยเรามีนัดกันนะคะสักประมาณ18:00 น.หลังเคารพธงชาติมาดูว่ามีข่าวสารอะไรที่นำมาฝากกันบ้างวันนี้ก็มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของการพัฒนาภาคแรงงานของประเทศไทยคุณผู้ฟังแล้วก็ในกลุ่มอาเซียนด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือยังมีการลงไปติดตามต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะและมีประเด็นเรื่องของการชี้แจงพ.ร.ก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทนะคะว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่แล้วก็จะมาเน้นย้ำเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็จะหมดเขตการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะรวมถึงข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองหลายๆประเด็นก็นำมาฝากกันในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะมาติดตามประเด็นแรกเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เดินทางไปประชุมแรงงานอาเซียนครั้งที่29ค่ะแล้วก็มีการรองรับทักษะฝีมือแรงงานสู่การยอมรับในระดับสากลซึ่งจัดขึ้นในวันที่23-28สิงหาคมมีการเน้นย้ำการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนค่ะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาเซียนมีประชากรรวมๆอยู่ที่ประมาณ700ล้านคนแล้วก็เป็นภาคกำลังแรงงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ357ล้านคนเข้าไปแล้วค่ะก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงของโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดการจ้างงานในรูปแบบใหม่ๆความต้องการด้านทักษะดิจิทัล AI ทักษะสีเขียวทักษะสำหรับเศรษฐกิจภาคการดูแลเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการรับรองทักษะจึงมีความสำคัญมากๆเพื่อให้ตัวแรงงานเองเนี่ยเขาสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้แบบเต็มที่และได้รับการยอมรับในทุกประเทศที่จะเดินทางไปทำงานด้วยซึ่งรัฐบาลก็กำลังพัฒนามาตรฐานการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อจะได้เชื่อมโยงสิ่งที่ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าไปอยู่ในระบบการทำงานที่แท้จริงแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะมีการผลักดันเสาหลัก3ประการด้วยกันเสาหลักแรกค่ะเป็นการรองรับหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียน2การรองรับมาตรฐานทักษะอาเซียน3การรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ยังได้หารือทวิภาคีกับบรูไนสิงคโปร์เรื่องการพัฒนากรอบความร่วมมือด้านแรงงานให้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ประเทศค่ะส่งเสริมโอกาสให้แรงงานไทยเนี่ยสามารถไปทำงานในพื้นที่ของบรูไนและสิงคโปร์แล้วก็ได้รับการดูแลคุ้มครองอย่างมีมาตรฐานค่ะมาตามกันต่อเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่ยังคงต้องเร่งดำเนินการล่าสุดทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านเองเนี่ยมีอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือด้วยค่ะก็ได้ลงไปในพื้นที่หมู่บ้านเฮียเพื่อติดตามการฟื้นฟูการเคลียร์ดินโคลนถล่มแล้วก็เคลียร์ขยะที่มันทับถมในช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% ด้วยกันโดยให้หน่วยงานของรัฐแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปดูแลการสร้างบ้านใหม่ให้กับป้ากาหลงถามว่าทำไมต้องไปสร้างบ้านใหม่ให้กับป้ากาหลงก็เพราะว่าบ้านของคุณป้าเนี่ยค่ะโดนมวลน้ำแล้วก็คลื่นเนี่ยซัดพังเสียหายไปทั้งหลังเลยคุณผู้ฟังซึ่งก็ได้สร้างความตื่นตันใจให้กับคุณป้ากาหลงแกก็ดีใจอ่ะนะคะส่วนสถานการณ์ในหมู่บ้านฝายกันบ้างค่ะปัจจุบันเขาบอกว่ามีการเคลียร์พื้นที่คืบหน้าไปแล้วประมาณ 80% ต อนนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเริ่มกลับไปอยู่อาศัยแล้วก็ใช้งานได้เกือบตามปกติแล้วแล้วก็ยังมีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะคะที่ไปเปิดให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบฟรีๆให้กับพี่น้องประชาชนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็พังเสียหายไปกับช่วงน้ำท่วมนั่นแหละค่ะสำหรับสิ่งของอุปโภคบริโภคสิ่งของที่จะใช้ในการดำรงชีวิตกันบ้างค่ะเรื่องนี้ก็ดูแลโดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้มีการส่งถุงยังชีพข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเนี่ยลงไปให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านประมาณ 1,500 ถุงแล้วนะคะแล้วก็ทยอยไปให้เรื่อยๆให้ครบทุกพื้นที่ค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทันทีส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยก็มีการเน้นย้ำว่าสินค้าเนี่ยจะต้องไม่ขาดแคลนและราคาต้องไม่แพงเกินไปห้ามฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเป็นอันขาดแล้วก็เร่งดูแลผู้ประกอบการและธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพและสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจส่วนการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะแล้วก็กรณีที่เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะคะทางตอนนี้ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งให้กับผู้ประสบภัยสามารถไปยื่นคำร้องได้2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกอันนี้ง่ายค่ะคุณผู้ฟังสามารถไปลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งตัวระบบแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องที่อยู่ชื่อนามสกุลความเสียหายทันทีเลยนะคะและประชาชนเราก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องที่เรายื่นไปในแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมันอยู่ขั้นตอนไหนแล้วและจะได้รับเงินวันไหนค่ะช่องทางแรกเนี่ยค่อนข้างสะดวกหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางไกลแบบบางคนบ้านอยู่ไกลอย่างเงี้ย 30-40 กิโลไม่ต้องเดินทางไปที่หน่วยงานราชการไม่ต้องเดินทางไปที่อำเภอก็สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็รอติดตามสถานะได้เลยว่าของเราอยู่ขั้นตอนไหนไปแล้วอ่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนทำไม่ได้ก็มีอีกหนึ่งช่องทางค่ะเราสามารถไปยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการคีย์ข้อมูลกับเอกสารที่คุณนำไปยื่นนั่นแหละค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบโดยเร็วที่สุดค่ะแต่สิ่งที่สำคัญต้องเน้นย้ำคือคนที่จะได้รับเงินเยียวยาคุณจะต้องดำเนินการในการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมก่อนเนื่องจากว่าธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารหลักที่จะมีการโอนเงินเยียวยาให้นะคะเขาจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นค่ะก็ยังคงส่งกำลังใจกับพี่น้องชาวน่านอยู่เรื่อยๆเลยนะคะมาดูเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ฟังเกี่ยวกับกรณีการชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทนะคะว่ากู้มาแล้วเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ประชาชนจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าค่ะเรื่องนี้ทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็มีมติอนุมัติพ.ร.ก.พระราชกำหนดให้อำนาจของกระทรวงการคลังในการไปกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยค่ะวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลเนี่ยพร้อมเดินหน้าดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยยืนยันว่าการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนนะคุ้มค่าโปร่งใสและที่สำคัญคือสามารถตรวจสอบได้ด้วยค่ะสำหรับแผนงานที่2ในกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทค่ะจะนำไปปรับโครงสร้างการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรัฐบาลเองก็ได้เตรียมหลักเกณฑ์การกลั่นกรองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยคณะกรรมการการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้นะคะก็มีการเห็นชอบกรอบแนวคิดหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางพิจารณาโครงการต่างๆค่ะเพื่อให้เงินเนี่ยถูกนำไปใช้กับการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมก็คือพูดง่ายๆว่านำไปใช้อะไรก็ต้องให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะอย่างเช่นการนำไปลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลอย่างเงี้ยการไปนำลงทุนกับระบบพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ด้วยค่ะที่จะนำไปบรรจุอยู่ในแผนของการใช้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทนั่นแหละคุณผู้ฟังที่สำคัญรัฐบาลนะคะมีการกำหนด negative list ไว้อย่างชัดเจนค่ะแล้วเขายืนยันนะคะว่าโครงการที่จะข ขอใช้เงินเนี่ยจะต้องไม่นำไปใช้ฟุ่มเฟือยอย่างเช่นนำไปจ้างที่ปรึกษาวิจัยนำไปใช้ศึกษาดูงานหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่นำไปจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์นำไปแจกจ่ายประชาชนโดยตรงโดยไม่แบ่งซื้อแบ่งจ้างอะไรประมาณนี้ที่ทำกันมาแบบทั้งหมดที่เราเห็นประจำหรือว่าเรียกว่าการละลายงบอะไรค่ะคือไม่ทำในลักษณะแบบนั้นเป็นอันขาดทางด้านของโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันออกมาชัดเจนแล้วนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเงินทุนที่กู้มาเนี่ยกรอบลงทุนจะแบ่งออกเป็น3ด้านหลักๆ 1. นำไปลงทุนการใช้พลังงานฟอสซิลและการเพิ่มพลังงานทดแทนรวมถึงพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงาน 2. จะนำไปส่งเสริมยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบรถ EV พลังงานสะอาด EV ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตลอดจนนำไปเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ค่ะ 3. เขาจะนำไปลงทุนเกี่ยวกับการสร้างคนและสร้างงานรองรับเศรษฐกิจพลังงานใหม่ผ่านการอัพสกิลการรีสกิลอย่างเช่นช่างติดตั้งช่างซ่อมบำรุงโซลาร์เซลล์ช่างซ่อมบำรุง EV ให้ได้รับการอบรมมีทักษะเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นนะคะรวมถึงสนับสนุนนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือว่าต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้3ด้านหลักๆกับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังแล้วก็พรกรณ์นี้นะคะไม่ใช่การกู้เงินมากองเอาไว้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าให้หน่วยงานนำไปใช้ไม่มีกรอบการศึกษาเลยว่าเงินทุนที่คุณเอาไปเนี่ยมีเป้าหมายเอาไปทำอะไร1 2 3 4มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างหรือว่าจะเห็นผลอะไรบ้างนะคะไม่เป็นแบบนั้นค่ะจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบและที่สำคัญต้องโปร่งใสและพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบได้ค่ะตั้งแต่กระบวนการตั้งเรื่องก่อนคุณเสนอไปให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบกันก่อนนะคะแล้วก็ในระหว่างที่มีการจัดทำโครงการมีความโปร่งใสหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ก็ต้องมีการดูแลอย่างชัดเจนกันสักหน่อยนะคะมาตามประเด็นนี้อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญแล้วกันคุณผู้ฟังเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็มาเน้นย้ำกันสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็จะปลายเดือนสิงหาแล้วมันจะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะยังมีอีกประมาณ4,500,000กว่าคนนะคะที่ไม่ดำเนินการในการยื่นอุทธรณ์ค่ะก็มาแนะนำมาย้ำเตือนกันโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะหากคุณอยากจะยื่นอุทธรณ์ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งคุณจะต้องรีบดำเนินการในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะหมดสิทธิ์ในวันที่31 สิงหาคม 2569นี้ซึ่งเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ4วันเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปในทันทีค่ะโดยล่าสุดตอนนี้เนี่ยก็มีข้อมูลจากกรมการปกครองนะคะออกมาว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติอยู่ที่ประมาณ9,300,000กว่ารายในจำนวนนี้เนี่ยยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วประมาณ4,700,000กว่ารายแล้วยังเหลืออีกประมาณครึ่งๆเลยค่ะเหลืออีกประมาณ4,500,000กว่ารายนะคะที่ยังไม่ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ค่ะถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากแล้วดูระยะเวลาอีกแค่ประมาณ4วันเท่านั้นคุณผู้ฟังก็เน้นย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะใครที่อยากจะไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก็สามารถไปดำเนินการได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.th ค่ะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์ง่ายๆเลยคุณผู้ฟังหรือว่าจะไปยื่นอุทธรณ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเดินทางไปที่สาขาของธนาคารที่รับลงทะเบียนทั้ง5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการของเขาค่ะหลายช่องทางมากมู้ฟังแล้วเราก็ย้ำเตือนกันอยู่ตลอดบางคนเนี่ยรอไปทำวันท้ายๆระวังมันจะไม่ทันเอานะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ลำบากกันไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะวันนี้ยังพอเหลือเวลาอยู่4วันนี้คุณผู้ฟังไปรีบลงทะเบียนกันเถอะแล้วหลายช่องทางตามที่เราบอกไปค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจก็ลองไปติดตามหาข่าวดูผ่านทางหลายๆช่องทางที่เขาประชาสัมพันธ์กันไปเนาะอยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์เหมือนกันนะคะ4,500,000กว่าคนจะต้องได้รับสิทธิ์นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ฟังข่าวอยู่ก็ฝากไปบอกต่อฝากไปประชา สัมพันธ์กันด้วยค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะหมดเวลายื่นอุทธรณ์ในวันที่31สิงหาคมสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะก็ฝากเน้นย้ำกันด้วยค่ะก็เป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลที่ได้นำมาฝากนำมาอัปเดตกันน่ะนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันต่อคุณผู้ฟังมาพูดถึงประเด็นนี้กันสักนิดนึงเนาะเรื่องของการเกิดเหตุการณ์น้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ของเนปาลแล้วก็ปลายๆของทิเบตอะนะคะก็ล่าสุดเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วประมาณ160คนด้วยกันนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะคือถ้าเกิดว่าใครได้เห็นภาพอะน่ากลัวมากคุณผู้ฟังได้ดูคลิปกันแล้วใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยที่เห็นคลิปเลยนะคิดว่าเป็น AI ด้วยซ้ำแต่พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาแล้วก็ไปดูตามสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะคะก็ปรากฏว่าเป็นคลิปจริงๆเหตุการณ์จริงๆสำหรับน้ำป่าและดินโคลนค่ะเข้ามาถล่มพื้นที่ชายแดนระหว่างเนปาลแล้วก็ทิเบตนะคะคือมาแบบรวดเร็วมากคุณผู้ฟังแล้วตอนนั้นเนี่ยคนก็หนีกันชุลมุนวุ่นวายปรากฏว่าโคลนมันก็สาดเข้ามาค่ะทำให้คนที่กำลังวิ่งหนีกันโกลาหลอยู่เนี่ยอยู่ใต้โคลนแบบไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคะคลิปนั้นโอ้โหน่ากลัวมากคือไม่เคยคาดคิดเลยนะอยู่มา30กว่าปีแล้วคุณผู้ฟังไม่เคยเห็นภาพที่น่ากลัวประมาณนี้มาก่อนเราคิดว่าระบบเตือนพงเตือนภัยหรือว่าปัจจุบันนี้เนาะเทคโนโลยีมันก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่อีกด้านนึงมันก็น่าคิดนะคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยต่อให้ระบบเทคโนโลยีมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนมันจะดีขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นขนาดไหนแต่เรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยหรือว่าเบาบางลงเลยค่ะคือมันยังคงเป็นอะไรที่รุนแรงแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะอย่างเช่นเหตุการณ์นี้นะคะหรือว่าแผ่นดินไหวในหลายๆครั้งที่ผ่านมามันก็เป็นสัญญาณเตือนให้กับมนุษย์โลกเราค่ะที่เราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วในการดูแลรักษาโลกของเราหน่อยค่ะไม่งั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างคุณผู้ฟังก็อยากเน้นย้ำให้กับคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็เราอย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารแล้วก็ในระดับบ้านเราก็อย่าประมาทค่ะเมื่อวานก็จังหวัดระนองเนาะลมแรงลมกระโชกแรงจนทำให้ต้นไม้เนี่ยหล่นลงมาแล้วก็ไปทับรถของพี่น้องประชาชนอยู่นะคะเรื่องแบบนี้เล็กๆน้อยๆหรือจะเป็นเรื่องใหญ่ประมาทไม่ได้ค่ะถ้าได้ยินการแจ้งเตือนว่าเป็นพื้นที่บ้านเราปุ๊บเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทันทีแบบ 100% ด้วยเพราะว่าไม่อาจชะล่าใจได้แล้วค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเนปาลแล้วก็ชายแดนที่ทิเบตด้วยนะคะเรามาติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังเป็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีคณะกรรมการติดตามหมู่บ้านรักษาศีล5หนใต้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่วัดบ้านเหงาค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานสำคัญของจังหวัดระนองเลยค่ะก็มีการติดตามกันไปนะคะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวระนองแล้วกันค่ะท่านพ่อเมืองท่านก็ได้ไปกล่าวต้อนรับแล้วก็ติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะซึ่งเขาก็ได้ลงมาติดตามค่ะว่าที่วัดบ้านเหงาเนี่ยมีการดำเนินตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หรือไม่นะคะมาดูกรอบการประเมินคร่าวๆกันบ้างดีกว่าค่ะ5ด้านเนี่ยก็ศีลข้อที่1มีการป้องกันอาชญากรรมหรือการก่อความไม่สงบมีการป้องกันด้านนี้หรือเปล่ามีการลาดตระเวนหรือเปล่ามีการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนไหมแล้วก็มีการทำอย่างไรหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหมู่บ้านเหงาก็เป็นอีก1ตัวอย่างที่สามารถจัดการเรื่องทั้งในด้านศีลข้อ1นี้ได้อย่างดีเลยค่ะด้านศีลข้อ2ค่ะวัดบ้านเหงาก็มีการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอบรมการทำปุ๋ยหมักการกำจัดวัชพืชการตั้งกองทุนปุ๋ยการจัดอบรมการเลี้ยงโคการเลี้ยงไก่พันการเลี้ยงไก่ไข่ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนไม้กวาดดอกอ้อกาหยูกะปิสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกหรือว่าผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะก็สามารถเป็นแหล่งกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นำไปขายที่ตลาดนัดถนนคนเดินอันนี้ก็จะผ่านเกณฑ์ในศีลข้อที่2ด้วยมาดูด้านที่3ค่ะการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆอย่างเช่นการเข้าวัดทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมทุกๆวันพระส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาจัดทำโครงการวัดบ้านเหงาปันน้ำใจเพื่อสังคมจัดทำถุงปันน้ำใจเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับ พี่น้องในพื้นที่เหงาค่ะด้านที่4มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในหมู่บ้านเพื่อกำหนดแล้วก็ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลให้ประชาชนในพื้นที่บ้านเหงาอ่ะนะคะด้านที่5ค่ะได้ร่วมกับตำรวจภูธรราชกูฏสแกนหาเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะคะใช้หลักธรรมทางศาสนาเข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยซึ่งทางจังหวัดระนองและทางอำเภอเมืองรวมถึงบ้านทุ่งเหงาหมู่ที่2เนี่ยก็น้อมรับคำแนะนำแล้วก็ข้อชี้แนะจากคณะกรรมการเพื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็ปรับปรุงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไปค่ะมาดูกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็ wellness กันบ้างคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมระนอง The Mineralist Networking ค่ะโดยมีทางด้านของท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนะคะท่านรมิดาเรียงเงินรามันท่านก็ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยมีภาคเอกชนค่ะมีผู้ประกอบการในจังหวัดระนองเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นที่ซีสวอนคลับค่ะที่แล้วก็ร้านอาหารเคียงเลของจังหวัดระนองกิจกรรมเนี่ยคือจัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนร่วมกับหลายๆบริษัทค่ะทั้งบีมเอเจนซี่จำกัดภายใต้กิจกรรม FAM Trip เส้นทางระนอง The Mineralist ค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการอุตสาหกรรมไม้ภายใต้กรอบความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจ Wellness อันดามันโครงการมุ่งยกระดับสินค้าและบริการในพื้นที่ให้มีความพร้อมรองรับการจัดกิจกรรมไม้อย่างเป็นระบบนะคะตลอดจนเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมไม้แล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Wellness ด้วยสำหรับกิจกรรมระนอง The Mineralist Networking ค่ะมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมไม้แล้วก็บริษัทบริหารจัดการจุดหมายปลายทางหรือกลุ่มผู้ซื้อเดินทางเข้าร่วมเพื่อที่จะมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในจังหวัดระนองเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามานำเสนอสินค้าบริการและศักยภาพของจังหวัดในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ wellnessภายในงานก็มีกิจกรรมการนำเสนอธุรกิจและบริการในท้องถิ่นการสร้างเครือข่ายธุรกิจค่ะและกิจกรรม Networking Dinner เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจังหวัดระนองและผู้แทนภาคธุรกิจได้ทำความรู้จักกันแบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกันบนโต๊ะอาหารแล้วก็ได้สร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันโดยทางจังหวัดระนองเองก็เรามีศักยภาพโดดเด่นอยู่แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็เวลเนสโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำแร่ธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวนะคะไปจนถึงเรื่องของสินค้าบริการที่สามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์กับกลุ่มนักเดินทางคุณภาพได้แล้วก็สร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นก็เป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่กับตลาดไม้และเวลเนสค่ะสร้างโอกาสทางธุรกิจผลักดันให้จังหวัดระนองเนี่ยกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสุขภาพด้านเวลเนสที่มีศักยภาพในระดับประเทศและนานาชาติต่อไปค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้แล้วกันนะคะก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวจิตอาสาพระราชทานค่ะได้ไปพร้อมกันนะคะนำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนองซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองค่ะก็มีหลายภาคส่วนมากๆประมาณ120กว่าคนด้วยกันนะคะจิตอาสาทั้งนั้นเลยค่ะไปกวาดไปล้างไปขัดไปถูไปเก็บขยะเก็บเศษใบไม้กำจัดวัชพืชนะคะจัดขึ้นที่บริเวณพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองแล้วก็ตรงโซนของหอพระเก้าเกจิด้วยนะคะก็ไปดำเนินการในการปรับปรุงภูมิทัศน์กันค่ะแล้วก็การตรวจสอบดูแลระบบความปลอดภัยการตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างยังติดดีทุกดวงไหมป้ายแจ้งเตือนการจัดระเบียบจุดทิ้งขยะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนจริงๆคุณผู้ฟังส่งเสริมจิตสำนึกให้ทุกคนได้ดูแลรักษาพื้นที่ที่สำคัญของจังหวัดระนองนะคะก็อย่างที่บอกว่าสถานที่ทั้งสองที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนองก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบแล้วก็พร้อมต้อนรับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวกันค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามค่ะ ข่าวสารกันได้ใหม่นะคะในทุกวันหลังเคารพธงชาติกับรายการรอบวันทันข่าววันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรักนรนองนะคะมาพูดคุยกันแล้วก็มาเจอกันในช่วงเย็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทณัฐวดีศรียาภัยแล้วก็ทีมงานสอทรนองด้วยนะคะที่ดูแลฝ่ายเทคนิคกันอยู่ค่ะช่วงเย็นคุณผู้ฟังเมื่อกี้ติดตามอัปเดตข่าวสารกันไปแล้วในช่วงของรอบวันทันข่าวแต่ว่าในรายการรักนรนองนะคะเรามาอัปเดตเจาะลึกเฉพาะข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันแล้วค่ะคือมันหลากหลายประเด็นคุณผู้ฟังเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องของกิจกรรมที่กำลังจะจัดในระนองหรือว่าอะไรที่เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวเฉพาะตรงในระนองค่ะเรานำมาอัปเดตผ่านทางรายการนี้กันนะคะ 18:30 นไปจนถึง 19:00 นโดยประมาณก็เป็นช่วงที่หลายคนพักผ่อนแล้วแหละบางคนก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปหาของกินในเมืองการเดินทางไปออกกำลังกายหรือว่ากำลังจะกลับบ้านก็เปิดฟังวิทยุกันไปในรถได้เลยหรือใครฟังแบบออนไลน์ก็ทักทายกันไปด้วยค่ะวันนี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระนองเนาะที่ณณัฐเองตั้งใจจะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคือช่วงนี้ระนองเราเติบโตมากนะหลายด้านเลยนะที่เราเติบโตค่ะทั้งภาคการท่องเที่ยวหรือว่าเวลามีการจัดกิจกรรมอะไรแต่ละครั้งอ่ะคือมันเหมือนคนรู้จักระนองมากขึ้นคนมาเที่ยวระนองมากขึ้นแล้วก็มาบ่อยขึ้นบางคนเนี่ยมาเที่ยวแล้วมาเที่ยวอีกมาเที่ยว

กิจเองก็ดีนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเติบโตและจะมีการขยายเพิ่มเติมนั่นคือพื้นที่ของท่าอากาศยานระนองค่ะเพราะว่าตรงท่าอากาศยานเนี่ยต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเดินทางหลักๆเลยนะที่คนจากจังหวัดไกลๆจากกรุงเทพอะไรเนี่ยเขาอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองแล้วก็ใช้เส้นทางการเดินทางเส้นทางการบินในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะตอนนี้ทางจังหวัดเองเขาก็เล็งเห็นความสำคัญว่าเฮ้ยเราจะต้องมีการพัฒนาหรือว่ามีการขยายเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานระนองแล้วแหละโดยจะมีการจัดทำโครงการก่อสร้างขยายท่าอากาศยานระนองค่ะและมีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังเหตุที่เขามีการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะอยากจะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเพราะว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่ถูกเวียนคืนพื้นที่เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างการขยายท่าอากาศยานระนองก็เลยต้องรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มนี้ด้วยค่ะก็เลยมีการจัดประชุมกันไปเมื่อวานโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมค่ะโดยท่านผู้ว่าเองท่านก็บอกว่าทางจังหวัดเองเนี่ยก็ระนองบ้านเราเป็นเมืองที่มีศักยภาพอยู่แล้วแล้วก็มีแนวโน้มจะเติบโตด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมก็ต้องตามมาเศรษฐกิจก็ต้องตามมาค่ะการพัฒนาแล้วก็การขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานระนองเนี่ยจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยยกระดับเรื่องของการขนส่งการคมนาคมรองรับการเติบโตในอนาคตและสร้างความเจริญให้กับระนองบ้านเราในภาพรวมได้อย่างไรก็ตามค่ะไอการดำเนินโครงการนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ดินที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนบางคนที่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกเวียนคืนที่ดินน่ะนะคะโดยหลังจากนี้ทางกรมท่าอากาศยานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจึงได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเขาจะมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ฟังข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทั้งในส่วนของความเป็นมารูปแบบโครงการขั้นตอนการเวียนคืนจะทำยังไงยุ่งยากไหมหรือการอำนวยความสะดวกให้ไปจนถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆค่ะโดยท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าคือท่านก็หวังนะคะว่าเวทีที่มาประชุมกันในวันนี้เนี่ยคือจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังข้อมูลจากหลายๆด้านและตัวพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นไปด้วยนะว่าเราคิดเห็นยังไงแล้วก็ได้เสนอแนะว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์หรืออาจจะเกิดผลกระทบอะไรหรือเปล่านะคะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมันเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและที่สำคัญคือต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมนั่นเองค่ะภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดด้านเทคนิคแล้วก็ขั้นตอนการสำรวจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เปิดเวทีให้ประชาชนได้ซักถามกันนะคะได้แสดงความคิดเห็นในทุกข้อกังวลเลยคุณมีข้อกังวลอะไรคุณสามารถพูดออกมาได้เลยเราจะได้นำข้อกังวลนี้เนี่ยไปหาคำตอบและสร้างความสบายใจให้กับพี่น้องประชาชนกันค่ะจะได้ให้โครงการเนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามได้รับทราบกันด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตความเป็นระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2สำหรับรายการรักนระนองคุณผู้ฟังค่ะในช่วงที่2นี้ค่ะมาดูกิจกรรมเมื่อช่วงเช้ากันสักหน่อยค่ะมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ส่งเสริมเกษตรกรสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะมีหลายภาคส่วนมากๆนะคะที่ไปเข้าร่วมงานกันมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมีพี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะพอสมควรเลยค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีท่านรองคณาธิปสุขเจริญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้เป็นประธานการเปิดงานเปิดศูนย์นี้ด้วยค่ะศูนย์นี้ถามว่าทำไมเขาถึงจัดตั้งขึ้นมาเขาตั้งใจอยากจะจัดขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ให้เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนองอะค่ะในการบริหารจัดการที่ดินว่าบ้านเรามีที่ดินอยู่ขนาดนี้เราจะจัดสรรปันส่วนพื้นที่ยังไงนำไปใช้เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กไหมบางส่วนนำไปใช้ในการเป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวหรือว่าปลูกพืชผักต่างๆที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อะค่ะโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาปรับใช้ที่ศูนย์แห่งนี้นะคะจนเห็นผลเกิดผลแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าในเมื่อที่ศูนย์นี้ทำได้แล้วเห็นผลแล้วก็เลยอยากเปิดให้พี่น้องประชาชนน่ะได้ลองเข้ามาดูพอเข้ามาศึกษาดูอาจจะนำไปปรับใช้กับที่บ้านของเราก็ได้ค่ะคือภายในศูนย์นี้เขาก็มีอยู่ประมาณ13ฐานด้วยกันนะคะมีทั้งการปลูกพืชแบบผสมผสานแบบไม้ยืนต้นไม้ใหญ่ๆไม้เศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การเลี้ยงไก่ไข่ในแวดวงของปศุสัตว์ก็นำมาควบคู่กันไปด้วยแล้วก็การจัดทำโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะการปลูกข้าวและข้าวโพดการผลิตปุ๋ยหมักการปลูกพืชผักสวนครัวการผลิตปุ๋ยชีวภาพสมุนไพรไฮโดรโปรนิกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็การปลูกพืชในวงบ่อซีเมนต์ค่ะแล้วก็มีแปลงสาธิตนะคะมีแปลงวิจัยพันธุ์พืชและเทคโนโลยีด้วยโอ้โหคือเยอะมากคุณผู้ฟัง13ฐานอะถ้าเกิดว่าใครสนใจเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่อยากลองใช้ชีวิตในลักษณะแบบนี้พื้นที่บ้านเราเฮ้ยมันมีพื้นที่มันสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็ลองไปดูตัวอย่างที่ศูนย์นี้ได้เลยคุณผู้ฟังเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบางใหญ่อำเภอกบุรีจังหวัดระนองนะคะจากเรื่องภาคการเกษตรก็มาบอกงานบุญกันสักหน่อยคุณผู้ฟังใครที่อยากทำบุญมีจิตศรัทธานะคะก็ช่วยสนับสนุนกันได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนกระบุรีวิทยาเขาเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกคนค่ะไปร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาจะได้นำทุนนี้เนี่ยไปก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ในพื้นที่ของโรงเรียนค่ะส่วนตัวรายละเอียดของโรงคลุมที่กำลังจะทำการก่อสร้างอะนะคะก็มีขนาด31คูณ52เมตรด้วยกันเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,344 ตารางเมตรค่ะลักษณะก็จะเป็นโครงสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์นะคะเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมเวลาฝนตกเวลาแดดจัดๆค่ะน้องๆ นักเรียนก็น่าสงสารเนาะแต่ถ้าเกิดว่าพอมีหลังคาปุ๊บน้องๆก็จะได้อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการกีฬาหรือว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมค่ะโดยมีงบประมาณค่าก่อสร้างเนี่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคุณผู้ฟังงบประมาณที่เขาต้องใช้ในการก่อสร้างมีอยู่ประมาณ 6,347,000 กว่าบาทค่ะก็เลยต้องมีการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อการศึกษาของน้องๆ นะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่และสนใจอยากจะร่วมทำบุญตอนนี้ยังทำบุญกันได้นะคะผ่านช่องทางนี้เลยค่ะเป็นบัญชีธนาคารออมสินนะคะชื่อบัญชีโรงเรียนกระบุรีวิทยาเลขที่บัญชี020-301-170-971ค่ะถ้าเกิดว่าฟังกันไม่ทันจดกันไม่ทันอะไรยังไงคุณผู้ฟังไปติดตามได้เลยค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebookทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างโดมในอนาคตโรงเรียนกระบุรีวิทยาค่ะเป็นภาษาไทยเลยนะคะลองไปพิมพ์ใน Facebook มันก็จะขึ้นเพจมาเลยค่ะเพราะว่าคือเขาตั้งใจทำเพจนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะในเพจก็จะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะหรือว่าใครที่ร่วมสมทบทุนทำบุญไปก็จะมีการประกาศผ่านทางหน้าแฟนเพจนี้ด้วยนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้คุณผู้ฟังแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมทำบุญในวันจัดงานเลยนะคะก็สามารถ
ารถไปร่วมบุญกันได้ค่ะสำหรับการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนกบุรีวิทยานะคะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะคะที่หอประชุมโรงเรียนกบุรีวิทยาตำบลน้ำจืดอำเภอกบุรีจังหวัดระนองค่ะสามารถไปร่วมทำบุญกันได้แล้วก็อยากให้การทำบุญในครั้งนี้เนี่ยได้ร่วมส่งเสริมการศึกษาแล้วก็ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เด็กๆจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขนะคะก็เชิญชวนทุกคนค่ะมาร่วมทำบุญไปด้วยกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักนารณ

0: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
2: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยนะคะที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันค่ะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการรักนรนองในวันพรุ่งนี้เวลา 18:30 น.จนถึง 19:00 น.โดยประมาณค่ะทางคลื่นความถี่2คลื่นด้วยกัน FM 107.25 MHz ใครฟังในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแนนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนพักผ่อนทั้งกายทั้งใจอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาททางการเนปาลรายงานว่าผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายยังคงสูญหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลณบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีต่อจากนั้นขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569รับฟังการบรรยายสรุปและชมการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาและไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีรวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานสะท้อนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวชมการสาธิตการแพทย์สนามและการกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติเพื่อการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ทำให้ทราบถึงศักยภาพของฐานทัพเรือที่มีความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกทั้งกำลังพลมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์แม้ที่มีประจำการอยู่จะมีความพร้อมแต่ก็ต้องจัดหาเพิ่มเติมเนื่องจากบางชนิดจำเป็นต้องปลดระวางแล้วประกอบกับสถานการณ์ของประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าสมควรต้องจัดหายุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรบ้าง
3: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี้เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับเสด็จเตี่ยท่านได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีคือไม่ได้ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยถ้าเรามีแสนานุภาพที่ดีมารีราศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานเราไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเรา
2: ส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเนื่องจากอำเภอจะแนะเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแม่ทัพภาคที่4กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วปิญญวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเนื่องจากปัญหาในพื้นที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกัน การดำเนินงานต้องครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการเมืองยาเสพติดการลักลอบขนสินค้าและค้าสินค้าหนีภาษีอาชญากรรมรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตรงจุดและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดเงื่อนไขของปัญหาและนำไปสู่ความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับรองประธานวุฒิสภามองว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการงานด้านข่าวกรองควบคู่การใช้มาตรการป้องปรามพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่ามีความซับซ้อนและจำเป็นต้องบูรณาการงานด้านการข่าวจากหลายหน่วยงานทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญคือการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลวิเคราะห์และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้มาตรการป้องปรามทั้งการลาดตระเวนการแสดงกำลังและเทคนิคทางทหารเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายมีโอกาสลงมือและมีเส้นทางหลบหนีทั้งนี้งานข่าวที่มีความแม่นยำควรเกิดจากการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติการเพื่อยับยั้งและระงับเหตุรุนแรงได้ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสไม่ทราบรายละเอียดและในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4ไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการเนื่องจากไม่มีความจำเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟ
4: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46มอบหมายให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จัดกำลังพลลาดตระเวนและตรวจสอบเส้นทางรถไฟรวมถึงจุดเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมในความรับผิดชอบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของขบวนรถไฟและประชาชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและประชาชนที่สัญจรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยแต่อย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานทางกฎหมายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ผ่านมาพบมีผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครสว.ดังกล่าวตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยแบ่งเป็นมติจากการประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและมติจากที่ประชุมครั้งที่51ทับ2569เพิ่มเติมอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายสำหรับบทลงโทษตามมาตรา74ระบุไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่ได้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังคงสมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีทั้งนี้หากผู้กระทำผิด เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลจะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยขณะนี้สำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีพร้อมประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน1444ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังที่นายณภินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดกรณีถูกเชื่อมโยงคดีหัวเลือกสว.และอยู่ในกลุ่ม229คนที่คณะไต่สวนชุดที่16สรุปว่ามีมูลความผิดพร้อมเรียกร้องกกต.เร่งส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลโดยใช้เกณฑ์ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
6: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโคลาและแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีหลงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้านนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทยยืนยันเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติพร้อมวางแนวทางฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งได้จัดส่งเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักด้านการดูแลประชาชนจัดหาอาหารปรุงสุกและอาหารสดและบริการด้านสาธารณสุขเข้าดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังสำหรับแนวทางการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายได้เร่งรัดการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยระบบประปาส่วนภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายคาดว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้สมบูรณ์ภายใน3วัน ส่วนประปาหมู่บ้านได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนอุปกรณ์แก่ท้องถิ่นขณะที่ระบบไฟฟ้าระดมช่างเร่งฟื้นฟูสายส่งหลักเพื่อทยอยจ่ายไฟเข้าบ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ยังส่งทีมวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานก่อนอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่เตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าน
8: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์และจัดสรรกำลังพลเครื่องจักรและความช่วยเหลือไปยังพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยขณะนี้ไฟฟ้าและประปาส่วนภูมิภาคได้รับการฟื้นฟูแล้วทั้งหมดขณะที่ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเงินช่วยเหลือค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทและเงินช่วยเหลือด้านเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มที่นอนรวมถึงค่าซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ทางนี้รัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
9: ประเด็นของการที่น้ำเนี่ยลงไปที่บริเวณเขาตัวเซ็นเซอร์ของชนประทานเนี่ยอาจจะเห็นไม่ครบเพราะฉะนั้นเราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับกับทางบางภูมิภาคที่มีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์โทรมาสในบริเวณ1 2 3ถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ50ถึง60เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกรมอุตุนะก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุนี่จะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
8: ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนรวมถึงผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในลำน้ำสาขาชวิสาปทุมมารายงาน
1: การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประสบความสำเร็จช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า350ล้านคนมีโอกาสมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณ11ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากประเทศอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงตัวแทนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไทยในฐานะเจ้าภาพสามารถสร้างความร่วมมือที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า357ล้านคนมีโอกาสมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้รับความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานโลกและใช้ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางของประเทศสมาชิกในการพัฒนาทักษะทดสอบมาตรฐานฝีมือสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเร่งปรับปรุงกฎหมายขยายสิทธิ์ให้อดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายในการขยายสิทธิ์ทางเลือกการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณหรือออมต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถนำส่งเงินเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางการเงินซึ่งจากการสำรวจสมาชิกร้อยละ80ถึง90สนใจจะนำเงินกลับมาออมต่อ ขณะนี้คณะทำงานย่อยพิจารณาการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการหรือบอร์ดและเสนอกระทรวงการคลังต่อไปโดยการแก้ไขกฎหมายนั้นจะขยายสิทธิ์ตามกฎหมายด้านสมาชิกเช่นให้อดีตสมาชิกนำเงินก้อนกบข.ที่ได้รับตอนเกษียณกลับมาให้กบข.บริหารต่อให้สิทธิ์อดีตสมาชิกส่งเงินบำนาญรายเดือนหรือเบี้ยหวัดกลับมาให้กบข.บริหารหรือจัดสิทธิ์สวัสดิการให้แก่ผู้ออมต่อรวมถึงการพัฒนาทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
14: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน

0: รวจสอบก่อนโอน
1: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการเนปาลออกแถลงการในวันนี้ที่ยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ400รายยังคงสูญหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลคาดการว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกทางด้านโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 5,000 นายเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวโดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ125คนได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยกู้ภัยของจีนใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก558รายนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านส่งจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ประธานคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและประเทศสมาชิก UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ร่วมกันประนามมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยมาตรการเหล่านี้มุ่งขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายและนโยบายต่างประเทศนอกเหนืออำนาจอธิปไตยของสหรัฐอเมริกานายอารักชียังขอให้นายกูเตเรสประเมินเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากมาตรการดังกล่าวรวมถึงผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารยารักษาโรคระบบสาธารณสุขพลังงานของประชาชนชาวอิหร่านพร้อมย้ำว่าอิหร่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบค่าชดเชยและการเยียวยาจากปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0น้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้ๆพี
17: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
18: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
19: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
20: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
21: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
22: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
21: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
23: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออยา

วัสดีค่ะตอนรับคุณฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาเล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวนะคะที่คิดว่าอาจจะมีหลายๆคนรอคอยสำหรับโครงการนี้เพราะว่าก็เป็นโครงการที่ทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในการเดินทางค่อนข้างเยอะค่ะนั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะใช้คำว่าไทยเที่ยวไทย plus นะคะซึ่งก็ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะท่านก็ได้มาพูดถึงโครงการนี้นะคะเรื่องของการไทยเที่ยวไทย plus ค่ะว่าเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมนี้นะคะก่อนเสนอครม.ภายในเดือนกันยายนโดยระบบล่างบ้านเนี่ยพร้อมแล้วค่ะเลือกเพียงขอเกณฑ์และก็เงื่อนไขโดยใช้แอปเป๋าตั้งนะคะเป็นช่องทางดำเนินการแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในเดือนธันวาคมนี้นะคะพร้อมขยายสิทธิ์จากเดิม 500,000 สิทธิ์ค่ะเป็น1ล้านสิทธิ์ใช้งบ 3,500 ล้านบาทค่ะประชาชน1คนใช้ได้5สิทธิ์นะคะว่างกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการขณะเดียวกันค่ะทททก็เตรียมแคมเปญฟื้นฟูท่องเที่ยวนานนะก็ผักเนื้อลั่งน้ำท่วมนะคะเผื่อรับฤดูหนาวปลายปีนี้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกในส่วนของพี่น้องชาวฝั่งอนามันบ้านเราเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่าในช่วงปลายปีนะคะจะเป็นช่วงของไฮซีซั่นค่ะปกติเราก็แทบจะไม่ค่อยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่ถ้าเกิดมาไรมีโครงการนี้เกิดขึ้นมานะคะชาวไทยเนี่ยเราก็จะเที่ยวกันแบบบายใจใช่ไหมคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าช่วงหน้าไฮซีซั่นเนี่ยจะเป็นช่วงที่โรงแรมนะคะบ้านเรานะคะก็ค่อนข้างจะราคาสูงนะคะแต่ว่าเมื่อได้โครงการนี้มาค่ะก็จะช่วยในเรื่องราวของการท่องเที่ยวเดินทางแบบสบายใจขึ้นนะคะอันนี้เราต้องยอมรับพอน้องฝนเองเนี่ยก็เคยได้ใช้โครงการไทยเที่ยวไทยมาก่อนนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวได้ไปพักโรงแรมที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้มาพักข้อใช้คำนี้เลยแล้วกันนะคะบอกบางโรงแรมเนี่ยขาห้องขาโรงแรมก็ค่อนข้างสูงนะคะแต่พอมีโครงการไทยเที่ยวไทยนะคะปรากฏว่าโรงแรมที่เราไม่เคยได้นอนเราก็ได้นอนคุณผู้ฟังเพราะว่าราคามันถูกมากนะคะก็เลยนี่ก็เลยถือว่าเป็นข้อเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยกระตุ้นนะคะเดี๋ยวลักเกณฑ์นะคะออกมาพันพรือน้องฝนก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นโครงการที่น้องฝนเองก็รอคอยเหมือนกันใช้คำนี้นะคะว่ารอคอยเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เป็นคนชอบเดินทางชอบเที่ยวนะคะไม่ได้เที่ยวในไกลอะค่ะเที่ยวไกลๆนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไรเราได้โครงการแบบนี้พอคำเมื่อคราวที่แล้วโครงการไทยเที่ยวไทยนะคะเราได้ขาห้องไม่พอเรายังมีส่วนลดในเรื่องของร้านอาหารนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อนะคะเป็นร้านอาหารที่แบบมีชื่อเสียงอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ร้านอาหารที่แบบรสชาติดีๆอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะเข้าโครงการด้วยนะคะนี่ก็จะทำให้เราเนี่ยได้ทั้งกินและก็ทั้งเที่ยวในโครงการเดียวกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดือดไซค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริณโรงเรียนวัดสีชมพูและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยากรุงเทพมหานครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดเตรียมรับมือสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยตลอด24ชั่วโมงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่27สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย นายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยปีนี้กรมการศาสนาได้ดำเนินการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญาธรรม3ถึง8ประโยคณพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริสำคัญ2โครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมผลักดันบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบชุมชนอนุรักษ์สร้างรายได้ยั่งยืนนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนงานในระยะถัดไปสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกผ่านการปลูกไผ่น้ำเป็นรั้วธรรมชาติและส่งเสริมอาชีพทางเลือกเช่นการเลี้ยงผึ้งโพรงและการปลูกพืชเสริมรายได้เพื่อให้คนและช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลขณะที่การพัฒนาชุมชนบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมทั้งการทำเกษตรโรงเรือนปศุสัตว์และการผลิตกาแฟพร้อมเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนโดยชูจุดเด่นของพันธุ์ข้าวป่าและพันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และเสริมความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์วางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติน
2: ายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ณศาลากลางจังหวัดราชบุรีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้แทน5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำพบว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569จะมีปริมาณฝนตกสะสมสูงในภาคเหนือจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในบางพื้นที่ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ทั้ง5จังหวัดปฏิบัติตาม4มาตรการหลักทั้งการติดตามสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมการตรวจสอบเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการสำรวจแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ปลูกพืชใช้น้ำน้อยตลอดจนการบูรณาการกำลังทหารปภ.ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีปภ.ระบุเพิ่มเติมว่าปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีและเขต4ประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งรถสูบส่งน้ำระยะไกลรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้นและรถผลิตน้ำดื่มเ เพื่อสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซ้อนในจังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งประสานส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ทันทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้ประชาชนอพยพได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภคพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช105/29รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างการปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง10ตุลาคมนี้ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงานโดยรวม 11.75 มีผลการดำเนินงานเร็วกว่ากำหนดตามแผนงาน 3.58โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยังชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้แก่โรงเรียนอีกด้วยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงาน IPX Venturize Thailand 2026ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน IPX Venturize Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้โดยระบุว่างานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อร่วมผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดสู่ตลาดจริงโดยภายในงานได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพของไทยใน5สาขาได้แก่เทคโนโลยีด้านสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและ AI เทคโนโลยีด้านอาหารและเทคโนโลยีสะอาดมาจัดแสดงกว่า250ผลงานพร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมและแหล่งทุนเชื่อมโยงและต่อยอดนวัตกรรมไทยโดยตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
4: ตรงนี้เองอยากให้ทุกคนดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเกี่ยวกับ IT ยังไงบ้างแล้วเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าต่างๆยังไงบ้าง IT เองก็จะเชื่อมโยงกับการทำinnovation เพราะฉะนั้นเองตอนนี้เราจะเห็นว่าก้อน operation 2กระทรวงทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับก้อนทุนวิจัยก็จะมาสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆเพื่อที่จะทำให้ IT เรามีมูลค่าสูงขึ้นเราเห็น engine ดีๆแล้วBig Corporate ก็อาจจะ take over ไปเราก็จะเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาในประเทศพอเราเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะเกิด mass production ใช้ข้อมูล IP ให้สามารถที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอาวุธสำคัญได้
3: ขณะที่นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์คาดหวังให้งานดังกล่าวเป็นกลไกเชื่อมโยงนักวิจัยเจ้าของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญากับตลาดนักลงทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อผลักดันผลงานไทยสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับงาน IPX Venturize Thailand 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 19:00 นณ ห.8 ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีและเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปุริมปรัชภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีสภาพัฒน์เสนอปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากพิจารณาถึงความพร้อมทั้งการเดินทางโรงพยาบาลและที่พักรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ดีกว่า
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีจากข้อเสนอของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมหรือสภาพัฒน์ในการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลกปี2572ที่มีกำหนดจัดขึ้นที่อำเภอคงย้ายไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเรื่องนี้เริ่มจากที่กระทรวงเกษตรเสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ไปศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง2พื้นที่ผลสรุปคืออำเภอปากช่องมีความพร้อมในหลายด้านมากกว่าทั้งระบบการเดินทางมีทั้งรถโดยสารประจำทางรถไฟและถนนเชื่อมต่อกรุงเทพรวมถึงมีความพร้อมด้านโรงพยาบาลและจำนวนห้องพักโรงแรมที่รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ทันทีต่างจากพื้นที่เดิมที่ยังมีข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหากยังยืนยันจะยังคงจัดงานในพื้นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเพื่อบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่นั้นเนื่องจากมีกลุ่มทุนมีโรงแรมหลายแห่งอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่นายสุริยะระบุว่าไม่น่าจะเกี่ยวโยงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงแรมเหล่านี้จะได้รับประโยชน์เพราะทำธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวมานานแล้ว
6: ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มอบให้ทางสภาพัฒน์ไปเช็คดูถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องมีการเสนอเปลี่ยนย้ายที่ไปดูว่าที่ไหนที่เหมาะสมกว่าซึ่งทางเลขาธิการสภาพัฒน์ท่านก็ได้ใช้เวลาไปลงพื้นที่อยู่2วันเต็มๆได้พูดคุยกับทางเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เลยสรุปมาว่าเห็นว่าการที่จะย้ายไปที่ปากช่องนั้นจะเป็นประโยชน์
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่อำเภอคงที่มีการเริ่มปรับพื้นที่ไปบ้างแล้วว่าจะต้องให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาอีกครั้งเพื่อปรับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันข้อเสนอเปลี่ยนสถานที่ในครั้งนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือ AIPHในวันที่4กันยายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดฟิชเชอร์หัวหน้าคณะผู้แทนสภากาชาดและสภาเซี่ยวเดือนแดงเซี่ยววงเดือนแดงประจำเนปาลหรือ IFRC ออกแถลงการโดยระบุว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย177รายและสูญหายมากกว่า820รายIFRC ได้อนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจำนวน 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะที่นานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอาทิสหภาพยุโรปอินเดียเกาหลีใต้และองค์การอนามัยโลกเริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาทิน้ำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ้าห่มชุดปฐมพยาบาลถุงบรรจุศพและยารักษาโรคไปยังเนปาลแล้วพร้อมให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือเนปาลทุกวิถีทางในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และกู้ภัย สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายดาวิดคลาวิแอร์ผู้ว่าการจังหวัดคาลวาโดสแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่กำลังยืนอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองกองของจังหวัดคาลวาโดสเมื่อช่วงค่ำของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายขณะที่สำนักงานตำรวจของเมืองกองยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งเป็นชายวัย26ปีเกิดในประเทศรัสเซียหลังจากพยายามขับรถหลบหนีไปยังเมืองอุยสเตรฮัมอยู่ห่างจากเมืองกองประมาณ20กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลบราซิลยื่นฟ้องแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ Discordเมื่อวานนี้โดยเรียกค่าเสียหายเป็นมูลค่ากว่า97ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อบังคับให้ Discord นำมาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการคุ้มครองเยาวชนและสตรีในสภาพแวดล้อมดิจิทัลหลังแพลตฟอร์มดังกล่าวล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลในการคุ้มครองผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเยาวชนทางด้านบริษัท Discord ได้ออกแถลงการปฏิเสธและตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าการฟ้องร้องนี้มีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลอย่างถูกต้องทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนมากดำเนินการล่าช้าในการเพิ่มมาตรการคุ้มครองแม้ว่าจะมีหลักฐานอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 และ25-21 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับญี่ปุ่นหรือ Chinese Taipei ในวันที่29สิงหาคมนี้พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ GLO Star 2026ณสนามคลองหลวงเลกอารีนาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาในโครงการให้มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมไม่ต้องเกรงเนื่องจากยังมีเวลา3วันก่อนที่จะประกาศผลในการไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้สำหรับโครงการ GLO Star 2026จะคัดเอานักเตะที่มีฟอร์มยอดเยี่ยม6คนแบ่งเป็นรุ่น U13 และ U15 รุ่นละ3คนไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นต่อไปนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยที่คว้ารองแชมป์ AFF ฮุนไดคัพ2026ว่าทีมชุดนี้เป็นชุดที่ผสมผสานระหว่างนักเตะที่มีประสบการณ์กับนักเตะชุด U23 ซึ่งถือว่ามาถูกทางแล้วกับการพัฒนาในระยะยาวซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ตรงกับช่วง FIFA Day ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้คาดหวังมากนักแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญจะเริ่มต้นขึ้น
11: ได้ที่2มาถามว่ามันเสียใจไหมก็ไม่ได้เสียใจแต่เสียดายมากกว่าเพราะว่าในบางเกมก็สามารถทำให้ดีโดยเฉพาะเกมนัดชิงชนะเลิศกับเวียดนามไม่ว่าจะเป็นนัดที่1หรือนัดที่2นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายที่จะต้องมากลับมาดูแลในเรื่องของเทคนิคแทคติกต่างๆรวมทั้งการฝึกซ้อมนะครับรวมทั้งวิธีการต่างๆที่มิสเตอร์ฮัสซันโค้ชจะต้องกลับนำไปแก้ไขก็มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รออยู่นะครับฟีฟ่าอาเซียนคัพนะฮะที่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ต้องบอกเลยว่าอาจจะพลาดไม่ได้เพราะว่ามีทีมชุดใหญ่เรียกได้เต็มที่เพราะว่าอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์รวมทั้งเอเชียนคัพในเดือนมกราคมอันนั้นยังยิ่งพลาดไม่ได้ใหญ่นะฮะนี่ก็ต้องพิสูจน์ฝีมือว่าจะได้ขนาดไหนครับ
10: บีควิกเขาใหญ่มาราธอนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้ารองรับนักวิ่ง 9,000 คนติดตามได้จากรายงาน
12: นายอรงค์กรเจมอนุกูลจิต กรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์คจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027ที่เน็กโทเปียศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีมิกทองระยะแบรนด์แอมบาสเดอร์บีควิกร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของสนามวิ่งในครั้งนี้สำหรับบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนพร้อมยกระดับงานออกแบบใหม่ทั้งหมดร่วมกับบีควิกและอาร์ตสตอรี่เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ผ่านตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570ตอนพร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีและวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 12.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน.com พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน8คนแบ่งเป็นชาย3คนและหญิง5คนชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงคู่คู่ผสมทีมชายและทีมหญิงโดยนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเปิดเผยว่าสมาคมจะใช้ทีมที่ผสมผสานนักกีฬารุ่นเก่ากับดาวรุ่งโดยแกนหลักยังเป็นชุดที่คว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมครั้งที่33เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19และอันดับ5โอลิมปิก2024นำโดยสุธาสินีเสวตบุตรอรวรรณภารนังจินนิภาเสวตบุตรพร้อมด้วยภาคภูมิสงวนศิลป์และสรายุทธตันเจริญขณะที่ดาวรุ่งจะใช้พัศราพรวงละครกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลและธิตพัฒน์ปรีชาญาณแชมป์โลกรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายสีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดี พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานุนบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลังจากคุยโทรศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดต้อนรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมามีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้แต่สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าได้มาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่โจ้บอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนให้สำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจันลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศรษฐกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจบรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจี๊ยบต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยชน์เดิมทีศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคผืนเล็กกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องใช้พื้นที่เช่นเทกระจาดบริจาคทานจึงต้องกางเต็นท์บนถนนในซอยโชคดีที่แต่ละซอยมีทางเชื่อมให้ผู้สัญจรหลบเลี่ยงกันได้แต่สำหรับการแสดงงิ้วต้องตั้งโรงในพื้นที่ว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามกระทั่งเจ้าของที่ดินมีโครงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่พ่อเจรจาขอซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทำโรงพิมพ์แล้วก็สร้างตึกออฟฟิศให้เจ้าจะด้วยเจตนาของเจ้าของที่ดินหรือไม่ไม่อาจรู้ได้พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่งิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้
ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถจนรกเรื้อแต่ละปากว่าจะขนออกทันทีเมื่อมีคนมาขอเช่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรผู้จัดการศาลเจ้าเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 สมัยจนวันที่พ่อตายผมต้องมารับช่วงต่อกิจการโรงพิมพ์เนื่องจากเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนทำให้สามารถขยายเครือข่ายรับงานได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดสำนักพิมพ์ของตนเองพร้อมทั้งถ่ายโอนงานบางส่วนของโรงพิมพ์มาด้วยโดยใช้ออฟฟิศเก่าเป็นที่ทำการผู้จัดการศาลเจ้าให้คนมาจัดสิ่งของที่ระเกะระกะเข้าชิดกำแพงเว้นที่ว่างให้พอจอดรถผมรู้สึกไม่พอใจจึงเขียนป้ายไปติดไว้แจ้งให้ขนของออกจากพื้นที่ทั้งหมดวันรุ่งขึ้นชายร่างอ้วนอายุราว50ปียืนรอผมอยู่ตั้งแต่เช้าเขาอธิบายเหตุผลว่าพื้นที่ศาลเจ้าคับแคบไม่มีที่เก็บของแล้วก็ยิงคำถามกลับมาว่าพนักงานในออฟฟิศ

ทุกช่วงตรุษจีนและทำบุญศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงงิ้วเลี้ยงโต๊ะจีนประมูลของมงคลซึ่งหาเงินเข้าศาลเจ้าตลอดเวลา 3-4 วันที่ตั้งโรงงิ้วคนในสำนักพิมพ์ต้องนำรถไปจอดอีกซอยแล้วก็ต้องอดทนกับเสียงชมเชงของพิธีกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโรงงิ้วเต้นของคณะงิ้วเบียดเสียดกันอยู่อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประเทืองสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทันทีเพราะว่าจะตั้งโรงนิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเอ็งไปเลื่อนรถที่พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการศาลเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนสันเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มกระยิมสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชนพอรับรู้มาบ้างว่าพวกเขาถือหางพรรคการเมืองคนละขั้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนในชุมชนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นนั้นจริงผมเองก็ไม่แน่ใจในตัวเองเช่นกันว่าเหตุผลที่ไม่บอกยกเลิกไปเพราะว่าคำนึงถึงคนไทยเยื้อสายจีนในชุมชนหรือว่าเป็นพ่อตนเองเป็นคนขี้เกรงใจกันแน่แต่ผมมีปัญหามากมายให้จัดการเกินกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรมาหนักสมองเพิ่มจะว่าไปแล้วนอกจากเวลาที่ศาลเจ้ามีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจนผมก็ไม่ได้ชื่นชมศรัทธาอะไรในศาลเจ้าเลยโดยเฉพาะงิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึกนอกจากสีสันการแต่งหน้าแต่งตัวที่ฉูดฉาดการร่ายรำก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเรื่องราวที่ใช้เล่นก็เดิมๆไม่มีความซับซ้อนชวนติดตามและที่ชอบกล่าวอ้างว่ามีประเด็นคุณธรรมที่แทรกสอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณธรรมของคนจะถูกปลูกได้โดยผ่านการสอนทื่อๆเช่นนั้นเพราะแม้แต่หนังสือบางเล่มที่ล้ำลึกหนักแน่นยังไม่อาจจะเปลี่ยนความคิดจิตใจคนได้สักกี่มากน้อยซึ่งหากจะไม่อนุญาตใ

ตั้งลงนิ้วด้านล่างทำลายสมาธิในการอ่านต้นฉบับที่ตั้งใจจะถูไถพิมพ์ทิ้งท้ายตลอดช่วงบ่ายความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตากลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้องสี่ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้นหนึ่งและด้านหน้าอาคารกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกรณ์และก็ราวเสื้อผ้ารกเรื้อแค่มองผ่านกล้องยังรู้สึกอึดอัดผมเปลี่ยนมาดูกล้องด้านหน้าอาคารโรงนิ้วใกล้เสร็จคงมีการทำต่อในวันรุ่งขึ้นสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องไปฝั่งศาลเจ้าประตูใหญ่ปิดแล้วแต่ภายในเปิดไฟสว่างคนในคณะนิ้วสองคนเดินผ่านประตูเล็กด้านข้างเข้าไปคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะออกจากโปรแกรมพบว่ากล้องชั้นสองที่ส่องผ่านกระจกออฟฟิศออกไปปรากฏร่างหนึ่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้นสามผมจึงแตะขยายหน้าจอดูออฟฟิศแต่ละชั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆน้อยกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปตอบว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักนึงก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนนึงขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่มสองสามคำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอ็นตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบ่นพึมพำอีกครั้งครู่นึงจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเห็นขมุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีดที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว 4:15 เสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่องกันไปสักที

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยุและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่ลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริง
เสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
7: นายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วและเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ. อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุจากการติดตามสถานการณ์ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตนายนิรัติยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมระบบป้องกันอุทกภัย3นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายืนยันสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติน
8: ายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหารและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจติดตามความพร้อมระบบป้องกันอุทกภัยใน3นิคมอุตสาหกรรมหลักได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงบางปะอินและบ้านว่าหรือไฮเทคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนผลตรวจสอบพบว่าสถานการณ์น้ำของทั้ง3นิคมอยู่ในระดับ1หรือระดับปกติหรือสีเขียวโดยระดับน้ำภายนอกยังห่างจากสันเขื่อนป้องกันอย่างปลอดภัยขณะที่ระบบป้องกันและระบายน้ำมีความพร้อมทั้งแนวเขื่อนสถานีสูบน้ำบ่อหน่วงน้ำและระบบไฟฟ้าสำรองที่รองรับการสูบน้ำต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า8ชั่วโมง นอกจากนี้การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังสูงสุดและ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กับความปลอดภัยของประชาชนและชุมชนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกรมอนามัยมหาวิทยาลัยบูรพาและภาคีเครือข่ายเปิดเวที HIA Forum 2026ยกระดับประเมินผลกระทบสุขภาพรองรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
9: นายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยในการประชุม HIA Forum 2026ที่จังหวัดชลบุรีว่าไทยพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA มานานเกือบ2ทศวรรษและมีกฎหมายรองรับแต่การประเมินส่วนใหญ่ยังดำเนินก่อนการเริ่มโครงการจึงควรยกระดับสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าและใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะความเสี่ยงจากมลพิษผลกระทบสะสมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมย้ำบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ซึ่งใกล้ชิดประชาชนและมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่ปีงบประมาณ 2,569 ตั้งเป้าขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี777แห่งแต่ดำเนินการได้935แห่งหรือร้อยละ120และมีอปท.ผ่านการรับรองแล้ว375แห่งสำหรับ HIA Forum 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมมีการนำเสนอผลงานวิชาการ94ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจ

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืน
3: เ
1: นี่
3: ยเราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผมท่ามกลางบรรยากาศวันนี้27สิงหาคม2569วันพฤหัสบดีนะครับผมในขณะที่จังหวัดระนองยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็สายๆบ่ายๆเย็นๆค่ำๆตกหมดทั้งวันเลยนะหลังจากที่แสงแดดมีแดดสักวัน2วันที่ผ่านมานะครับเนาะแต่ก็ถือว่าทำให้ช่วยคลายร้อนได้พอระดับหนึ่งเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปนะครับติดตามสถานการณ์โอ้โหนะครับที่ประเทศเนปาลนะครับผมเนปาลนั่นเองก็คืออยู่บริเวณนู่นเลยนะเทือกเขาหิมาลัยติดพรมแดนกับประเทศจีนนะครับที่เห็นตามสื่อโซเชียลนะครับโอ้โหนะครับเนาะเห็นเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นคลื่นน้ำเลยที่ไหลลงมาแล้วก็ทำให้เมืองทั้งเมืองหายวับไปกับตาเลยนะครับเนาะทำให้เกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมากๆเลยนะซึ่งหลายคนก็บอกว่ายังไม่เคยเห็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงแบบนี้นะครับเนาะยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้ชาวเนปาลทุกคนเนี่ยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าโอ้โหจะกู้ร่างที่โดนจมเข้าไปมันได้ยังไงนะเนื่องจากว่าหายวับไปกับตาเลยในเมืองแล้วก็มีเขาเรียกว่าคลื่นแล้วก็มีทั้งโคลนนะครับท่วมทับอย่างรุนแรงเลยทำให้คนตัวเล็กนิดเดียวนะครับเนาะสำหรับคลื่นต่างๆไอ้ภาพต่างๆคงไปดูได้ตามในสื่อโซเชียลลงกันเยอะแยะมากมายเลยเนาะยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็นี่ก็แสดงถึงความโหดร้ายของภัยธรรมชาตินะบางครั้งก็เมื่อโลกที่มันโลกมันร้อนหรือว่าอะไรแล้วแต่นะครับเนาะมันก็มีการนะครับเขาเรียกว่าเอาคืนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ละกันเพื่อที่สร้างความสมดุลนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเนาะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่แจ้งเตือนภัยนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่นะครับแจ้งมาที่โทรศัพท์มือถือถือว่าโอ้โหก้าวหน้ามากๆเลยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เกินที่จะคาดเหมือนกันโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องจากแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฐมันดุเร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลนะครับพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทยตลอด24ชั่วโมงยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับที่กรุงกาฐมันดุนะครับประเทศเนปาลนะครับนายดนวิศภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งได้เดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศเนปาลนะครับกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราซูวาทางตอนเหนือของประเทศนะครับหลังเกิดน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเนปาลทัวร์ซึมปลอดได้รายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทางทั้งหมด384คนประกอบไปด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาลนะครับ93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาลนะครับติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมยืนยันความพร้อมประสานการช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่นะครับผมมันก็มี รศัพท์เนาะหมายเลขเนาะจริงๆแล้วมันหมายเลขซึ่งคนไทยอาจจะไม่คุ้นนะครับเพราะฉะนั้นสามารถมาดูได้ที่หน้าเพจของสพทรนละกันเผื่อท่านผู้ฟังท่านใดนะมีคนรู้จักหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าไปพำนักหรือว่าเป็นญาติพี่น้องอะไรแล้วแต่นะที่อยู่ในเนปาลนะครับก็ลองโทรศัพท์ติดต่อไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรลองแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาแล้วกันวันนี้เราจะนำเสนอบทเพลงเก่าๆยุค90ละกันนะครับเนาะว่าแล้วก็ไปฟังเพลงกันเลยนะครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคนไทยทำผิดแล้วหนีไปต่างประเทศนั้นสามารถหนีคดีได้จริงหรือไม่หลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าคนไทยนั้นถ้าทำผิดในประเทศไทยแล้วหนีไปต่างประเทศจะสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าคนที่หนีไปจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เสมอไปเพราะการหลบหนีออกนอกประเทศนั้นไม่ได้ทำให้เป็นการลบล้างความผิดของผู้กระทำความผิดและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยสูญเสียอำนาจที่จะดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นได้เรามาหาคำตอบกันค่ะว่าเพราะอะไร1ก็คือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยนะคะยังสามารถถูกดำเนินคดีได้และแม้กระทั่งคนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษแล้วนั้นเนี่ยถึงหนีคดีออกไปแล้วเนี่ยก็ยังถูกจับมาดำเนินคดีได้เนื่องจากว่ากฎหมายไทยนั้นให้อำนาจหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหรือออกหมายจับให้คนเหล่านั้นเนี่ยยังกลับถูกมาดำเนินคดีได้เหมือนเดิมแม้ผู้กระทำความผิดจะหนีออกไปต่างประเทศแล้วก็ตามรวมไปถึงในกรณีที่คนเหล่านั้นเนี่ยถูกศาลพิพากษาลงโทษและระหว่างนั้นเนี่ยได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษานั้นเนี่ยระหว่างนั้นก็ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยออกไปก็ยังสามารถที่จะดำเนินการจับคนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ประการที่สองก็คือว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคุณได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งข้อมูลนะคะของชื่อ ใบหน้าลายพิมพ์นิ้วมือและข้อมูลต่างๆของผู้กระทำความผิดเนี่ยไปยังสารระบบเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆไปยังหน่วยงานความร่วมมือทั่วโลกซึ่งเมื่อท่านเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยเมื่อเราเดินทางไปที่สนามบินปุ๊บก็อาจจะถูกตรวจจับและถูกส่งกลับมาประเทศไทยได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถึงแม้ท่านสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากการที่จะถูกตามจับได้ณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยค่ะมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเช่นความร่วมมือในประเทศในหมู่ประเทศอาเซียนรวมถึงความร่วมมือกับกลุ่มประเทศยุโรปนะคะประการที่3ประเทศไทยนั้นมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่า

0: ครับผ่านไปแล้วครึ่งรายการสำหรับฟังสบายคลายเหงาประจำวันนี้นะครับเนาะพอดีรายการ3นาทีกับบรรยากาศรู้สึกว่าจะมีปัญหาไม่เป็นไรนะครับเนาะก็ถือว่าเกี่ยวกับข้อกฎหมายละกันใครที่กำลังสงสัยนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายก็โทรไปปรึกษาได้เลยนะครับที่สายด่วน1157นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทุกกรณีเลยก็ว่าได้นะครับอย่าลืมละกันนะครับเนาะทางสวทรนองเราก็จะนำเสนอนะครับยามทุกค่ำคืนเลยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่กำลังนะครับมองหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายทั้งช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงยามดึกค่ำๆแบบนี้นะครับผมยังไงก็ติดตามรับฟังได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับวันนี้นะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนะครับนายพินิจตันกุลนายกเทศมนตรีเมืองระนองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมได้เดินทางลงพื้นที่นะครับติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของจังหวัดระนองซึ่งในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองระนองนี้นะครับก็ได้มีนะครับการก่อสร้างสำคัญโครงการสำคัญเลยได้แก่โครงการพัฒนาปรับปรุงทางเท้าถนนสายพระราชทานนามเส้นทางต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พัฒนาทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบสวยงามปลอดภัยและเอื้อต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงมีการปรับปรุงผิวจราจรนะครับคอนกรีตถนนพักดีทวีสินค้าพร้อมก่อสร้างทางเท้าต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรปรับปรุงพื้นผิวให้มีความเรียบปลอดภัยและพัฒนาทางเท้าให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ใครที่นะครับเดินทางไปที่จังหวัดระนองนะครับในช่วงเขตเทศบาลก็จะเห็นมีการปรับปรุงนะครับเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็ต้องใช้รถใช้ถนนให้ความระมัดระวังนะครับเนาะอดใจรออีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจังหวัดระนองของเราก็จะสวยงามนะครับเนาะเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเลยก็คือขณะนี้ก็มีพี่ๆเขาทำปฏิบัติหน้าที่อยู่เยอะแยะมากมายเลยยังไงเราก็ดูแล้วกันนะครับว่าเส้นทางจราจรที่มันกีดขวางตรงไหนก็ต้องอดใจรอนิดนึงโดยเฉพาะท่อคอนกรีตใหญ่ๆนะครับเนาะตรงบริเวณเทศบาลก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อดใจอีกนิดเดียวระนองก็จะเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ
1: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible, que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

0: โอ้ยน้ำตกก็มีขยะภูเขาก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนู้นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Renew Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: หวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายสุดของรายการฟังสบายกลายเหงาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับยามค่ำคืนนี้ในยุค90เลยนะวันนี้จัดนำเสนอเลยไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังยังจำได้หรือเปล่าโหหลายศิลปินเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่ป้างนะพี่ป้างแล้วก็วงทูก็มีนะต่อต่องนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็พี่สุดนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะก็เป็นซูเปอร์สตาร์สมัยยุค90นู่นเลยนะครับเนาะพูดแล้วก็รู้เลยอายุว่าดีเจเท่าไหร่นะครับเนาะประมาณเอาละกันนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับอย่าลืมละกันวันศุกร์ที่28สิงหาคมวันพรุ่งนี้นะครับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองขอเชิญนะครับร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง12:00 น.ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางริ้นตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับตั้งแต่9:00 ช.เป็นต้นไปถึงเที่ยงตรงนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะใครที่ฟังเพลงอยู่นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับฟังรายการนี้จบแล้วก็รีบนอนเลยพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6-8 ชั่วโมงแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสูบบุหรี่แล้วก็ดูแลร่างกายสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมรับประทานอาหารเช้ามาด้วยนะครับแล้วไปเจอกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางริ้นนะครับมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ใจฉัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
2: กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบโพสต์ข่มขู่สถานศึกษาพร้อมเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัย
7: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีการเผยแพร่ข้อความข่มขู่หรือแจ้งเหตุร้ายที่ไม่หวังดีต่อสถานศึกษาว่าขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจสร้างความสับสนและความกังวลจนบางสถานศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอนหรือปิดโรงเรียนชั่วคราวกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยจะประสานตำรวจและฝ่ายความมั่นคงหากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จสามารถตรวจสอบต้นตอได้และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนสร้างความวุ่นวายและกระทบต่อสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของสถานศึกษาพร้อมเตรียมยกระดับภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยให้โรงเรียนโดยพิจารณามาตรการคัดกรองข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามก่อนเผยแพร่ในวงกว้างนอกจากนี้มีระบบ Taffy Edu และส่วนพิทักษ์สิทธิ์ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสิริวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อำเภอสุไหงโกลกรวมพลังภาครัฐและประชาชนกว่า300คนร่วมจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงเรียกร้องความสันติสุขในพื้นที่
8: นายพิมลจงรักปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงเป็นประธานในกิจกรรมอำเภอสุไหงโกลกรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงโดยมีพันตำรวจโทนิติสุขสันต์รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกเรือตรียูโซปากีนายทหารกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายอสชรบผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม300คน ณโรงเรียนบ้านกวาลอศิลาตำบลปาเสมาศอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของชาวอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทุกภาคส่วนที่ต้องการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกส่งผลให้ศาลาริมทางและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมถึงยังเกิดเหตุอีกหลายจุดทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสในคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ภายในกิจกรรมผู้นำศาสนายังได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูอาต่อเอกองค์อัลเลาะห์เพื่อให้ความสงบสุขจงบังเกิดในพื้นที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากเหตุความรุนแรงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ทูตสหรัฐประจำประเทศจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนจีนเนปาลสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนในวันนี้ที่ระบุว่านายเดวิดเพอร์ดูทูตสหรัฐประจำประเทศจีนพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้โดยนายเพอร์ดูแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างน้อย3รายและสูญหายอีก558รายขณะที่รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตราสุวาของเนปาลซึ่งติดกับชายแดนของจีนอยู่ที่177รายและยังคงมีผู้สูญหาย826รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ27สิงหาคม2569เหมือนเดิมครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรมารอแล้วนะครับชั่วโมงที่2หลังข่าว 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะแล้วก็ออกอากาศคู่ขนาน Facebook ของคุณหมอด้วยนะใครที่ชอบเล่น Facebook จะชมทาง Facebook ก็ได้นะฮะเป็นเพื่อนหมอเป็นเพื่อนผมนี่ผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปเสิร์ชหาในแว่นขยายของทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่ามะกอนมอมะกอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรแล้วก็สามารถจะชมทาง Facebook ได้เลยนะครับคุณหมอมะกอนท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับครับอยู่บ้านเรียบร้อยนะครับ
3: อยู่บ้านเรียบร้อยดีครับ
2: ครับ
3: แต่คนไทยข้างนอกมาก็กลับมา 4:00 น.ต้องมาเจอกันทุกวันรหัสครับผม
2: เพราะเรามีนัดกันเรามีนัดกัน
3: ครับ
2: ครับ
3: วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ต้องรายนะก็ท่านถามว่าสมมติต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะฮะยังจัดรายการต่อไหม
2: เออ
3: ก็เลยบอกว่าขอจัดต่อฮะอาจารย์ครับได้ไหมครับ
2: โอ้โหน่ารักจริงๆแสดงว่ามีแนวโน้มจะไปเป็นผอ.ที่ไหนฮะ
3: อ๋อยังครับ
2: อาจจะมีข่าวดีอาจจะมีข่าวดีเนาะ
3: คร
2: ับโอเคครับ
3: ก็นั่นแหละอยู่กันเหมือนเดิมฮะเพราะว่าระบบจะต้องเราทำกันมานานแล้วพี่รวมเนาะ
2: ใช
3: ่ครับผูกพันไปแล้วเป็นครอบครัวเดียวก
2: ัน ใช่ใช่ผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันครับใช่ครับ
3: ก็คุยกันเนาะคือวันเนี้ยมันมีเรื่องของภัยพิบัติน
2: ะ
3: ฮะดูตอนเช้าเนี่ย
2: โหดจริง
3: ว่าตอนแรกผมนึกว่าเป็น AI หรือว่าเป็นภาพยนตร์นะ
2: ฮะเออใช่มันทำแบบเหมือนจริงๆนะเออ AI มันทำได้เหมือนน่ะเออครับผม
3: แต่มันของจริงที่เนปาลอ่ะ
2: ใช่
3: ฮะที่เนปาลอ่ะแล้วก็โอ้โหมันทำให้เรารู้ว่าความแรงพลังธรรมชาตินี่ถ้ามันอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะไปต้านทาน
2: ไม่ไหวใช่ใช่
3: ใช่ไหมฮะเราหูเขื่อนใหญ่ๆมันพังเลยนะ
2: ครับ
3: แล้วก็มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่ามันไม่มีกรณีอื่นที่จะมาเทียบเคียงเนาะเพราะว่าเขาก็วิเคราะห์กันว่ามันเป็นเพราะว่าแผ่นน้ำแข็งละลายนะฮะมันไปมวลน้ำมหาศาลเนี่ยมันสะส
2: ม
3: นะฮะแล้วก็ระเบิดขึ้นมาจริงๆแบบที่คนก็นึกไม่ถึงอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่บนดินอยู่ดีๆมันที่ดูอยู่บนแล้วนั้นมันมาอย่างไงใช่ไหมฮะแล้วก็มันไม่มีใครคาดคิดเลยอ่ะ
2: ใช่ปกติมันก็จะค่อยๆละลายลงมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆละลายนี่ไม่บุ้มลงมาครับผม
3: มันสะสมเป็นงานแล้วก็นั่นนะฮะแบบสัมภาษณ์อะไรเนาะมันน่าจริงเลยก็ลองคิดดูนะว่าตอนนี้สำหรับผู้รอดชีวิตอ่ะตอนนี้มันจะแค่ไหนเน
2: า
3: ะ
2: ที่หายสาบสูญเนี่ยเยอะอยู่นะเกือบพันนะ
3: ใช่ใช่ฮะ
2: โอกาส
3: โอ้โหยากละนะครับเพราะว่าโคลนนะเนาะเราเห็นตามภาพนะเห็นคนกำลังวิ่งแล้วก็โอ้น่ากลัวจริงๆเลย
2: น่ากลัวน่ากลัว
3: คิดแล้วก็ประเทศไทยเรานี่จริงๆก็โชคดีมากนะครับ
2: ไม่ได้
3: อยู่ในเขตภัยพิบัติที
2: ่รุนแรงนะครับ
3: แต่ว่าอย่างของปาจีนเนี่ยนะครับผมก็คุยกันตรงนั้น ก็เป็นห่วงเหมือนกันในแง่ของการพัฒนาจังหวัดนะครับมีทิศทางในแง่ของการควบคุมกำกับการจะเข้าไป DEC นะครับอันนี้นะครับซึ่งมันมีเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะแล้วก็ในแง่ของการควบคุมกำกับขยะหมดนิดเนี่ยครับตอนนี้จะส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดในจังหวัดฉะเชิงเซาปราณบุรีเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วนะครับในแหล่งน้ำเสียอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ได้ค้านนะว่าจะเข้า EC เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของกระบวนการควบคุมกำกับนะการที่มีภาคประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในแง่ของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพื้นที่อ่ะนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะว่าปราจีนบุรีเนี่ยมันเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับต้นน้ำสายต่างๆนะต้นน้ำแม่น้ำท่าจีดเนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่นี่แล้วก็มันติดเขาใหญ่
2: ติดเขาใหญ่ใช่อากาศบริสุทธ
3: ิ์แล้วก็ปราจีนบุรีเนี่ยคือชื่อนะครับว่าเป็นเมืองสุไรนะครับมันเป็นเมืองสุไรตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะสีมโหสถเนี่ยสีมโหสถเนี่ยก็คือเป็นเมืองโอสถ
2: โอสถยาเลยเป็นเมืองยาสมุนไพรเลยครับผม
3: ใช่ครับมีอโรคยาสาลาคือเขาเป็นเมืองโบถวายตั้งแต่สมัยทวารบดีแล้ว
2: โอ้โห
3: แถบปัตตานีเนี่ย
2: ครับครับ
3: คือมันมีพืชสมุนไพรอะไรที่มันมีคุณภาพนะฮะความบริสุทธิ
2: ์
3: มาที่ยาวมาทำสูตรขายได้แล้วคิดดูสมมติว่าถ้าพื้นที่นี้มันปนเปื้อนเนาะสารเคมีต่างๆอะไรพวกนี้ขยะรีไซเคิลที่มันยังไม่ได้มันมากนะครับเพราะมันเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีในส่วนอื่นของประเทศไทยเนี่ยมันมีน้อยละนะครับก็อันเนี้ยก็วอนผู้มีอำนาจแล้วกันนะฮะ
2: ช่วย
3: กันดูนิดนึง
2: เห็นมีข่าวเอาขยะไปทิ้งในป่าสงวนเพียบเลยไม่ใช่หรอ
3: ครับครับ
2: เป็นแบบยังใหญ่ข่าวดังเลยครับผมครับ
3: ครับแต่ว่าทางจังหวัดก็ดูแลกันอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องมีกลไกอ่ะคือมันมาเร็วมากนะฮะมันมาเร็วมากจนมันตั้งตัวไม่ติดนะฮะการควบคุมกำกับอะไรเงี้ยการก่อสร้างแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานของจีนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเยอะนะฮะโรงพยาบาลอุบัติเหตุจากการทำงานอะไรพวกนี้การมาตรฐานความปลอดภัยอะไรพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องดูให้เข้มงวดนะครับเพ
2: ื่
3: อปราจีนบุรีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะปราจีนเนาะม
2: ัน
3: เป็นประเทศไทยอ่ะนะครับเราต้องโอเคแหละส่วนนึงอ่ะมาเราก็ได้ประโยชน์จากที่เขาเข้ามาการค้ากับเราแต่ว่ามันคือเงินที่เรานะครับ
2: ใช่ใช่ครับ
3: นะมันเสียไปแล้วมันแก้ไม่ได
2: ้แก้ยากแก้ยาก
3: ยาสารพิษเนี่ยบางทีสารก็มันตะลังสีเนี่ยคิดดูนะเอาเข้ามานี่อยู่อีกกี่พันปีฮะใช่ไหมฮะแล้วเราจะอยู่กันยังไง
2: ครับ
3: ก็ข้อมูลผู้มีอำนาจนะครับผมนะไปดูข่าวสุขภาพกันดีกว่านะฮะอันนี้ผมเอาข่าวมานะฮะเขาบอกว่าดื่มน้ำหวานทุกวันอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับ
2: เกี่ยวกันนะหร
3: อ
2: ครับผม
3: วิจัยฮะลองมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคร
2: ับครับ
3: ที่เราทราบกันนะครับว่าเรากินหวานเนี่ยมันไม่ดีหลายอย่างเนาะเป็นเบาหวานอ้วนเกิดโรค NCD อะไรต่างๆเยอะแยะนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะงานวิจัยใหม่พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอย่างน้อยวันละ1 แก้วอาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารที่เพิ่มขึ้นกว่า2 เท่านะครับโดยนักวิจัยจาก Massachusetts General Hospital นะครับวิเคราะห์สุขภาพของชาวอเมริกันมากกว่า 112,000 คนนะครับจากการศึกษาขนาดใหญ่2โครงการได้แก่ Nurse Health Study นะครับและ Health Professional Study ซึ่งติดตามข้อมูลระหว่างปี1986ถึง2022นะฮะตลอดระยะเวลาการศึกษาเนี่ยพบผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร207รายโดยเมื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยพบว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มมีน้ำตาลอย่างน้อยวันละ237มิลลิลิตรนะฮะจะมีโอกาสเกิดเป็นกระเพาะอาหารกว่าคนที่ไม่ดื่มประมาณ 2.45 เท่าความเสี่ยงนี้พบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงโดยผู้หญิงที่ดื่ม เครื่องดื่มหวานทุกวันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าขณะที่ผู้ชายเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มนี้นะครับไม่ใช่แค่มันเป็นกระเพาะอาหารนะครับก่อนหน้านี้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก็จะถูกเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพหลายด้านทั้งโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคมะเร็งบางชนิดมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้จะได้พิสูจน์ว่าน้ำตาลเป็นสาเหตุโดยตรงของมะเร็งกระเพาะอาหารเพราะเป็นการศึกษาแบบสังเกตการนะครับซึ่งสามารถบอกได้เพียงว่ามีความสัมพันธ์กันเท่านั้นนะครับตอนนี้นักวิจัยยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ H. pylori ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของมะเร็งกระเพาะอาหารได้ครบถ้วนรวมถึงมีข้อประวัติสุขภาพและประวัติของผู้ร่วมเข้างานวิจัยบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ตามนะครับก็ยังสรุปยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าน้ำหวานเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารแต่การศึกษาก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ชวนให้เราทบทวนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่มของหวานนะโดยเฉพาะคนที่ดื่มประจำทุกวันว่าก็น่าจะลดลงหน่อยก็น่าจะเป็นผลดีเหมือนกันนะครับนะก็คือโดยสรุปก็คือมันเป็นการทดลองเชิงสังเกตคือทดลองเชิงสังเกตเนี่ยมันมีปัจจัยควรเยอะนะครับเขาก็พบว่าแค่มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสาเหตุนะอันนี้ต้องแยกความเข้าใจ
2: คือ
3: ถ้าบอกมีสาเหตุเนี่ยมันจะต้องมีการทดลองแบบควบคุมปัจจัยต่างๆไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะดูว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนแต่ก็เอามาเป็นเกรดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่ากินหวานมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะผมเรากินจืดได้ก็น่าจะดีกว่านะครับนะก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับงานวิจัยนี้เพราะฉะนั้นเราจืดๆกันเลยนะครับน้ำตาลจริงๆในคิดผมนะผมคิดว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเติมนะพี่โปรฮะ
2: ครับ
3: นะครับเออเพราะว่ามันเราได้รับแป้งได้รับน้ำตาลจากของอื่นๆ
2: ของอื่นที่เรากินอยู่ครับ
3: มันเหลือเฟือนะนะครับเครื่องดื่มเนี่ยลดน้ำตาลได้เลยเดี๋ยวนี้ก็สั่งได้เลยนะว่าจะเอาแบบหวานน้อยไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยนะครับแต่ผมก็แอบคิดทั้งหมดแล้วเวลาเราสั่งเครื่องดื่มไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยมันน่าจะถูกลงเนาะพี่ว่าไหม
2: คือมันน่าจะถูกลงแต่มันไม่ถูกครับเท่าเดิมครับ
3: เท่าเดิมดิจริงๆคนลดต้นทุนนะ
2: ใช่
3: เราไปสั่งบอกน้ำเต้าหู้เราบอกไม่เอาน้ำตาลเงี้ย
2: เอ
3: าแม่ค้าของน้ำตาลที่เรา
2: ใช่
3: ถูกลงสัก2บาทอะไรอย่างเง
2: ี้ยสักบาทนึงก็ยังดีเออ
3: เป็นแรงจูง
2: แต่อันนี้ต้องให้ทางหน่วยงานภาครัฐกระตุ้น
3: ครับติดกันโอเคเดี๋ยวช่วงที่ Facebook Live นะครับผมจะเล่างานวิจัยเรื่องหนึ่งนะครับเป็นงานวิจัยที่สนุกมาก
2: ครับ
3: ชื่องานวิจัยนี้ชื่อว่า Framingham Study นะครับเป็นการทดลองในหมู่เล็กๆของอเมริกาที่ชื่อว่า Framingham นะฮะการศึกษาประชากรงานวิจัยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยเปลี่ยนโลกเลยนะครับเพราะว่าเราเจอปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้คนปัจจุบันเนี่ยเป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคหัวใจและโรคเส้นสมองตีบด้วย

0: ก็ใส่ถุงมือถุงเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่1 นะครับว่าแสบร้อนปลายมือปลายเท้าเกิดจากเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพนะครับรูปแบบที่2ครับเป็นอาการแสบร้อนแบบเฉพาะตำแหน่งแสบร้อนเฉพาะตำแหน่งเช่นมันปวดร้อนจากหลังลงขาไปปลายเท้าปวดแสบร้อนนะครับจากต้นคอลงไปปลายมือนะหรือจากข้อศอกลงไปที่มือนะครับหรือจากข้อมือไปที่ฝ่ามือเงี้ยคือมันจะเป็นแบบช่วงสั้นๆ นะครับรูปแบบเนี้ยจะเป็นรูปแบบของเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยถูกกดทับเฉพาะที่นะครับเช่นเป็นกระดูกหลังทับเส้นประสาทเป็นกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทเป็นผังผืดข้อมือรับเส้นประสาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับรูปแบบแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบแบบแสบร้อนเฉพาะที่นะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยเกิดจากการกดทับนะฮะอันนี้ข้อสังเกตคือมันจะไม่เหมือนกลุ่มแรกกลุ่มแรกจะปลายมือปลายเท้าสองข้างเนี่ยนะอันนี้จะเป็นเฉพาะที่อาจจะเป็นข้างเดียวนะครับที่ถูกเฉพาะที่ถูกกดทับนะเพราะนั้นการรักษาก็คือก็จะต้องหาใจเห็นว่ามันรับตรงไหนแล้วก็มีการใช้ยาหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมเช่นเอ็มไอนะฮะเพื่อประเมินว่าร่างกายถูกกดทับจะได้จังแต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะต้องใช้การผ่าตัดนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบที่2นะฮะรูปแบบที่3เนี่ยเป็นรูปแบบของการแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทที่เรียกว่าเดอร์มาโตหรือว่าแนวรากประสาทนะครับที่เป็นจากการติดเชื้องูสวัสดอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับคือในอดีตเนี่ยคือเคยเป็นงูสวัสดมาแล้วนะครับแล้วหายแล้วแต่พอหายปุ๊บเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยไอตัวเส้นประสาทนั้นเนี่ยมันก็กำเริบขึ้นมาอีกอ่ะมันก็จะมีการแสบร้อนไปตามแนวเส้นประสาทที่เคยเป็นงูสวัสดเลยนะครับรูปแบบแบบนี้ก็ตรงไปตรงมาว่าเป็นจากตัวงูสวัสดเพราะนั้นการรักษาก็ต้องใช้ยาในกลุ่มที่รักษาเรื่องลดอาการแสบร้อนนะครับนะอันสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนแบบทั่วตัวคือแบบประเมินว่าร้อนเผาๆนะฮะร้อนเผาๆร้อนแบบไม่มีตำแหน่งแน่นอนนะครับซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยเช่นผิวหนังแห้งอันนี้เจอบ่อยเลยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยความชุ่มชื้นของผิวหนังเนี่ยจะลดลงนะครับจะเกิดผิวหนังแห้งแล้วก็แสบร้อนได้โดยเฉพาะถ้าสังเกตว่าจะเป็นหลังอาบน้ำนะหรือว่าใช้สบู่ที่ทำให้ผิวหนังแห้งมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอันนี้ได้หรือมีโรคนะครับบางอย่างซ่อนอยู่เช่นเป็นเบาหวานโรคตับโรคไตไทรอยเนี่ยบางทีก็ทำให้มีการแสบร้อนตามตัวได้เช่นเดียวกันสุดท้ายคือไม่มีสาเหตุอะไรเลยครับเป็นแค่เรื่องของความเครียดและความวิตกกังวลนะครับนะก็จะรู้สึกอันแบบเนี้ยขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาถ้าไปหาคุณหมอเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็จะซักประวัติแบบนี้แหละครับเพื่อหารูปแบบของ อาการแสบร้อนว่ามันน่าจะมีแพทเทิร์นนะครับที่เข้าได้กับรอยโรคณตรงไหนนะครับก่อนที่จะวางแผนการรักษาต่อไปนะฮะอาจจะต้องมีการเจาะเลือดประเมินนะโดยเฉพาะเบาหวานตับไตพวกนี้นะประเมินไทรอยเนี่ยเป็นเบสิกเลยนะครับที่ต้องประเมินถ้าเจอสาเหตุก็รักษาตามสาเหตุถ้าเป็นเบาหวานต้องควบคุมเบาหวานให้ดีแต่ถ้าดูแล้วทุกอย่างไม่มีสาเหตุเนี่ยบางทีคุณหมอเขาอาจจะเริ่มให้ยาที่ทำให้แบบสมองมันรู้ความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะไม่มีอันตรายอะไรบ้างในกลุ่มที่หาสาเหตุไม่เจอนะก็ธรรมชาติของผู้สูงอายุนะครับการพักผ่อนหลับให้ดีการ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะฮะไม่ร้อนเกินไปนะครับอาบน้ำการอาบน้ำเช็ดตัวเนี่ยก็อาจจะช่วยได้รวมทั้งการทำจิตใจให้สงบมีความสุขไม่เครียดเนี่ยนะครับก็ทำให้อาการแสบร้อนพวกนี้ลดลงได้เช่นกันนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ถ้ามีปัญหาลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีสาเหตุเฉพาะที่บางทีก็มียาบางอย่างที่อาจจะทำให้ช่วยได้นะเช่นถ้าเป็นแสบร้อนจากงูสวัสดเนี่ยนะฮะมันก็จะมียาแบบกำจัดจงได้เลยนะครับต้องมาฝากครับสำหรับอาการแสบร้อนตามตัวในผู้สูงอายุครับผม
1: โอเคครับเรียบร้อยครับข้อมูลด้านสุขภาพจากทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ฟังสปอร์ตเลยเดี๋ยวคนที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถาม

0: นะประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพหยกยาต่างๆช่วงหมอมกรนี่ขอเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะเราจะเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับคำถามต่างๆขออนุญาตเลยนะหลังจบสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะเบอร์เดิมครับ02-290-0473นะครับ02-290-0473แล้วก็ท่านต้องการผลิตภัณฑ์ไพโพเบตนะครับซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายซื้อออนไลน์ได้นะครับช้อปปี้ Lazada มีหมดเลยนะหรือช็อปของไพโพเบตรวมทั้งที่พันทิพย์งามวงวานชั้น7นะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานชั้น7ล็อกกลางๆล็อกกลางๆผมไปใช้บริการบ่อยนะครับร้านเภสัชนิตยานะครับราคาก็ไม่แพงครับคุยกันได้แล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องของการใช้หยกยาสมุนไพรด้วยนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาคุยกับคุณหมอมกรปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพได้นะครับ02-290-0473ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยตัวใหม่ดูแลผิวพรรณนะครับอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับครีมกันแดดน่าสนใจนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องของการที่ต้องออกทำงานเจอแสงแดดนะครีมกันแดดสำคัญนะครับสำคัญอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่022900473โทรจากไหนครับ
6: จากหาดใหญ
5: ่นะครับพูดดังๆนิดนึงนะคุณหมอฟังอยู่ถามได้เลยครับ
6: อยากจะซื้อยาจากอภัยภูเบศ
5: ซื้อยาจากอภัยภูเบศ
6: ใช่อ
5: ยู่หาดใหญ่ใช่ไหม
6: ใช่มันแต่ก่อนมันมีไอไซบูรีนแต่ยื่นหลังน้ำท่วมไปหาซื้อเขาบอกว่าไม่มีมาขาย
5: แล้วไม่มีมาขายแล้วแล้วก็เราไม่รู้จะซื้อที่ไหนเนาะถนัดจะซื้
6: อ
5: ถนัดจะตกลงว่าจะให้จะซื้อทางโรงพยาบาลใช่ไหม
6: ใช่
5: เราหาในพื้นที่ไม่เจอนะจะซื้อทางสื่อออนไลน์ที่เป็น Shopee Lazada อะไรพวกนี้หรือว่าจะซื้อทางโทรศัพท์ครับ
6: ซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้เนาะ
5: ก็ได้ครับแล้วแต่เราสะดวกเลยครับ
6: เพราะมือถือของป้านี้น้ำมันโทรเข้าโทรออกเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้อย่างนั้น
5: โอเคโอนตังได้ใช่ไหมครับ
6: ได้เวลาเขามาส่งนะ
5: ฮะไม่ฮะไม่มีเก็บปลายทางครับ
6: อ๋อเหรอ
5: ใช่ครับ
6: ตังก็ได้นะไม่เป็นไรโอนตัง
5: ของเราไม่มีบริการเก็บปลายทางครับ
6: เออได้โอนตังก็ใช้โทรศัพท์ของ
5: ใช่ครับได้ครับได้ครับจดเบอร์เลยครับถ้างั้นครับ
6: เก็บเบอร์เหรอ
5: จดมีประกาศจดเบอร์โทรศัพท์ไหม
6: แต่ว่าเขาต้องมาส่งถึงที่ตรงนี้แหละถูกไหม
5: ถูกต้องครับส่งถึงปลายทางที่บ้านเลยครับแต่ว่าต้องโอนเงินก่อนครับ
6: โอนเงินล่วงหน้าก่อนใช
5: ่
6: ไหม
5: ใช่ครับต้องโทรไปถืออย่างนี้พอผมให้เบอร์คุณน้าไปเนี่ยคุณน้าก็โทรไปที่ฝ่ายขายรายละเอียดก็จะคุยกับฝ่ายขายเขาต้องการตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้แล้วเขาก็เช็คยอดมาราคาเท่าไหร่ราคาเท่านี้นะมีส่วนลดอะไรบ้างเขาก็จะอธิบายให้ฟังเสร็จแล้วคุณน้าก็โอนตังไปให้เขาพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ให้เขาเดี๋ยวเขาจะจัดการส่งมาให้ตามที่อยู่ครับ
6: แล้วคุณบอกโทรจับช้าๆนะ
5: จ้าได้จ้าได้จ้าพร้อมยังครับ
6: พร้อม
5: นะ02จดยัง02จดแล้วนะ 02จดหรือยังครับ
7: แล้วค่ะ02
5: แล้วก็จด02อีกตัวหนึ่ง
7: 02อีกตัวหนึ่ง
5: แล้วก็877
7: 877
5: แล้วก็
7: 10
5: ผมทวนให้คุณน้าดูที่ว่าตรงที่ผมบอกไหมนะ
7: 02 2020287710
5: ใช่ครับใช่ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ฝ่ายขายอัตโนมัติมันจะให้ต่อไปอีกเบอร์หนึ่งฝ่ายขายจะเป็นต่อ2นะครับ
7: ฝ่ายขายเรื่องจะมีอีก
5: ใช่มันจะเป็นเบอร์รับอัตโนมัติแล้วก็จะบอกว่าต่อฝ่ายนี้ไปเบอร์1ฝ่ายขายไปเบอร์2ฝ่ายปรึกษาไปเบอร์3อะไรเงี้ยครับคุณน้าก็ต้องกด2เพื่อจะต่อไปที่ฝ่ายขายอีกทีนึง
7: ต่อ2
5: ใช่ครับแล้วก็คุยกับฝ่ายขายเขาเลยว่าต้องการตัวไหนบ้างกติกาต้องทำอะไรบ้างนะโอเคไหมอ
7: ยากจะถามคุณมาลงเนาะฟังโอ้นี่ฟังมาหลายปีแล้วยังได
5: ้โอ้ขอบคุณครับ
7: ว่าเรามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกนี่แหละ
5: เดี๋ยวถามคุณหมอเลยมีอาการอะไรถามคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
7: มันปวดแสบปวดร้อนอยู่ที่ต้นคอทั้งหัวขึ้นหมดเลยทั้งตามตัวล่ะแต่เรามีโรคกระดูกทับเส้นมา20 กว่าปีแล้วนะผ่าตัดไม่ได้เพราะเป็นโรคกระดูกคุณมันอยู่ที่ก้นกบอ่ะเรานั่งตอนนี้เวลานอนนี้นะพอนอนปั๊บแต่ก่อนไม่เคยนะนอนมาหลาย10 ปีก็ไม่เคยเจ็บนี่เดี๋ยวนี้ระยะนี้น้ำหนักใจมาตัวหนักนะพอนอนปั๊บเราจะนอนหงายอยู่แล้วใช่ไหม
5: mm-hmm.
7: แต่ทีนี้พอนอนหงายปั๊บนะถ้าจะตื่นขึ้นมามันจะเข้าห้องน้ำนะเราพลิกตัวเสร็จแล้วมันยังไม่มีอาการเท่าไหร่โอ้ยตอนลุกนี่สิไม่ไหวมันกระดูกมันไปคนละซ้ายกับขวาอย่างนี้เจ
5: ็บ
7: มาก
5: ครับ
7: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะ
5: เอาทั้งเรื่องกระดูกเอาทั้งเรื่องของแสบเนื้อแสบตัวด้วยใช่ไหมหรือว่าเอาเรื่องไหน
7: เอาเรื่องกระดูกนี่แหละที่บอกคุณ
5: โอเคเอาเรื่องกระดูกนะเดี๋ยวให้คุณหมอเขาเดี๋ยวค
7: ุณตะคิวมือที่ปลายนิ้วนะเป็นตะคิวมา8 เดือนแล้วตะคิวมันก็คนเอาวันนู้นไปให้ประตูบีบอย่างนี้
5: เป็นตะคิวเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นตะคิวหรือเน็บชา
7: เพราะว่าเน็บตาอ๋อแต่ว่าทำไมปลายมือนี่แข็งมากแล้วมือกันเลือดบีบไม่ได้อะ
5: ชาเป็นชาถ้านิ้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเน็บชาไม่ใช่ตะคิวครับ
7: อามากขนาดนั้นเลยเหรอทั้งวันทั้งคืน
5: เดี๋ยวนิดนึงคุณหมอครับมันเป็นตะคิวที่นิ้วได้ไหมครับ
8: คือตะคิวที่นิ้วก็เป็นได้ครับมันมีกล้ามเนื้อในการที่จะหดเกร็งได้แต่ต้องมาประเมินว่าไอ้ที่รู้สึกปวดเนี่ยมันเป็นข้อหรือกล้ามเนื้อ
7: มันกล้ามเนื้อ
8: ครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็อาจจะเป็นได้ครับ
7: เป็นข้างเดียวซะด้วยนะข้างที่เจออุบัติเหตุแล้วก็เคยอุ้มสามีตอนที่เขาติดเตียงแล้วตอนนี้เขาเสียไปแล้วอุ้มเขาเพราะว่าเขาติดเตียงไม่เคลื่อนไหวแล้วเรามีปัญหาเรื่องกระดูกมาแล้ว
5: โอเคเดี๋ยวนะเอาทีละสเต็ปนะเอาเรื่องกระดูกก่อนนะลุกแล้วนี่กระดูกมันรวนไปหมดเลยโอ้โหคุณหมอแนะนำยังไงดีครับ
8: ก็ต้องปรับตัวต้องรับ
5: คุณน้าฟังคุณน้าฟังให้เข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพูดค่อยก็แล้วถ้ามีคำถามเดี๋ยวค่อยถามเสริมที่หลังให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจก่อนนะคุณน้านะฟังเรื่องกระดูกก่อนเชิญคุณหมอครับ
8: ก็ต้องเข้าใจสภาพตัวเองก่อนนะแต่อย่างที่คุณป้าเราก็ตรงไปตรงมาคุณป้าก็เข้าใจดีอยู่แล้วกระดูกทับเส้นกระดูกพรุนเพราะนั้นร่างกายเราไม่แข็งแรงคนแรงที่มากระทำไม่ไหวรับไม่ไหวแนวทางก็คือก็ต้องปรับตัวก็ต้องใช้งานน้อยลงก้มยกต่างๆก็ต้องทำน้อยลงครับเพราะผ่าตัดไม่ได้แล้วผ่าตัดไม่ได้ก็ต้องปรับตัวถ้ายังมีอาการอยู่ก็อาจจะช่วยพวกลดยาปวดลดการปวดรากประสาทลดการอักเสบอะไรพวกนี้ครับแต่มันไม่หายขาดนะโรคพวกนี้เราต้องปรับตัวไปเรื่อยๆ
7: ไม่โทษนะโทษนะเรายังกินยาพวกนี้อยู่ทั้งวิตามิน B16 B12 B16 แล้วก็โอ้ยสมุนไพรสารพัดเนี่ยวันเปลี่ยนสารพัดอย่างสังฆาตมั่ง
6: ล้วก็หัดพหาสาราเพราะว่าเราขออภัยบุกไอ้เนี่ยสมุนแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ไปเบิกกับเขาอยู่ตลอดกินมัน20ปีได้แล้วแหละกินมั่งหยุดมั่งกินมั่งหยุดมั่งเพราะกลัวไตกระตับแล้วแต่ว่ามันชา

0: นะคะแล้วไอ้ลูกกระดูกนี้เราก็เป็นมาตั้งโอ้โหตั้งแต่ปี4-5-4-8เนี่ยเราก็ทั้งฝังเข็มทั้งนวดแผนไทยทั้งฟื้นฟูกายภาพมันทำยังไงได้เนาะ
1: ครับมันพุนมันผุมันบางแล้วมันก็ไม่อาจจะกลับมาได้แล้วต้องประคองมันประคองมันและงานที่เราทำก็อย่าให้มันไปกระทบกระเทือนมากนักกับโครงสร้างของกระดูกเรานะครับส่วนสมุนไพรที่กินก็กินเท่าที่จำเป็นนะอย่าไปกินจนมากเกินไปกินให้เหมาะสมอยู่ยาต่างๆให้เหมาะสมกับเราด้วยเอาเรื่องกระดูกคงได้ประมาณนี้นะอย่าให้ล้มนะล้มเดี๋ยวกระดูกหักนะครับส่วนเรื่องนิ้วที่คุณหมอบอกว่าประเมินว่าอาจจะเป็นตะคริวได้คุณหมอแนะนำยังไงครับ
2: เยอะๆนะครับแช่น้ำอุ่นใช้ยานวดนะฮะอย่าไปอยู่ในที่เย็นนะครับก็เหมือนกันฮะไอตัวตะคริวไปมือไปเท้านี่ก็แก้ไม่ค่อยจบสำหรับผู้สูงอายุมันเป็นความเสื่อมสภาพเหมือนกันก็ใช้น้อยๆฮะครับ
1: ใช้นิ้วให้น้อยลงนวดได้ประคบน้ำอุ่นได้แช่น้ำอุ่นได้จะช่วยได้ส่วนหนึ่งใส่ถุงมือนอนเป็นทั้งวันหรือเป็นช่วงไหนครับเป็นตอนไหนครับ
0: เป็นทั้งวันทั้งคืนเป็น24ชั่วโมงเลย
1: ฮะแต่คิว
2: ผมว่าถ้าอย่างเงี้ยลองปรึกษาคุณหมอดูดีกว่าเผื่อจะยาบางตัวช่วยกินนะฮะ
1: มีโอกาสต้องไปปรึกษาหมอเพิ่มเติมนะเรื่องนี้นะ
2: อันนี้ดีกว่าเนาะ15นาทีแล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: มี2ปัญหานะหลักๆนะโอเคไหมเคลียร์นะจ้าจ้าสู้ๆครับสู้ๆครับบางอย่างมันรักษาไม่ได้อยู่กับเราไปแล้วก็อยู่กับมันไปค่อยๆทำไปครับผมโอเคครับต่อครับท่านอื่นที่รออยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับฮัลโหลถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับพูดดังๆ
3: มันแปลว่ามันเป็นกระดูกทับเส้นมันจำใจมันปวดตั้งแต่หลังแล้วถึงกระโปรกก็ลงประชาตามขาตามขาเลยอ่ะ
1: แล้วไงครับคำถามคือ
3: มันเป็นอะไรอ่ะ
1: กระดูกทับเส้นไปหาหมอมาแล้วกระดูกทับเส้นไปหาหมอมาแล้วกระดูกทับเส้นแล้วมันช้าจากหลังลงสะโพกลงขานะก็คือกระดูกทับเส้นเป็นโรคกระดูกทับเส้นครับ
3: คำถามมันจะหายไหม
1: มันจะหายไหมจะดูแลเองยังไงครับคุณหมอแนะนำหน่อยครับเชิญครับ
2: ถ้ามันชาแล้วโอกาสหายยากนะครับถ้ามันเป็นมากๆแล้วเนาะก็คือเอางี้ถามคุณป้าก่อนป้าไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาแนะนำยังไงอ่ะตอนเนี้ยเขาจะผ่าตัดป้าเปล่า
3: เขาไม่ผ่าตัดแต่เขาให้กินวิตามินหมอเขาก็ให้กิน
2: มียาอื่นด้วยไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ถ้าไม่มีคุณป้าต้องไปปรึกษาเขาใหม่นะครับเพราะว่าไอ้วิตามินอะมันไม่ต้องกินก็ได้เพราะไม่ได้ขาดวิตามินหรอกมันเป็นปัญหาของตัวรากประสาทหลังนะครับมันถูกกดทับกระดูกสันหลังมันสุดตัวแล้วรากประสาทมันถูกกดทับเป็นบาดเจ็บโรคพวกนี้ไม่หายขาดหรอกมีนี่แต่ตรงกับซุดสองอย่างเราย้อนคืนเวลาไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องประคองไว้ไม่ให้มันแย่ลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือก็เหมือนกันนะฮะต้องรู้ตัวเราต้องหลีกเลี่ยงการก้มยกให้ได้มากสุดต้องลดกิจกรรมที่ทำให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องอาจจะมียาบางตัวที่ช่วยลดอาการดีขึ้นอีกต้องถามหมอประเมินว่าต้องผ่าตัดหรือยังมันจะเป็นขั้นตอนแบบนี้ครับคุณป้าครับ
1: โอเคไหมพอเข้าใจไหมหลักการที่คุณหมอแนะนำเนาะถ้ายังไม่อยากผ่าตัดก็ดูแลไปประคับประคองไปก็อยู่ตัวเราเองนะครับ
3: ผ่าได้75
1: ได้75ถ้าหมอบอกผ่าได้ก็ได้ครับ
2: ใช่ฮะผ่าตัดได้ครับ
1: ครับ
3: จ้า
1: โอเค
3: นะ
1: จ้าจ้าโชคดีครับโชคดีครับกระดูกทับเส้นก็เป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งก็ต้องแก้ไขกันไปตามลักษณะของโรคหนักครับหนักเบาแล้วแต่นะ

0: ปิดวิทยุด้วยค่ะคุณจากขอนแก่น
1: จากวิทยุจากฟูลออฟซีทีด้วยครับ
0: คุณหมอฟังทันไหม
2: ไม่ทันขออีกทีนึงฮะ
0: อย่า
2: ฟังแต่เพลงฮะ
0: เอาเพลงออกเอาเพลงออกเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดเอาเพลงออกเอาเพลงออกถามใหม
1: ่ฟูลออฟซีทีคืออะไรครับ
0: ฟังออกไหมครับ
2: ผมเดาว่าเป็นยาตัวหนึ่งนะฮะดูออกซิซีนเป็นยาในกลุ่มต้านซึมเศร้าดูล็อกซิซีนดูล็อกซิซีนนะครับเป็นยาในกลุ่มต้านซึมเศร้าแต่ว่าปัจจุบันอ่ะมันเอามาใช้พวกเจ็บเส้นประสาทด้วยนะครับเช่นพวกนี้แหละแสบร้อนตามตัวปวดไปเท้าอะไรเงี้ยดูล็อกซิซีนครับมีข้อบ่งชี้คือเรื่องซึมเศร้ากับเส้นประสาทส่วนปลายครับ
0: โอเคครับซึมเศร้ากับเจ็บปวดปลายประสาทส่วนปลายนะครับ
2: ครับผมดูรับ
0: โอเคครับโอเคครับอ่ะเคลียร์ให้เรียบร้อยครับต่อครับเหลืออีกประมาณ10นาทีครับผู้ฟังที่มีปัญหาแล้วอยากจะขอคำแนะนำมาเชิญครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ถามได้เลยครับ
3: เรื่องสอบถามอะครับเวลาถ้าเรานอนไปแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมงมันมีอาการตื่นก่อนตอนดึกเงี้ยครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างเราแก้อย่างไรได้บ้างครับอาจารย์ครับ
2: มันก็เกิดจากการที่เราหลับไม่ลึกฮะเพราะว่าวงจรการนอนเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกเล็มกับนอนเล็มนะฮะปกติเนี่ยหลับลึกเนี่ยเล็มเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันจะไปพีคแถวๆแบบ2-3เนาะแล้วก็เราจะตื่นมาใกล้ๆ5-6 โมงอะไรประมาณนี้คือการที่คุณเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าไม่ลึกครับมันหลับลงไปไม่ถึงแบบนอนเล็มที่ยาวนานผมก็เลยตื่นเพราะนั้นจริงๆเนี่ยจุดสำคัญคือต้องหาว่ามันมีตัวกระตุ้นอะไรครับก่อนนอนอ่ะเช่นถ้าเป็นร่างกายก็คือออกกำลังกายใช่ไหมหรือว่ากินอาหารมื้อเย็นมันให้เวลานอนมากเกินไปหรืออิทธิพลของน้ำชากาแฟพวกนี้หรือแม้กระทั่งเนี่ยการดูหนังดูคลิปพวกนี้ที่มันกระตุ้นให้มันเกิดการตื่นตัวตลอดเวลาแต่ว่าจุดสำคัญจริงๆที่ผมมักเจอก็คือมันเป็นความเครียดลึกๆครับเวลาเราเครียดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าช่วงแรกมันอาจจะดูง่วงเนาะแต่มันหลับไปแล้วมันเหมือนการระแวงมันหลับไม่ลงมันเป็นกลไกการปกป้องตัวเองของมนุษย์ทุกคนนะครับเวลาเราเจอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะหลับๆตื่นๆมันจะระแวงครับเพราะนั้นฝากดูเรื่องความเครียดเลยครับผมครับ
3: โอเคได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
2: ครับคุณมากครับ
0: โอเคต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะมันนอนไม่หลับ
0: คือปัญหานอนไม่หลับว่างั้นเถอะ
4: ค่ะ
0: มีปัญหานอน
4: อายุ57 ปีค่ะนอนไม่หลับมาหลายเดือนแล้วคือทำทุกอย่างคือไม่เครียดไม่อะไรแต่เป็นโรคประจำตัวนะคะเบาหวานไขมันโรคเลือดจางอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทำยังไงก็ไม่หลับนะคะมียาอะไรที่แบบว่าให้มันหลับอะไรเงี้ยค่ะ
2: ขั้นต้นก่อนนะพอไม่หลับก็เครียด
4: ค่ะ
2: คุณป้าเข้าใจเรื่องนี้นะครับ
0: โอเคคุณป้าคุณป้าฟังทางวิทยุเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะโทรมาใหม่ก็แล้วแต่นะครับ
2: ฟังวิทยุเลย
0: ฟังวิทยุเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณหมอฟังจะคุยให้ฟังเรื่องนอนไม่หลับนะครับโอเค
2: เ
0: ดี๋ยวแป๊บนึง
2: ตันครับ
0: สายนี้ไม่ใช่คุณป้าใช่ไหมคุณป้าป่ะฮัลโหล
5: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่รอแป๊บนึงเชิญคุณหมอครับ
2: คือนอนไม่หลับเนี่ยในมุมมองสมองแปลว่าสมองเครียดครับนะต่อเนื่องจากสายที่เนี่ยพี่ก็หลับตื่นหลับไม่ลึกป้านี่นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับนี่คือหนักเลยคือสมองมันตื่นตัวตลอดเวลามันหลับไม่ลงมันมีเรื่องกวนใจเราครับลึกๆนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าในมุมมองจะแก้ที่ต้นเหตุจริงๆอ่ะก็คือต้องดูว่าเรากังวลเครียดเรื่องอะไรนะฮะอย่าไปคิดอย่าคืออย่าไปตั้งเป้าว่าเราไม่เครียดเราต้องบอกก่อนว่าเรามีเรื่องอะไรเพราะว่าสมองมันแสดงออกแบบนี้นะครับนะต้องพยายามแก้ที่ต้นเหตุเนาะแล้วก็การบรรเทาเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับเช่นการสร้างสิ่งพร้อมให้เหมาะสมการทำกิจกรรมถ้าไม่ง่วงหาอะไรทำก่อนนะครับทำใจให้สบายผ่อนคลายนะแล้วก็ตื่นเป็นเวลาตื่นผมแนะนำว่าตื่นไม่เกิน6โมงจะนอนตีสักก็ตื่น6โมงนะครับแล้วก็กำลังจะนอนนะฮะหลีกเลี่ยงน้ำชากาแฟแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆของมันจะเข้าที่ถ้าเราแก้เรื่องที่ได้นะมันก็จะดีแต่ถ้าเราไม่แก้เรื่องเครียดกินนอนหลับยังไงก็ไม่วันหายนะครับยังมันเป็นแค่มันกลไกการเสพติดนั่นแหละนะครับแต่ถ้ามีปัญหาเยอะจริงๆผมแนะนำพบจิตแพทย์นะครับจิตแพทย์เขาประเมินว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับก็ปุบสั้นๆนะประมาณนี้ฮะ
0: โอเคครับคงพอเข้าใจเนาะคุณหมอพยายามไม่แนะนำให้กินยาเองนะครับต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาจิตแพทย์นิดหนึ่งนะฮะโอเคครับเชิญถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: จะถามว่าไอ้ยาความดันตอนเช้าเนี่ยเขาให้ทานหลังอาหารบังเอิญว่าลืมก็ไปทานตอนบ่ายเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ
2: ถ้ากินเช้าสั่งเช้ากินบ่ายไอ้ได้ครับคุณป้าครับแต่ถ้าแบบมันข้ามไปถึงตอนเย็นแล้วก็ไม่ต้องแล้วไปกินอีกวันหนึ่ง
4: หรือมากจะช่วงบ่าย
2: เช้ามากินบ่ายนี่พอไหวแต่ว่าผมแนะนำว่าเราไม่ควรจะลืมบ่อยๆหรอกเราจะต้องให้มันเป็นแบบมั่นมือมั่นเลยว่าคือต้องกินต้องมีวินัยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
4: ค่ะพอดีตอนเช้าไม่ค่อยได้ทานข้าวทานเป็นพวกนมพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลื
2: มต้องตั้งใจต้องแปะไว้เลย
0: ใช่
2: เขียนตู้เย็นเขียนนะ
0: โอเค
2: ชัดๆเลยครับ
0: แต่ถ้าลืมสายกินตอนบ่ายยังพอได้อยู่ครับ
2: ได้พอได
0: ้ยังพอได้อยู่ครับนานๆครั้งไม่เป็นไรครับ
4: ไม่บ่อยค่ะ
0: ดีครับดีอย่าให้บ่อยที่สุด
4: ค่ะ
0: โอเคครับ
4: ค่ะ
0: เคลียร์นะ
4: ค่ะเคลียร์ค
0: ่ะเคลียร์เรียบร้อยครับได้อีกหนึ่งท่านครับมาอีกหนึ่งท่านนะอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับปิดวิทยุแล้วถามเลยปิดวิทยุแล้วถามเลยครับ
5: แล้วครับ
0: ถามได้เลยครับ
5: ผมเป็นลำไส้อะไรไม่รู้มันถ่ายไม่ออกเป็น
0: ท้องผูกว่ากันเถอะท้องผูกเปล่าฮัลโหล
5: ฮัลโหลครับ
0: ตกลงเป็นท้องผูกใช่ไหม
5: เป็นลำไส้แบบว่าถ่ายไม่ออกเนี่ยมันเป็นโรคอะไรผมเป็นมา 2-3 เดือนเอง
0: แล้วรู้ได้ไงว่าลำไส้เราถ่ายไม่ออกอ่ะ
2: ถ่ายไม่ออกคือท้องผูกนะครับ
5: มันถ่ายออกนิดเดียวมันเป็นคอลอกเลนนะออกนิดเดียวทำยังไงผมไม่รู้มันเป็นอะไร
2: คืออย่างนี้ถ้ารูปแบบอย่างนี้มันเป็นลักษณะของการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติผมแนะนำพบคุณหมอดีกว่าครับเผื่อต้องส่องกล้องลำไส้เผื่อต้องส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ครับแบบนี้รูปแบบแบบนี
0: ้
2: แต่พบคุณหมอโรงพยาบาลดีกว่ามาส่องกล้องน่าจะดีกว่าถ้าเป็นมา 2-3 เดือนแล้วนะมันเป็นรูปแบบการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติ
5: ครับ
2: คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะไอ้ที่เรากลัวที่สุดคือกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ไงแบบเนี้ย
5: ผมสงสัยเป็นมะเร็งเนี่ยผม
0: นั่นแหละก็เลยหมอเลยแนะนำให้ไปหาคุณหมอเผื่อจะต้องกล้องส่องกล้องนะนะ
5: แล้วรักษาได้หรือเปล่านี่โรคนี้นะ
0: มะเร็งอ่ะเหรอ
5: ครับ
0: รักษาได้ครับรักษาได้ครับไปหาหมอเลยครับไม่ต้องกลัวครับ
5: ไปหาหมอผมมันกลัวจนจะส่งกล้องนี่นะผมกลัวผมไม่ไปเนี่ย
0: กลัวก็ไม่
2: ไม่ดีครับไม่ต้องไม่กลัวนะฮะ
0: กลัวไม่หายครับกลัวไม่หายครับ ต้องไม่กลัวครับเป็นก็เป็นกลัวอะไรกับมันเป็นก็รักษาผมยังไปตัดชิ้นเนื้อมาเลยต่อมลูกหมากเออเป็นก็เป็นเป็นก็รักษาไม่เป็นก็ต้องรักษาอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรหรอกรักษาไปตามที่มันเป็นนั่นแหละมันเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าเรารู้เราก็รักษาตามที่มันเป็นไม่ต้องกลัวครับ
5: เดี๋ยวนี้มันเป็นท้องผูกถ่ายยากถ่ายไม่ออกนี่เดี๋ยวนี้เป็นมาหลายเดือนสองสามเดือนทรมาน
2: เบื้องต้นน่ะลองกินผักให้มากขึ้นหน่อยลองดูนะฮะลองกินผักให้มากขึ้น
0: เบื้องต้นกินผักกินน้ำมากขึ้นดูซิถ่ายดีไหมถ้าถ่ายดีก็อาจจะดูอาการได้ต่อไปอีกถ้าทางถ่ายไม่ดีก็ไปหาหมอนะหมดเวลานะ
5: คร
0: ับ โอเคคุณหมอ Facebook ต่อใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: นะ Facebook ต่อครับ
0: โอเคครับไปฟังข่าวครับใครอยากจะชมคุณหมอทาง Facebook ต่อก็เข้าไปชมได้เลยครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
13: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
12: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
14: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
7: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการภัยพิบัติเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม์
15: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายยติด่วนกรณีอุทกภัยโดยเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบไม่เน้นเฉพาะการเยียวยาหลังจังหวัดน่านเผชิญน้ำท่วมจากฝนตกหนักและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งระบบรับมือแบบเดิมอาจไม่ทันการพร้อมเสนอให้พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยโดยชุมชนควบคู่กับเซลล์บอร์ดแคสต์และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการภัยพิบัติใช้เทคโนโลยี GIS เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทางพื้นที่น้ำท่วมระดับความสูงกลุ่มเปราะบางสถานะการอพยพและตำแหน่งทีมกู้ภัยเพื่อบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เสนอให้นำข้อมูลทะเบียนบ้านและพิกัดพื้นที่มาแชร์เร่งจ่ายเงินเยียวยาลดขั้นตอนเอกสารและจัดทำทะเบียนเครื่องจักรและทรัพยากรทั่วประเทศเพื่อให้สามารถจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ทันทีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำบทเรียนน้ำท่วมน่านไปจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับใหม่และเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องโด โดยยกกรณีฝ่ายธงน้อยเป็นตัวอย่างของปัญหาการทำงานแยกส่วนระหว่างหน่วยงานและตั้งคำถามถึงแผนงบประมาณปี2570สำหรับปรับปรุงฝ่ายดังกล่าวสวิสาปทุมมารายงาน
7: การยางแห่งประเทศไทยรับฟังปัญหาชาวสวนยางทั่วประเทศเร่งแก้กฎระเบียบและปัญหาหนี้สินพร้อมใช้เทคโนโลยียกระดับผลผลิตและเพิ่มมูลค่ายางพาราน
16: ายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางกยธ.ระดับประเทศครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ากยธ.และเกษตรกรชาวสวนยางต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนขณะที่นายเบญจพลระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่ายางพาราโดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักอย่างไรก็ตามการประชุมเปิดโอกาสให้เครือข่ายสะท้อนปัญหาจากพื้นที่โดยเฉพาะระเบียบและข้อกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกรซึ่งกยธ.จะรวบรวมข้อเสนอเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ทันทีจะเร่งรัดให้เกิดผลโดยเร็วชาวนันมาลีรายงาน
7: นายอำเภอเบตงกำชับกำลังพลยกระดับคุมเข้มพื้นที่หลังหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซีย
17: นายอิสมาแอร์ยาโกนายอำเภอเบตงพร้อมฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาพร้อมกำชับกำลังพลยกระดับคุมเข้มพื้นที่หลังหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซียและเป็นช่วงเวลาที่อาจมีการฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจุดสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางต่างๆอย่างต่อเนื่องยึดหลักรู้ทันรู้คนรู้สถานการณ์พร้อมประสานข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการปราบปรามยาเสพติดอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายนอกจากนี้นายอำเภอเบตงยังนำฝ่ายความมั่นคงตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กม.13และกม.19ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความรัดกุมในการดูแลสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นประจำครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มนะครับหรือว่า23นาฬิกาแล้วก็เรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับวันนี้มีไปรษณีย์บัตรมาเยอะมากหลายท่านหลายฉบับเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละฉบับเนี่ยเขียนมายาววันนี้ขออนุญาตเปิดเพลงตามคำแนะนำทางไปรษณีย์บัตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอย่าง3เพลงแรกวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของครูเอื้อทั้งหมดเลยนะครับ3เพลงแรกเป็นเพลงของครูเอื้อก็ตามที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้าสู่รายการและเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงของครูเลิศประสมทรัพย์นะครับตามคำแนะนำของไปรษณีย์บัตรที่นำมาเรียบเรียงไว้ว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงเยอะๆมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตามคำแนะนำบ้างผมเลือกมาฝากบ้างและที่สำคัญสาระความรู้ข่าวสารต่างๆมากมายนำมาฝากกันในเพลงประทับใจครับ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นะครับซึ่งได้ประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีนะครับหลังในนะฮะของทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีนายโสพลสารำประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมบอกว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับสำหรับการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่26สิงหาคมนั้นนายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานนะครับก็คือการจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุนะครับรวมทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบนะครับมีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนด้วยนะครับการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในรายการเพลงประทับใจของเรานะครับฟังเพลงสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวอื่นๆมาฝากกันอีกครับ

0: มาถึงช่วงชื่นชมนิยมไทยกันบ้างนะครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทำช่วงชื่นชมนิยมไทยไว้หลายตอนเป็นการเริ่มต้นนะครับคือแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันมีที่มาเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราอาจจะไปใช้บริการไปพบเจอเดินไปเจอหรือว่าทราบว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงช่วงนี้เราไปติดตามกันจากคุณคณิษฐายิ้มดีครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครนั้นมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจึงถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งแม่น้ำเรียกว่าฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีค่ะชื่นชมนิยมไทยในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปทำความรู้จักกับจังหวัดธนบุรีว่ากันว่ากรุงเทพและธนบุรีนั้นเป็นจังหวัดคู่แฝดที่แยกกันไม่ออกเลยค่ะจังหวัดธนบุรีเป็นนครหลวงในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชระหว่างพ.ศ. 2310ถึงพ.ศ. 2325ก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะทรงย้ายพระราชวังมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ก็ไม่ได้ย้ายออกจากกรุงธนบุรียังอยู่ภายในเขตคูเมืองของธนบุรีคือคลองคูเมืองเดิมจากปากคลองตลาดมาถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในปัจจุบันซึ่งเป็นคูเมืองของกรุงธน

ผิดชอบในการบริหารงานของจังหวัดต่อมาเมื่อวันที่21ธันวาคมพ.ศ. 2514ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้ปรับปรุงระบบการปกครองจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานเช่นเดิมซึ่งหลังจากนั้นถัดมาอีกประมาณ1ปีในวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2515คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่335ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่อีกครั้งคือให้รวมกิจการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีตลอดจนสุขาภิบาลต่างๆในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นหน่วยการปกครองเดียวกันคือกรุงเทพมหานครค่ะและให้มีผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมืองแต่งตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีและให้มีสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละ1คนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2518ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครมีผลให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวงและให้แบ่งเขตพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวงตามลำดับโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1คนและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งค่ะและให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตปกครองเขตละ1คนถ้าเขตใดมีประชาชนเกิน 150,000 คนสามารถเลือกจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มได้อีก1คนค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2528ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528กำหนดการบริหารกรุงเทพมหานครให้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวส่วนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนแต่งตั้งนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาเขตที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเขตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างน้อยเขตละ7คนค่ะซึ่งก็คือระบบการบริหารกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั่นเองค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเพลงประทับใจในวันนี้ข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันพร้อมเพลงเพราะๆน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์กับเพลงประทับใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคืนนี้หลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

ืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีปลาตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันมองขึ้นมาจากน้ำมันก็เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อสีแดงๆน่ากินมาชิ้นหนึ่งปลามก็อยากกินชิ้นเนื้อนั้นบ้างนกอีกตัวหนึ่งก็เห็นสุนัขจิ้งจอกคาบชิ้นเนื้อแดงๆมาน่ากินเหมือนกันนกก็อยากกินชิ้นเนื้อนั้นบ้างฝ่ายปลาก็เลยว่ายไปทางใกล้ๆผิวน้ำก็ไปใกล้เจ้าตัวสุนัขจิ้งจอกท่านผู้ฟังคิดว่าใครจะได้ชิ้นเนื้อที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกคาบมาอยู่ไปกินใบให้ไม่ใช่เจ้าตัวที่คาบไว้หรอกตัวที่คาบไว้ไม่ได้กินยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพรรณนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ไกลกรวนอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนแห่งชีวิตที่จะทำให้ท่านผู้ฟังสามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งหัวข้อที่จะยกขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องของการโลภมากหลาบหายจับประเด็นนี้ไว้ดีนะท่านผู้ฟังนะเรื่องราวบางทีมันจะหลากหลายพิสดารไปจุดนั้นมาตรงนี้ข้ามสมัยกันอะไรอีกแต่เราจับประเด็นแล้วจับหัวข้อได้เรื่องราวทั้งหลายมันจะมาไหลรวมกันแล้วก็ส่วนที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรมันก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาให้เป็นข้อสังเกตได้หัวข้อประเด็นวันนี้อย่าโลภมากถ้าโลภมากมีจิตใจโลเลมีจิตใจกลับกลอกเสียสิ่งที่ควรจะได้และนำซ้ำสิ่งที่ไม่น่าจะต้องได้ที่เป็นความไม่ดีดันกลับได้อีกด้วยซ้ำซวยซ้ำสองเป็นนิทานชาดกเรื่องจุลธนุกหบัณฑิตเป็นเรื่องของคนที่มีความเชี่ยวชาญในการยิงธนูยังมากเลยก็เรียกว่าธนุกหะเนี่ยคือฉลาดในการยิงธนูแล้วคนนี้ก็เป็นบัณฑิตด้วยนะช่วยเหลือผู้คนเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ภิกษุรูปหนึ่งฟังปรารภความที่ภิกษุรูปเนี้ยอยากจะลาสิกขาไปหาภรรยาเก่าจิตใจมันเกิดปฏิพัทธ์เกิดความกำหนัดยินดีขึ้นยังไงไม่รู้ไม่ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์มาขอพระพุทธเจ้าลาสิกขาเลยเล่าเรื่องนี้ฟังไงว่าภิกษุรูปนี้แหละเคยเป็นนักแม่นธนูมาก่อนแต่สุดท้ายไม่รอดนะจะได้เล่าถึงเรื่องที่ภิกษุรูปนี้ได้เคยเกิดเป็นนักแม่นธนูท่านผู้ฟังโดยตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชดูแลความเป็นมาเป็นไปของโลกมนุษย์ของเทวดาทั้งปวงอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าก็เรียกว่าท้าวสักกะในคราวนั้นภิกษุรูปนี้ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วก็ไปเรียนความรู้วิชาทางด้านการยิงธนูมาจากเมืองตักศิลาเวลาที่เรียนความรู้ด้านวิชาใดๆท่านผู้ฟังอาจารย์ก็จะแบบว่าถ่ายทอดความรู้แล้วก็ดูแววของนักเรียนของตัวเองไปด้วยท่านผู้ฟังถ้านักเรียนคนไหนมีแววเก่งมาก บางทีก็มอบตำแหน่งเจ้าสำนักต่อให้หรือให้สอนรุ่นน้องสอนรุ่นต่อๆไปหรือถ้าบอกว่าจะต้องเดินทางกลับไปยังบ้านเมืองของตนเราก็จะมอบของขวัญบางอย่างให้แล้วของขวัญก็จะมีหลายอย่างอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นวิชาพิเศษอาจจะเป็นตำราเฉพาะหรือแม้แต่ลูกสาวด้วยซ้ำในที่นี้พราหมณ์หนุ่มมานพคนนี้เก่งมากขนาดที่อาจารย์มอบลูกสาวให้เลยทั้งหมดความเก่งกาจนี้ทำให้เธอได้ถูกเรียกชื่อว่าจุลธนุคะบัณฑิตคือบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดในเรื่องการยิงธนูคิดว่าอาจจะตัวไม่ใหญ่นะทุกฝั่งจึงเรียกว่าจุลอาจจะตัวเล็กๆคือถ้าตัวเล็กพูดอย่างนี้ก็คืออาจจะดูไม่สง่าอาจจะหน้าไม่หล่อคิดว่าอย่างนั้นนี่คือข้าพเจ้าแบบสันนิษฐานเอาเองสันนิษฐานจากเรื่องราวนี่แหละคือพออาจารย์มอบลูกสาวของตนให้กับจุลธนุคะบัณฑิตแล้วก็จะพากันกลับไปยังเมืองพาราณสีเมืองที่ตนจากมาร่างทางเดินไปท่านผู้ฟังมันก็ต้องผ่านทางกันดารเนาะผ่านป่าผ่านดงผ่านอะไรผ่านพื้นที่หนึ่งที่มีช้างป่าเชือกหนึ่งท่านผู้ฟังแบบเที่ยวมาบุกมาในบ้านของชุมชนมาทำลายเรื่องสวนไร่นามาทำลายที่อยู่อาศัยใดๆทำให้พื้นที่ภูมิประเทศนั้นนี่แบบไม่มีใครอยากจะมาอยู่เพราะว่ากลัวช้างป่าพวกชาวบ้านเวลาจะมาหาของในป่าก็ต้องแบบด้วยความกลัวรีบมารีบกลับใดๆทีนี้พอจะเข้าสู่ป่านั้นที่จะเดินทางกันต่อไปนี่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นที่ยังคงเหลือเนี่ยนะเขาก็เตือนไม่รอดจริงๆทุกฝั่งเจอช้างเขาไงเจอช้างแล้วไงคือช้างมันตัวใหญ่ทุกฝั่งเห็นมาแต่ไกลโน้นไม่ได้ให้มันมาใกล้ๆหรอกอยู่ในป่านี่เอ้าจะรออะไรใช่ป่ะตัวเองมีวิชายิงธนูอ่ะก็เลยเอาธนูปีตัวเองแบบได้มาจากอาจารย์เนาะพร้อมกับลูกธนูตัวเองมีลูกธนูอยู่50ลูกเนาะก็ง้างขึ้นเลยยกกันธนูขึ้นง้างขึ้นกำหนดจิตตั้งวิชาตามที่อาจารย์สอนฝ่ายช้างเห็นคนมาไม่แฮปปี้เลยเข้ามาในเขตฉันได้ไงเลยวิ่งปรีเข้ามาหมายจะเอางานงัดทั้งสองคนแทงทะลุงาเลยช้างนี่มันดุมากวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกฝั่งจุลธนุกะบัณฑิตก็เล็งไว้กำหนดพลังตั้งจิตแบบที่อาจารย์สอนปล่อยลูกธนูไปด้วยกำลังของตนทั้งความแม่นยำทั้งความรุนแรงลูกธนูนี่ยิงเข้าที่หัวช้างตัวปักเข้าไปตรงหัวช้างด้วยพลังของลูกธนูเนี่ยนะทะลุหัวช้างออกทางหางช้างนี่จะเหลือท่านฟังตายดิตายคาที่เลยวิ่งมาปุ๊บวืดล้มลงตึงตายมาอยู่แทบเท้าของจุลธนุคะบัณฑิตด้วยพลังของธนูของเธอเพราะคราวนี้แพร่สะพัดออกไปท่านฟังว่าโอ้ช้างตายแล้วช้างตายแล้วชาวบ้านนี่ดีใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีภัยที่จะต้องคอยกังวลคอยกลัวแล้วคนที่ได้ทราบข่าวจากทางไกลก็พากันย้ายกลับเข้ามาปฏิจจธรรมากินของตนต่อไปฝ่ายจุลธนุคะบัณฑิตได้รับคำขอบคุณจากชาวบ้านแล้วก็เดินทางต่อเข้าสู่ดงนั้นป่านั้นเพื่อที่จะทะลุออกไปฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อไปยังเมืองพาราณสีในป่านั้นทั้งฝั่งไม่ได้มีภัยแค่สัตว์ร้ายเท่านั้นยังมีภัยคือโจรด้วยในดงนั้นมีโจรอยู่50คนทั้งฝั่งที่จะคอยปล้นคนเดินทางซึ่งชาวบ้านเขาก็เตือนนายธนุคะบัณฑิตนี่แล้วนะว่าอย่าไปเลยท่านเพราะว่า ในดงนี้มันก็มีโจรอยู่อีกด้วยนะแต่ผมว่าไม่ไปทางนี้นี่มันจะใช้เวลานานนะอยากจะรีบกลับเดินทางให้ถึงเมืองพาราณสีโดยเร็วเอาไม่เป็นไรผมมีวิชาจะลองเสี่ยงดวงดูก็เลยเดินเข้าไปพร้อมกับภรรยาเลยไปด้วยกันพอเข้าไปถึงเดินทางไปเดินทางไปเจอจริงๆคราวนี้เจอโจรระหว่างทางแต่ว่าในขณะนั้นพวกโจรนี่กำลังพักกันอยู่กำลังปิ้งเนื้อพูดคุยเล่นเฮฮากันอยู่ฝ่ายจุลสนุกาบัณฑิตเดินทางเข้าไปเนี่ยอาหารก็มีน้อยน้ำท่าอะไรก็ไม่ค่อยมีคือก็รู้แหละว่าพวกนี้เป็นพวกโจรแต่ก็ด้วยความหิวเนาะก็จึงหยุดดูท่าทางก่อนว่าเอ๊จะแบบไม่ให้เขารู้จะหนีไปยังไงพวกโจรก็สังเกตเห็นพอดีไงคือต่างคนต่างเห็นกันพอดีระหว่างฝ่ายโจร50ก็เห็น2คนนี้เดินมาสามีภรรยาฝ่ายธนุกาบัณฑิตก็เห็นพวกโจร50กำลังปิ้งเนื้อกันอยู่ดูท่าทางกันอยู่โจรคนหนึ่งก็เลยมานี่ได้ไงยกป้นเลยฆ่าเลยหัวหน้าก็เลยจับมือไว้ก่อนเฮ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาพอดูท่าทางแล้วมีธนูมาด้วยดูลักษณะโง่เฮงก็รู้แล้วว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเราอย่าพึ่งผลีผลามดูก่อนดีว่าเขาต้องการอะไรจะเป็นคนที่จะมาปราบเราหรือจะแค่ผ่านทางกันไปคือถ้าผ่านทางกันไปก็ผ่านกันไปละแต่ถ้ามาปราบเราก็จะสู้ใช่ไหมล่ะฝ่ายธนุกาบัณฑิตก็ดูท่าอยู่มันจะทำอะไรเราไหมแต่มันจะมาทำอะไรเราก็จะสู้กลับเหมือนกันล่ะแต่มันจะไม่ทำอะไรเราก็จะผ่านไปล่ะไหนๆผ่านมาแล้วก็ขอเนื้อกินบ้างกินบ้างอย่างนี้นะเล็งดูท่ากันอยู่นิ่งๆกันอยู่ก็เลยเริ่มที่จะพูดคุยกันก็เลยให้ภรรยาเข้าไปเอาเนื้อขอเนื้อเข้ามากินบ้างเราเดินทางมาขอเล็กหน่อยละกันสองคนเองท่านแบ่งให้เราหน่อยฝ่ายพวกโจรก็ปิ้งเนื้อกันอยู่เนี่ยเนื้อสุกไม่ให้ให้เนื้อดิบเพราะว่าตัวเองจะกินเนื้อสุกเนื้อมันยังไม่สุกฉันก็ให้เนื้อดิบแก่ไปก็แล้วกันฝ่ายจุลธนุกาบัณฑิตได้เนื้อดิบมาก็เลยไม่แฮปปี้เอ้าฉันจะเดินทางไปอยู่แล้วเนี่ยให้ฉันไปซะเอาเนื้อสุกที่แกมีอยู่แล้วทำไมแกไม่ให้แกก็ปิ้งกันต่อไปดิเลยโกรธเขาอีกเหมือนกันด้วยความที่ว่าตัวเองก็มีฝีมืออยู่เหมือนกันพวกโจรก็เคืองอยู่แล้วว่าทำไมแกไม่มาเอาเองให้ภรรยามาเอาไม่เห็นมีมันเลี้ยงอยู่มารยาทอะไรเลยคือมันตึงๆมาตั้งแต่ตอนแรกทุกวันตึงๆนี่เห็นกันมานี่มันตึงๆมาแล้วไงพอมันเสริมไปนิดนึงอ่ะความโกรธนี่โกรธแล้วก็ให้เนื้อดิบอีกฝ่ายนึงก็โกรธว่าทำไมเอาตัวเองไม่มาขอเองให้คนอื่นมาขอตึงขึ้นขาดเลยเอานี่อารมณ์มันขาดแล้วพวกโจรก็ลุกฮือขึ้นจะมาฟันดิจุลธนุกาบัณฑิตนี่ก็ด้วยความว่องไวความรวดเร็วของวิชาธนูของตนนี่ยิงเลยเอาลูกธนูเนี่ยที่ตัวเองมีเหลืออยู่อีก49ลูกคืออาจารย์ให้มา50นะยิงช้างไปแล้ว1ใช่ไหมเหลือ49แล้วทั้ง49ลูกเนี่ยยิงเลยปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งฆ่าโจร49คนตายนัดเดียวจอดเลยนะคือแม่นยำมากรวดเร็วมากเหลือหัวหน้าโจรคนเดียวหัวหน้าโจรก็ตกใจด้วยว่าโอ้โหลูกน้องเรามันตายหมดแล้วเว้ยธนุกาบัณฑิตก็กระโดดขึ้นนั่งทับบนหน้าอกของหัวหน้าโจรเพื่อจะตัดคอให้มันตายแต่อาวุธไม่มีคันธนูตัดไม่ได้เลยตะโกนเรียกภรรยาว่าขอมีดหน่อยขอมีดดาบมันก็คงจะเป็นมีดของพวกโจรที่วางอยู่ตอนนั้นแหละภรรยาตอนนั้นท่านฟังไม่รู้เธอคิดยังไงเกิดมีความปฏิพัทธ์คือจิตใจยินดีรักใคร่ในหัวหน้าโจรขึ้นวูบหนึ่งทันทีเลยณจุดนั้นนะถ้ามันไปเกิดตรงนั้นได้ไม่ได้กลัวว่าเขาจะแบบว่ามาทำร้ายตัวเองหรืออะไรยังไงใช่ป่ะไม่เลยคือความที่จิตของเธอเนี่ยมันไม่มันแสสายมันไม่นิ่งมันไม่มั่นใจมันละหลวม ภาษาธรรมะก็เรียกว่ากลับกรอกจิตของเธอมีความกลับกรอกเพราะมีความไม่มั่นใจคือไม่มีศรัทธาใช่ไหมล่ะไม่มีศรัทธาในสามีเวลาเอามีดให้เนี่ยนะทุกฝั่งเอาดาบเนี่ยแหละแล้วเอาด้านด้ามให้กับโจรแล้วก็ด้านฝักให้กับสามีคือโยนไปเนี่ยโยนในลักษณะที่ด้ามมันจะไปอยู่กับทางฝ่ายโจรฝักอยู่กับทางฝ่ายสามีทั้งสองคนจับดาบพร้อมกันนะที่มีฝักด้วยนะท่านฟังนึกภาพดูนะแต่ปรากฏฝ่ายสามีจับได้ทางด้านฝักฝ่ายโจรจับได้ทางด้านดาบโจรก็เลยชักดาบออกจากฝักจุลธนุกหบัณฑิตก็เลยชักฝักออกจากมีดเอ้าเจ้าก็งงกันน่ะฝ่ายธนุกหบัณฑิตเนี่ยเอ้าทำไมเราได้ฝักวะไอ้โจรนี่ก็งงนั่นน่ะทำไมเราได้ดาบวะจะเอาฝักฟันเขาโอ้ยเดี๋ยวฟันได้ไงฝักมันไม่คมเขาก็เลยงงอยู่นิดนึงนะหลายโจรก็ตามมันก็เลยเอามีดฟันเลยจะรออะไรใช่ป่ะเอามีดฟันคอเขาเลยธนูกาบดิตตายคาที่อะไรท่านฟังโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นได้ไงพอจิตมันพลิกนิดเดียวอะว่าคนนี้หล่อดีนะเนี่ยนิดเดียวสักนิดนึงเนี่ยส่งโยนให้มันโดยอัตโนมัติอะมันจิตใต้สำนึกท่านฟังจิตใต้สำนึกปุ๊บอ้าวเขาได้ด้านด้ามไปอีกฝ่ายหนึ่งสามีเราได้ทางด้านฝักไปฮะจิตใจกลับกรอกนิดเดียวผู้ฟังปรากฏเอาสามีตายเลยจบเลยก็ตัวเองไม่มีที่พึ่งทำไงก็คงเสียใจอยู่ส่วนหนึ่งล่ะแต่ในใจลึกๆก็อาจจะดีใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจะได้สามีใหม่ล่ะไม่ต้องได้สามีคนนี้ที่เราไม่ชอบแต่จะดูเข้าไม่หล่อนั่นนี่ยังไงลึกๆนะอาจจะมีคิดแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ไม่มีที่พึ่งแล้วสามีไม่อยู่คือผู้ฟังลองพอสวิเคราะห์ใคร่ครวญด้วยปัญญาณจุดนี้ลองดูแต่ว่าจากเหลือหนึ่งต่อหนึ่งได้เปรียบด้วยนะฝ่ายธนุกหบัณฑิตเพราะว่ามีภรรยาเป็นอีกบวกหนึ่งขึ้นมาช่วยเหลือฝ่ายหัวหน้าโจรเสียเปรียบด้วยนะลูกน้องต่างๆนี่โอ้ยไม่ได้แล้วไม่อยู่ตายหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าฝ่ายภรรยาที่จิตใจก็เพิ่งจะเจอโจรคนเนี้ยวันเนี้ยวันแรกด้วยซ้ำเนี่ยคุยกันครั้งแรกก็ตอนที่ไปขออาหารนี่แหละแน่นอนบางทีเขาอาจจะพูดแซะบ้างพูดเกี่ยวบ้างพูดอะไรให้เธอตลกบ้างเนี่ยแต่ว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยตัวฟังให้ตัวฟังลองพิจารณาเลยเธอแค่แบบกรอกแบบพลิกนิดเดียวเอาจากด้านด้ามแทนที่จะส่งให้สามีด้านส่งให้โจรด้านฝักแทนที่จะส่งให้โจรกลับส่งให้สามีตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าถึงกับแบบจะต้องตายอะไรหรอกไอ้ความที่ฉันไม่ชอบสามีมันก็ไม่ชอบอะไรแต่ว่ามันถึงกับต้องฆ่ากันให้ตายหรือจะต้องแยกทางกันไปก็อดทนได้แต่ความคิดนิดเดียวคุณฟังมันส่งผลเลยนะความคิดกลับไปกลับมาคิดไม่ดีกับคนนั้นบ้างคิดไม่ดีคนนี้บ้างแล้วถ้าสถานการณ์มันตกมาเป็นอย่างนี้เกิดเช่นเราตายพอดีด้วยอุบัติเหตุหรือภาวะกระทันหันอย่างใดอย่างหนึ่งบึ้งเนี่ยจิตของคนที่คิดไม่ดีนี่คือไปไม่ดีเลยนะนี่คือตรงนี้เขาเป็นอุปมาท่านผู้ฟังเป็นอุปมาที่จะให้เรารู้ถึงว่าอ้าวดูสิสามีตายเลยนะคุณคิดแวบเดียวนั่นเองณจุดนั้นณเวลานั้นพอดีคือถ้าเรามองด้วยมุมมองของคนดีๆท่านผู้ฟังเราจะไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องนี้มันจะไปเกิดได้ไงมันจะเป็นไปได้เหรอภรรยาที่จะไปช่วยฝังโจรเพิ่งจะเป็นครั้งแรกก็คนดีเขาไม่คิดอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังคนดีเขาคิดชั่วไม่ได้เขาคิดยากอยู่ก็เลยจะทำให้เข้าใจจิตใจของคนกลับกรอกคนไม่ดีเนี่ยไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามองจากมุมมองของคนที่จิตใจกลับกรอกพลิกผันไปมาเออมันก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะแล้วมันไปจังหวะพอดีเข้าได้เขาเข็มตรงที่ว่าเขาจะต้องเอามีดไปจัดการอีกฝั่งนึงอ่ะโอ้โหเปลี่ยนสถานการณ์เลยนะ ถานการณ์เปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยจากที่ว่าจะได้กลับไปเมืองพาราณสีอยู่กับธนุกหาบัณฑิตตายแล้วแล้วแถมโจรพอมันรอดตายผู้หญิงคนเดียวไปสู้โจรได้ไงแล้วเธอก็ไม่มีที่พึ่งสามีตายแล้วทำไงโอ้ยก็เลยต้องขอไปกับโจรแล้วข้าพเจ้าจึงตั้งข้อสันนิษฐานตรงนี้ไว้ไงท่านผู้ฟังว่ากิเลสในจิตใจของเราเนี่ยบางทีมันเกิดจากเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันฝังอยู่ข้างในนะอาจจะเป็นเรื่องความที่เขาไม่หล่อหรือเปล่าตัวเล็กดูไม่สง่าในขณะที่หัวหน้าโจรดูสง่ากว่าเพราะเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยนะจิตใจมันพลิกนิดเดียวเนี่ยเป็นไปได้ทีนี้พอเธอไม่มีที่พึ่งแล้วสามีตายแล้วจะสู้ยังไงจะหนียังไงใช่ปะคือเธอไม่ได้มีจิตใจตั้งอยู่ในสามีและความคราวนี้ก็เลยต้องยอมไปกับหัวหน้าโจรคือไม่ใช่ว่าจะมาสู้ฉันจะไม่ยอมไปกับเธออะไรเงี้ยเหมือนหนังตบจูบทั้งหลายทั้งฝั่งมันไม่เป็นอย่างนั้นดิโอ้ยก็เหลือคนเดียวฉันก็ต้องยอมไปกับเธอยอมง่ายๆเพราะจิตมันกลับกรอบกลิ้นปล้อนอยู่แล้วจากกิเลสที่อยู่ในภายในด้วยผัสสะอะไรมากระทบสักอย่างหนึ่งทำให้จิตเธอเป็นอย่างนี้พอสอบถามเรื่องราวมารู้กันแล้วอ๋อเป็นลูกสาวของอาจารย์ผู้ชำนาญการยิงธนูคนนี้ก็เป็นศิษย์เอกโอ้อาจารย์มีใจดีต่อลูกศิษย์ที่เก่งขนาดนี้แล้วหญิงคนนี้ก็ยังจะมากลับกรอกอย่างนี้หัวหน้าโจรก็ไม่อยากได้หญิงคนนี้เหมือนกันดับบังเพราะว่าถ้าไปเจอชายอื่นที่หล่อกว่าหรือว่าเราทำอะไรให้เธอไม่พอใจนิดนึงเธออาจจะทำร้ายเราแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเอ้าก็เลยออกอุบายคราวนี้ไปงั้นเราสองคนจะเดินทางไปสู่ที่พักที่มันจะสบายๆกันหน่อยโดยความที่ว่าตัวเองชำนาญทางเนาะฝ่ายโจรวางแผนในใจแล้วว่าฉันจะต้องทิ้งหญิงคนนี้เสียจะมาให้อยู่ด้วยกันเนี่ยฉันไม่อยู่แล้วเลยพาเดินทางไปที่แม่น้ำน้อยสายหนึ่งที่อยู่ในป่าแห่งนั้นซึ่งแม่น้ำน้อยสายนี้ท่านผู้ฟังเป็นก็เรียกว่าเป็นลำลางละกันนะเป็นพื้นที่ที่มันจะตื้นมีน้ำมาเต็มขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวเวลาจะข้ามไปฝ่ายหัวหน้าโจรก็เลยบอกกูเรื่องจะมาว่าตรงนี้มันมีจระเข้ดุอยู่เอางี้เดี๋ยวฉันจะไปฝั่งโน้นเอาเสื้อผ้าข้าวของอะไรที่เธอนำมาเนี่ยไปก่อนแล้วจะกลับมาอุ้มเธอขึ้นแล้วก็พากันเดินไปมันลึกด้วยนะเวลาหัวหน้าโจรเดินไประหว่างก็ย่อตัวลงไปในน้ำงอเขาเดินไปเงี้ยทำทีว่ามันลึกเสมอคองี้เลยนะข้าวของอะไรก็ทูลหัวไปแบบคนอินเดียแบกของเลยแบกเสร็จปุ๊บเดินปุ๊บไปปุ๊บยืดตัวขึ้นถึงฝั่งโน้นบึ้งอย่างนี้ขึ้นมาฝ่ายหญิงคนนี้เธอมองดูแล้วโอ้โหน้ำลึกจริงๆนะเนี่ยทั้งแบบยังกลัวจระเข้อีกอะไรอีกโอ้เธอนี่ไม่กล้าเลยแต่พอถึงฝั่งโน้นแล้วเป็นไงฝ่ายโจรก็วางของลงแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งฝ่ายผู้หญิงก็เลยว่ารีบกลับมาเอาฉันไปด้วยรีบกลับมาเอาฉันไปด้วยฝ่ายโจนี่นิ่งเลยจำฟังเช็ดตัวให้แห้งฉันจะไปลงน้ำอะไรล่ะก็เลยตะโกนกลับไปว่าหญิงคนนี้จำฟังกลับไปว่าเธอบอกว่าเธอนี่มานับถือคนที่ไม่เคยใกล้ชิดกันมากยิ่งกว่าสามีได้ไงเราไม่ได้เป็นสามีของเธอเธอยังจะมานับถือเราที่ไม่ใช่สามียิ่งกว่าสามีแล้วถ้าเราพาเธอไปเธอก็จะนับถือคนอื่นที่ไม่ใช่สามียิ่งกว่าสามีอีกฉันไม่อยู่กับเธอหรอกฉันจะหนีเธอไปให้ไกลเลยทีเดียวจึงเอาทรัพย์สินสมบัติข้าวของของเธอกับธนุกหบัณฑิตหนีไปเลยฝ่ายหญิงคนนั้นเป็นไงนั่งซบเซาคุกเข่าคอตกอยู่ที่ฝั่งนี้ของแม่น้ำจะข้ามไปเธอก็ไม่กล้าข้ามไปด้วย หมดที่พึ่งจริงๆท่านผู้ฟังหมดที่พึ่งทั้งจากธนุกหาบัณฑิตที่ก็ตายไปแล้วหมดที่พึ่งแม้จากหัวหน้าโจรที่ว่าจะพาไปมีที่พักมีอาหารกินอะไรก็หมดด้วยก็ตกซบเซาเลยคราวนี้ทำยังไงอะร้องไห้จะทำอะไรของอะไรก็ไม่มีทำยังไงอะฝ่ายโพธิสัตว์ตะบูฟังเห็นเหตุการณ์นี้โพธิสัตว์นี่ใครนะอยู่ตรงไหนเนี่ยโพธิสัตว์นี่โอ้โพธิสัตว์นี่คือท้าวสกัดเทวราชไงที่บังเกิดตอนแรกเอาที่ตายไปนี่คือใครธนุกหาบัณฑิตตายไปนี่คือภิกษุรูปนั้นไงฝ่ายโพธิสัตว์ตรวจดูโลกอยู่เห็นเหตุการณ์นี้โอ้ไม่รู้จะสอนเธอผู้นี้ยังไงจึงเตรียมกันกับลูกน้องสองคนคือมาตลีเทพบุตรกับปัญจสิกขาเทพบุตรให้ตัวเองเนี่ยแปลงเป็นสุนัขจิ้งจอกไปเราไปสอนผู้หญิงคนนี้กันตัวเองจึงแปลงเป็นสุนัขจิ้งจอกคาบชิ้นเนื้อสีแดงๆน่ากินมาชิ้นหนึ่งให้มาตลีเทพบุตรแปลงเป็นปลามาอยู่ในน้ำแม่น้ำนั่นแหละให้ปัญจสิกขะแปลงเป็นนกมาบินอยู่ใกล้ๆกับสถานที่นี้แหละมาทำทีให้หญิงคนนี้เธอเห็นตะบูฟังโดยสุนัขจิ้งจอกก็ยืนอยู่ริมฝั่งมองลงไปในน้ำเห็นเงาหน้าของตัวเองคาบชิ้นเนื้อแดงๆอยู่เวลาเรามองจากกระแสน้ำสะท้อนขึ้นมาตะบูฟังไปถึงผิวน้ำเนี่ยนะบางมุมเนี่ยมันจะมองดูว่ามันเป็นชิ้นใหญ่แล้วยิ่งปลาที่อยู่ในน้ำมาว่ายทำท่าทำทางแบบมุมให้มันสะท้อนเห็นเป็นชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่แล้วก็ปลาด้วยจึงแกล้งทำทีเหมือนกับว่าสุนัขจิ้งจอกมันโลภมากโลภมากอยากทั้งได้กินปลาตัวใหญ่ๆได้กินชิ้นเนื้อที่เป็นแสงสะท้อนอยู่ในน้ำด้วยก็เลยปล่อยชิ้นเนื้อฝั่งนกก็เล็งไว้แล้วไงว่าจะปล่อยชิ้นเนื้อเมื่อไหร่ฉันจะฉกเอาทันทีเลยล่ะเผลอเมื่อไหร่ได้ทางช่องฉันแน่นอนพอปล่อยชิ้นเนื้อออกจากปากใช่ไหมจะขยุ่มเอาปลาแล้วก็ชิ้นเนื้อที่สะท้อนอยู่ในผืนน้ำนี่จะขยุ่มเอาปุ๊บปลาว่ายหนีปุ๊บวืดหมดเลยวืดทั้งปลาและไอ้เงาสะท้อนมันก็หายไปแล้วเจ้าชิ้นเนื้อที่สุนัขจิ้งจอกปล่อยนกมันคอยท่าอยู่แล้วได้ช่องปุ๊บบินปุ๊บโฉบเอาปุ๊บชิ้นเนื้อหายจ้อยเลยหญิงคนนั้นมองเห็นทั้งปลาที่ว่ายไปทั้งนกที่คาบเอาชิ้นเนื้อไปสุนัขจิ้งจอกนี่มันนั่งจ้องงอกงอยอยู่เนี่ยเสียทั้งชิ้นเนื้อไม่ได้ทั้งปลาเป็นละครฉากหนึ่งที่ท้าวสักกะเทวราชแต่งขึ้นมาแปลงกายขึ้นมาหญิงคนนั้นในขณะที่ร้องไห้อยู่นะท่านผู้ฟังเสียใจความที่ตัวเราเองไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะเห็นเหตุการณ์เจ้าสุนัขจิ้งจอกโลภมากนี่หัวเราะเยาะสุนัขจิ้งจอกได้ยังหัวเราะได้ทั้งน้ำตาหัวเราะไปก็คือตลกตุ่มน้ำหน้ามันเนื้อก็ไม่ได้กินปลาก็ไม่ได้กินแต่ก็เสียใจที่ตัวเองก็โอ้ยไม่มีที่พึ่งทำไงหัวเราะยอกเขาสุนัขจิ้งจอกก็เลยทำทีเป็นถามหญิงคนนั้นนะคือสุนัขจิ้งจอกพูดได้เนาะท่านฟังก็เป็นเทวดาแปลงกายมาเนาะก็ต้องพูดได้เนาะเลยถามหญิงคนนั้นว่านี่เจ้าหัวเราะทำไมเจ้าหน้าตาดีๆรูปร่างงามๆสวยๆตะกี้ร้องไห้อยู่ตอนนี้มาหัวเราะหัวเราะทำไมหญิงคนนี้ก็เลยบอกเฮ้ยเจ้าโง่เอ้ยไอ้สุนัขจิ้งจอกไม่รู้เรื่องเลยดูปัญญาเจ้านี่มันน้อยนักปลาก็ไม่ได้เนื้อที่ตัวเองได้ก็เสียเหมือนคนไม่มีที่พึ่งคนกำพร้าใช่ไหมไม่ได้อะไรจะเป็นที่พึ่งเลยเป็นคนกำพร้าซะแล้ว สุนัขจิ้งจอกก็เลยกล่าวขึ้นโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายโทษของตัวเองเห็นได้ยากแกนั่นแหละเสื่อมจากผัวเสื่อมจากชายชู้มีความซบเซามีความกำพร้าแม้ยิ่งกว่าเราสิคือชายที่หญิงมีจิตปฏิพัทธ์ด้วยนะท่านผู้ฟังแม้ด้วยเพียงการทำความคิดนึกให้เกิดขึ้นเนี่ยคือจิตมันมุดไปอย่างเงี้ยคือเป็นเจตนาแล้วไงท่านผู้ฟังถือว่าเป็นชูแล้วนะคือยังไม่ได้ล่วงเกินทางสัมผัสกายหรือคำพูดหรืออะไรใดๆแค่คิดเนี่ยเจตนาที่ไปเนี่ยมันผิดแล้วมันกลับกรอกแล้วมันโลเลแล้วจิตใจที่มีความโลเลอย่างนี้กลับกรอกนี้คือไม่มั่นใจไงไม่มีศรัทธาศรัทธาไม่มั่นคงไม่มั่นคงทำให้ศีลเธอไม่เต็มเลยมีเรื่องราวปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นพอกล่าวอย่างนี้แล้วสุนัขจิ้งจอกที่เป็นเท้าสกัดจำแรงกายมาพร้อมกับปลาและนกก็อันตรธานหายไปลอยให้หญิงคนนั้นอยู่ที่นั่นคนเดียวไม่มีที่พึ่งจะทำยังไงจะไปยังไงเธอยังจะมาคิดว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปในเมืองแล้วฉันจะหาที่พึ่งใหม่หาผัวใหม่ให้ได้ละฉันจะดำเนินไปเป็นอย่างนี้โอ้ยคนเราก็ต้องไปสิดำเนินไปตามกรรมของตนนั่นแหละทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามต้องเอานั้นไปด้วยเหมือนคนแบกเอาภาชนะจะเป็นภาชนะดินภาชนะสำริดแบกไปก็ต้องเอากรรมดีกรรมชั่วของตนไปด้วยไปไหนก็ต้องนำไปเรื่องนี้จบตรงนี้ท่านผู้ฟังไม่ได้มีต่อก็ไม่ได้บอกหญิงคนนี้เป็นยังไงต่อนะแต่เขาเล่าเรื่องราวตรงนี้ด้วยธนุกหบัณฑิตคือภิกษุรูปนี้ที่มีความกระสันอยากจะศึกในขณะที่หญิงภรรยาเก่าของภิกษุรูปนี้ก็คือหญิงคนนี้แหละที่ฆ่าสามีในการก่อนคราวนี้ก็จะฆ่าสามีที่เป็นพระสงฆ์ด้วยแทนที่พระสงฆ์ลาสิกขาคือตายนั่นเองตัวภิกษุรูปนี้คิดได้อึกขึ้นมาเลยโอ้ยเราเกือบแย่แล้วตอนนั้นด้วยสติได้มาจากการตักเตือนของพระพุทธเจ้าตัวจึงได้บรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาณที่นั่งนั่นเองเลยไม่ลาสิกขาแล้วนี่คือเรื่องจุลธนุกหชาดกเป็นนิทานชาดกในชาติก่อนของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นท้าวสักกะปรารภภิกษุรูปหนึ่งจะมีเรื่องที่คล้ายๆกันภิกษุอีกรูปหนึ่งก็กระสันอยากจะศึกคราวนี้ไม่ได้ไปหาภรรยาเก่าละคือไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วเห็นหญิงคนหนึ่งนั่งไม่สำรวมตัวเองเห็นแล้วก็เกิดความกำหนัดอยากจะลาสิกขาพระพุทธเจ้าจึงเล่าเรื่องของพระองค์เองให้ฟังในเรื่องของจุลปฐุมะชาดกถึงคราวที่ตัวพระองค์เกิดเป็นมกุฎราชกุมารที่ชื่อว่าปฐุมราชเป็นพี่ชายคนโตเนาะจะได้ขึ้นครองราชย์ละแต่ว่ามีน้องชายอีก6คนด้วยนะเสด็จพ่อนี่ก็มีความกังวลว่าโอ้เรามีลูกชายเยอะป่านนี้พี่น้องเนี่ยบางทีถ้าอยู่ในเมืองแล้วมันอาจจะถูกยุแยงนั่นนี่ห้ามหันฆ่ากันเองไงแล้วก็ไม่ใช่ว่าฆ่ากันเองแล้วเราจะรอดบางทีเราก็อาจจะไม่รอดด้วยเอางี้แล้วกันส่งเจ้าทั้ง7คนเนี่ยไปอยู่ป่าไปอยู่ในที่กันดารไปอยู่ในที่ห่างไกลแล้วถ้าบอกว่าเราตายเมื่อไรก็ค่อยกลับมาครองราชย์กันก็แล้วกันคิดได้อย่างนี้สั่งการไปเลยให้ทั้งหมดไปอย่าอยู่ในเมืองไปต่างคนต่างไปทางเดียวกันก่อนตอนแรกนั่นแหละแล้วก็ค่อยแยกกันไปความลำบากบางทีมันจะสั่งสอนคนได้ทุกฝั่งไม่ใช่ความสบายเพราะว่าทั้ง7คนรวมทั้งภรรยาด้วยนะก็เดินทางหนีออกจากเมืองไปหลีกไปตามที่เสด็จพ่อสั่งการมา ม่ให้มีทหารใดๆพูดติดตามใดๆไปด้วยแต่ให้ไปอยู่กันเองอยู่ลำบากลำบากปรากฏว่าพอเจอความลำบากในที่ทุรกันดารอาหารไม่มีทำยังไงอ่ะจะมามีหาความรู้ทางป่าอยู่ยังไงกินยังไงคือเธอคิดไม่ได้กันณจุดนั้นนะคือนี่คือไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งแล้วพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ไม่ได้ข้าวได้น้ำมาระยะหนึ่งแล้วถูกบีบคั้นบีบคั้นมากนี่และด้วยความที่ยังต้องติดใจในรสอาหารด้วยต้องกินเนื้อนี่นะจะกินผักกินผลไม้อะไรเงี้ยคือไม่ยอมด้วยความเป็นชาติกษัตริย์เนาะต้องกินเนื้อก็เลยต้องฆ่าภรรยาคนหนึ่งกินคือ7คนแล้วก็มีทั้งหมด14คนนะก็เลยตกลงกันว่างั้นจะฆ่าสักคนหนึ่งแล้วกันฆ่าคนหนึ่งก็คือฆ่าภรรยาของน้องคนเล็กสุดอ่ะฆ่าเลยทั้งหมดฆ่าแล้วก็เอาเนื้อกินกินเนื้อมนุษย์นะนี่คือความที่เขาบีบคั้นกันมากเนี่ยถูกบีบคั้นด้วยเรื่องของอาหารด้วยเรื่องของรสต้องกินฆ่าเสร็จแล้วก็แบ่งเนื้อออกเป็น13ส่วนให้กินกันฝ่ายโพธิสัตว์รับเนื้อมา2ส่วนคือภรรยาส่วนหนึ่งตัวเองส่วนหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าโอ้ยถ้าเป็นไปอย่างนี้มันไม่ดีแน่เลยมันจะต้องมาฆ่าชีวิตคนอื่นเพื่อกินเนื้อเนี่ยนะเอางี้เราอย่ากินเยอะเรากินนิดเดียวกินครึ่งเดียวเลยทำความตกลงกับภรรยาของตนได้เนื้อมา2ชิ้นใช่ไหมแล้วงั้นเก็บไปชิ้นหนึ่งแล้วกันชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะแล้วเราเอาชิ้นอีกชิ้นหนึ่งมากินเก็บไว้ก็คงจะด้วยวิธีรมควันนะท่านผู้ฟังเก็บไว้รักษาไว้แบ่งเนื้อกิน2คนพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปอีกวันหนึ่งถัดมาเกิดแบบอยากจะกินเนื้อกันอีกทำไงคราวนี้ก็ฆ่าภรรยาของน้องชายคนรองสุดท้ายอีกคราวเราก็แบ่งเนื้อออกเป็น12ส่วนคือเพื่อที่จะกินระงับเวทนานะคือทำไมเขาทำอย่างนั้นกันได้นะท่านฟังต้องเข้าใจสถานการณ์ตรงนี้นิดหนึ่งว่าคือคนที่ติดในรสชาติแล้วก็พอตัวเองไม่ได้กินเนี่ยมันจะเกิดความแบบไม่สบายกายขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นการบีบคั้นให้ต้องทำสิ่งที่ตอนแรกจะละอายแต่ด้วยความบีบคั้นก็ไม่ละอายแล้วทำได้พอได้สัตว์มีสติบ้างนิดหน่อยก็เลยเอางั้นไม่กิน2ชิ้นใหญ่ละเก็บไว้อีกชิ้นนึงตอนนี้ก็มีเก็บไว้2ชิ้นแล้วใช่ไหม2ชิ้นใหญ่แบ่งกับภรรยากินชิ้นเดียวคนละครึ่งเหตุการณ์เป็นไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังจนกระทั่งภรรยาของน้องคนที่7ตายไปแล้วนะคนที่6ตายไปแล้ว5 4 3 2ตายหมดแล้วแล้วก็มีเนื้อที่พี่ชายใหญ่โพธิสัตว์เก็บไว้พิเศษก็6ชิ้นไงเพราะว่าจากภรรยาของน้อง6คนทีนี้พอมาถึงวาระที่7ท่านผู้ฟังที่ว่าเกิดความอยากที่จะต้องกินเนื้อกันแล้วถูกบีบคั้นแล้วทำไงก็ภรรยาของพี่นะจะต้องตายแล้วคราวนี้พี่ชายใหญ่ก็เลยเอางี้แล้วกันน้องพี่มีเนื้อ6ชิ้นเก็บเอาไว้จากเนื้อของพวกน้องๆทุกคนภรรยาของตนนี่แหละเอางั้นเจ้าจงเอาเนื้อพวกนี้ไปฉันไปกินกันก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งเอาภรรยาของพี่นี่ให้ตายพวกน้องก็เลยระงับแบบความเดือดดาลความกระสันความที่ตัวเองต้องกินเนื้อเนี่ยนะระงับไปได้พี่ชายเห็นท่าไม่เข้าทีแล้วบอกว่าเป็นงี้อยู่กันไม่ได้แน่มาฆ่ากินมนุษย์แล้วสุดท้ายเราก็ต้องฆ่ากันตายนะอย่ากันนั้นเลยหนีท่านผู้ฟังคืนนั้นหนีไปพร้อมกับภรรยานี่แหละปล่อยน้องชายไปเลยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเป็นขนาดนี้ดูฟังลองpauseตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วมาใกล้รวนดูเปรียบเทียบในนิทานชาดกสองเรื่องนี้เรื่องแรกเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการคือจุลจนุกหะชาดกใช่ไหมเรื่องนี้ตอนนี้คือจุลปฐุมมชาดกนะคือตอนนี้มันตึงๆกันขึ้นแล้วตึงๆตอนแรกนี่ตรงไหนนะก็ตรงตอนที่เธ ธนุกหาบัณฑิตเจอกับพวกโจรต่างคนต่างก็เล็งทีท่ากันยังไงนะยังไงนะมันจะมาฆ่าเราหรือมันจะมาจับเราหรือเราจะทำอะไรเราไม่ธนุกหาบัณฑิตกับพวกโจรก็ตึงๆกันอยู่มาเรื่องจุลปฐุมมาชาดกจังหวะเนี้ยที่ว่าต้องกินเนื้อคนเลยเหรอถึงขนาดฆ่าภรรยาของทั้งหกพี่น้องกินกันไปแล้วนี่โอ้โหความบีบคั้นนี่มันมาตลอดเลยนะทุกฝั่งแต่ฝ่ายหนึ่งตึงแล้วขาดตึ๊บขาดว่าอะไรเพราะว่าพวกโจรเคืองที่ว่าเฮ้ยทำไมให้ผู้หญิงมาขอนะธนุกาบันทีก็เคืองตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมเอาเนื้อดิบให้นะขาดตึ๊บตรงนั้นฆ่ากันเลยส่วนเจ็ดพี่น้องนี้คิดว่าจะเดอต่อไปนี่ต้องได้ฆ่ากันตายแน่นอนนี่ฆ่ากันมา6คนแล้วนี่สุดท้ายมันจะไม่เหลือสักคนเนี่ยตึงๆกันมาตลอดตึงๆกันมาตลอดขนาดนี้เราผ่อนซะถอนซะผ่อนซะถอนซะในที่นี้คือหนีโพธิสัตว์จึงหนีตัวฝังไอ้ความตึงความบีบคั้นที่มันบิ้วอัพกันมามันจากความที่ว่าเขาเป็นชาติกษัตริย์ต้องกินเนื้อมีความติดใจในรสชาติอยู่ป่าก็มีอะไรกินก็ได้ระดับหนึ่งแต่พอมันอยากมากต้องกินมันก็เลยถูกบีบคั้นให้ต้องฆ่าคนเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่สะใภ้คนเล็กจนมาถึงจะสะใภ้คนโตแล้วเอาอย่างนั้นเลยรอให้มันจบกันจ้ะตรงนี้คือไม่ให้มันบีบคั้นต่อไปเรื่อยๆตึงจนกระทั่งขาดหมดนี่ไม่ได้เอาขาดเท่าที่มันขาดขาดบางเส้นสายธนูท่านฟังสายเชือกท่านฟังมันไม่ได้เป็นเชือกเส้นเดียวมันเป็นเกลียวเชือกขาดตรงนั้นขาดตรงนี้ผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงให้มันอย่าขาดหมดขาดเป็นบางเกลียวขาดเป็นบางเส้นเอาเท่านั้นก็พอแล้วกันบริษัทนี้รู้จักผ่อนรู้จักเบารับสถานการณ์จึงหนีคราวนี้ได้ช่องเวลาไหนเขาออกไปหาผลไม้กันใดๆตัวเองกับภรรยาก็หนีไปเดี๋ยวเรื่องนั้นเนี่ยเขาบอกว่า7วันนะหมายถึงวันนี้ฆ่าคนนี้สะใภ้คนเล็กอีกวันหนึ่งก็ฆ่าสะใภ้อีกคนหนึ่ง7วันแต่สำนวนภาษาบาลีที่ว่า7วัน7วันเนี่ยไม่ใช่หมายว่านับไล่กันไปตามลำดับอย่างนั้นแต่หมายถึงในช่วงระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีเวลาgrace period เวลาที่เขาอาจจะกินผักผลไม้อะไรกันประทังชีวิตกันไปได้บ้างแต่พอมันไม่ไหวจริงๆอ่ะอีกวันหนึ่งมากต้องฆ่าละตกกันนับเป็นวันที่สองอย่างนี้นะปรากฏว่าได้ช่องหนีไปได้ระหว่างทางหนีเนี่ยก็ลำบากนะท่านผู้ฟังลำบากกันแบบไม่มีน้ำกินไม่มีอาหารฝ่ายภรรยาเนี่ยก็โอ้ยหิวน้ำมากเลยหิวน้ำมากเลยทำไงบริษัทสามีก็เลยโอ้ยเห็นใจภรรยาตัวเองเอากรีดเลือดให้กินน่ะกรีดเลือดนี่คือกรีดเลือดจากตรงเข่าอ่ะท่านผู้ฟังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมกรีดตรงเข่าน่ะน่าจะเป็นอวัยวะที่ขยับมากแล้วก็ที่ทำไมไปกรีดตรงนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ากรีดเลือดให้ภรรยาเนี่ยดื่มแทนน้ำคลายความกระหายแล้วก็เดินทางต่อไปหนีจากภัยนะนี่นะหนีจากภัยหนีไปคราวนี้ไปอยู่ที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งได้ยินเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เสียงมาจากไหนเอามาจากทางในแม่น้ำหืมไปดูที่ในแม่น้ำมีอะไรเอ้ามีเรือน้อยตู่หวังเขาล่องมานี่มีเสียงคนอยู่ในนั้นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยบริษัทด้วยความเห็นอกเห็นใจคนนะไม่อยากจะฆ่าใครอยากจะช่วยเหลือผู้คนเลยไปดูสิในเรือนั้นมีอะไรโอ้เป็นชายด้วนทั้งแขนด้วนขาด้วนสองข้างเลยแล้วก็จมูกก็แหว่งหูก็แหว่งคือหน้าตาเนี่ยไม่หล่อเลยใดๆทั้งสิ้นแถมแขนขาไม่มีด้วยซ้ำโอ้โอดครวญเจ็บปวดอยู่โพธิสัตว์เนี่ยด้วยความกรุณาตัมบูฟังเห็นก็มีความทุกข์ปานนี้ใหญ่เขาพ้นจากความทุกข์แล้วเขามาพยาบาลฝ่ายภรรยานี่ไม่แฮปปี้เลยทำไมคุณจะต้องมาช่วยเขาด้วยเนี่ยเขาเป็นใครก็ไม่รู้
2: แล้วทำอะไรเองก็ไม่ได้ต้องมาเช็ดอุจจาระปัสสาวะ
1: เธอทำฉันก็ต้องช่วยทำบ้างใช่ไหม
2: โอ้ยต้องหาข้าวหาน้ำประคบยานั่นนี่
1: บนบนบนจมจมจมโพธิสัตว์อันน่าช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเรารอดตายบัดนี้เรามาช่วยเขาเอาบุญนะแต่ก็ทำไปด้วยความไม่เต็มใจคือก็เลยมีความรังเกียจโพธิสัตว์ขึ้นมาภรรยานะไม่ชอบสามีตัวเองแล้วสามีฉันทำไมเป็นอย่างนี้ด้วยความไม่ชอบระหว่างคือคนเราเนี่ยมันความรักความเกลียดเนี่ยนะมันก็เรียกเป็นสเกลนะคือมันเทียบกันแต่บางทีเราจะรักคนที่เราเกลียดน้อยกว่าบางทีเราจะเกลียดคนที่เรารักน้อยกว่ามันเป็นอย่างนั้นคราวนี้พอเกลียดโพธิสัตว์มากขึ้นมากขึ้นไปชอบไอ้ชายด้วนนี่ก็แล้วกันความชอบในชายด้วนจึงมีมากกว่าเพราะว่าจิตใจของภรรยาโพธิสัตว์เนี่ยคือเขาต้องหาที่เกาะหาที่ต้องคือต้องหาสามีในการที่จะมาเกาะโอ้ยฉันไม่ชอบคนนี้ละก็มีอยู่แค่สองคนแล้วคุณจะชอบใครก็ชอบคนนั้นแล้วก็ละกันนี่มันง่ายๆแค่นี้เองจิตคนเรามันจะยึดถือนะมันไม่ยากนะพอไม่ชอบโพธิสัตว์แล้วก็เลยไปชอบชายด้วนนี่แทนเลยมีความคิดวางแผนว่าจะฆ่าโพธิสัตว์นี่เสียจะเอาชายด้วนเป็นสามีขึ้นมาถ้าผู้ฟังคิดใคร่ครวญตรงนี้ให้ดีๆนะมันจะเป็นไปได้เหรอที่ว่าจะฆ่าสามีตัวเองทั้งแบบอวัยวะครบต่างๆก็คนมันไม่ชอบแล้วพอไม่ชอบแล้วถ้าความไม่ชอบนั้นมากกว่าก็คือชายด้วนนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะชอบก็หรอกก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ไม่ชอบน้อยกว่าพอไม่ชอบน้อยกว่ากลายเป็นชอบมากกว่าคนที่เราไม่ชอบมากกว่านั่นเองไงใช่ไหมก็เลยคิดจะฆ่าสามีตัวเองตอนนี้ฆ่าสามีตัวเองแล้วเหลือผู้ชายคนหนึ่งทำไงก็คนนั้นก็ต้องเป็นสามีปรากฏก็เลยวางแผนท่านผู้ฟังวางแผนพูดทำนองว่าที่เรารอดตายมาได้เนี่ยนะอุ้ยจากภัยจากพี่น้องทั้ง6คนนี่เขาไม่ฆ่าเรานี่ก็บุญแล้วเนี่ยเพราะว่าฉันได้ไปบนบานไว้กับเทพเจ้าแห่งหุบเขาทิ้งโจรคราวนี้เราต้องไปบวงสรวงเทพเจ้าหุบเขาทิ้งโจรนี่แหละโพธิสัตว์เนี่ยก็คิดนะแต่คือด้วยความที่กรรมมันทำให้ไม่เห็นว่าคือเขาพูดเนี่ยเป็นมารยาของเขาไงเพราะว่าที่รอดมาได้เนี่ยเพราะว่าโพธิสัตว์เนี่ยเก็บเนื้อไว้6ชิ้นแล้วเข้าใจไหมทำให้ระงับความกระสันของพี่น้องทั้ง6ทำให้ภรรยาตัวเองเนี่ยรอดตายมาได้ไม่ถึงฆ่าจะตีแล้วก็หนีมาได้เพราะว่าความที่โพธิสัตว์เนี่ยไม่ประมาทวางแผนไว้รอบคอบไม่ใช่ก็เลยเชื่อตามไปงั้นก็ไปเราไปบวงสรวงกันพอขึ้นไปเรื่อยๆถึงยอดแล้วนี่ภรรยาผลักสามีให้ตกลงมาจากหุบเขาทิ้งจนในคราวที่สามีเผลอจะมีจังหวะที่สามีเผลอเสร็จปุ๊บเธอผลักปุ๊บลงมาปุ๊บเลยคือกะเอาให้ตายเลยคือถ้าใช้กำลังสู้กันจริงๆก็คงจะทำฆ่าให้ตายไม่ได้นะก็เลยออกอุบายให้ไปตายบนหุบเขาทิ้งโจร

คนตกมาสูงสูงไม่ได้แต่ไปติดกับพุ่มไม้บนเหนือยอดมะเดื่อซึ่งมันบังแต่ตัวโพธิสัตว์มันไม่มีที่จะให้จับใดๆลงไปนะแต่แค่สามารถเหนี่ยวกิ่งของต้นมะเดื่อพอจะหยิบเอาผลมะเดื่อมากินได้พอยังชีวิตให้เป็นไปได้เท่านั้นเองต่อให้ลงไปจะหาทางไปยังไงเหมือนกันอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆมากกว่าจึงอยู่บนนั้นไปก่อนปรากฏมีตัวเงินตัวทองตัวรุดตัวฟังมันมาหาอาศัยกินผลมะเดื่ออยู่ที่นั้นเป็นประจำกินผลมะเดื่อที่ตกอยู่บ้างปีนขึ้นมาลูกที่มันต่ำๆกินบ้างพอมันกินไปเห็นโพธิสัตว์เอ้ามันกลัวมันก็หนีพอวันต่อไปมันหิวมันก็มาอีกมากินได้นิดนึงเห็นโพธิสัตว์ก็กลัวอีกหนีเป็นอย่างนี้2-3 วัน 3-4 วันเคยคุ้นเคยกันเออชายคนนี้อยู่ตรงนี้ไม่ทำอะไรเรานี่ว่าตัววรนุชมันก็คิดนะมันก็แล้วก็มากินได้แล้วกันพอคุ้นเคยกันไปอ่ะเดี๋ยวฉันเด็ดลูกข้างบนนี้ให้เธอกินอ่ะเธออยู่ข้างล่างจะกินกันแล้วกันอยู่กันคุ้นเคยกันก็เลยคุยกันละคราวนี้เพราะทราบความที่ว่ามาติดอยู่ที่ป่านี้แล้วก็เลยอยากจะช่วยกันโดยการให้ขี่หลังก็มาขี่หลังเนี่ยหมายความว่าในโพธิสัตว์เนี่ยปล่อยตัวลงมาใช่ไหมตัวเงินตัวทองตัววรนุชก็จะรับอยู่จากข้างล่างโดยเอาหลังตัวเองรับให้จะได้ไม่ตกลงมาบาดเจ็บแล้วก็จะพาออกจากป่าไปสู่หมู่บ้านที่อยู่ราวป่าแห่งนั้นอาศัยอยู่ที่นั่นโพธิสัตว์ก็อาศัยอยู่ที่ราวป่าแห่งนั้นอยู่ระยะหนึ่งตะบวงซ่อนตัวไว้ไม่ให้ใครรู้ฐานะของตนพอมาระยะหนึ่งทราบความที่ว่าเสด็จพ่อสวรรคตแล้วตัวเองก็ต้องกลับไปครองราชจึงกลับไปที่เมืองวาราณสีแสดงหลักฐานถึงความที่ตนนั้นเป็นมกุฎราชกุมารคือเขาก็ต้องมอบแหวนหรือเครื่องประดับอันใดอันหนึ่งไว้ให้นั่นแหละเก็บไว้ให้ดีเป็นหลักฐานแล้วขึ้นครองราชขึ้นเป็นพระราชาชื่อว่าปทุมราชาก็เป็นชื่อของชาดกนี้นั่นเองฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาบุฟังหลังจากคิดว่าโพธิสัตว์ตายแล้วก็กลับไปอยู่กับชายด้วนอาศัยชายด้วนแหละเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพก็ได้ไงเพราะว่าเขาจะมากินไม่ได้แกงกาไม่มีได้แบกขึ้นบ่าเลยท่านฟังแบกชายด้วนขึ้นบ่าเข้าไปยังเมืองพาราณสีเที่ยวขอทานอยู่ขอทานเนี่ยก็คือเอาคนด้วนนั่นมาขอทานใช่ไหมคืออาศัยคนด้วนนั่นแหละในการทำมาหากินพอมีคนถามว่าเนี่ยชายคนนี้เป็นอะไรกับเธอทำไมเธอถึงดูแลเขาดีก็บอกอ๋อเนี่ยฉันเนี่ยเป็นลูกสาวของลุงของชายผู้นี้เขาเป็นลูกของอาของฉันคือพูดง่ายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพ่อแม่ก็เลยให้แต่งงานกันฉันก็เลยต้องมาดูแลเขาอย่างนี้พวกคนทั้งหลายคิดว่าโอ้เธอผู้นี้นี่มีใจงามมีใจดีจริงๆเลยดูแลสามีอย่างดีปฏิบัติอย่างดีจึงยิ่งเอาข้าวเอาน้ำเอาอะไรต่างๆมาแบ่งปันให้สบายเลยคราวนี้ตะวังกินอยู่สบายเลยเพราะเขาคิดว่าคุณดูแลสามีเขาดีไงมีคุณธรรมสูงใช่ไหมล่ะเธอก็เลยสบายเลยตะวังเป็นอยู่มาอย่างนั้นอยู่ในเมืองพาราณสีนะฝ่ายโพธิสัตว์ขึ้นครองราชแล้วปกครองโดยธรรมให้บริหารงานโดยธรรมไม่ให้มีคอร์รัปชันให้มีโรงทานอยู่ที่6แห่งคือที่ประตูเมืองสี่ด้านหน้าพระราชวังแห่งหนึ่งแล้วก็ที่กลางเมืองแห่งหนึ่งมีสมัยหนึ่งที่โพธิสัตว์ก็ต้องไปเที่ยวตรวจดูเมืองนะแล้วก็ผ่านไปยังบริเวณที่ชายด้วนกับภรรยาเก่าเนี่ยเคยขอทานกันอยู่ตรงนั้นชาวบ้านแถวนั้นก็เลยนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลกับราชาโพธิสัตว์บอกนี่ว่าโอ้มีหญิงคนหนึ่งนะเที่ยวดูแลสามีอย่างดีเลยสามีเป็นคนด้วนเลยก็ดูแลเนี่ยท่านช่วยรับเขาไปอุปการะน้อยมันจะเป็นบุญเป็นกุศล

0: สนอย่างยิ่งเลยโพธิสัตว์ก็โอเคโอเคถ้ามีคนดีงี้จะช่วยแล้วก็เอ๊ะเอ๊ะไว้ในใจนะเอ๊ะเอ๊ะมันยังไงนะคือเวลาโพธิสัตว์ไปตรวจเมืองก็ไปที่ที่ตัวเองตั้งโรงทานไว้นั่นแหละให้ทานกับคน10คนบ้าง20คนบ้างแล้วก็ไปถึงคราวที่ภรรยาเก่าเอาชายด้วนเข้ามารับอาหารนี่ใส่กระเช้าแบกมานี่พระราชาโพธิสัตว์เห็นแล้วก็โอ๊ยใช่แล้วนี่แหละคนที่แอบฆ่าเราเลยรับสั่งให้เรียกเข้ามาถามว่าเป็นอะไรกันสอบถามนั่นนี่แล้วโอ้ยนี่มันโกหกทั้งเพตุดใต้ตำตอฉันนี่แหละคือสามีเก่าของเธอเธอลอบฆ่าฉันแล้วก็เล่าเรื่องราวตั้งแต่คราวที่หนีออกมาจากหกพี่น้องต้องให้ดื่มเลือดแทนน้ำมาเจอชายด้วนอุปการะเขาแล้วก็ถูกลอบฆ่าจนถึงบัดนี้ให้ฟังพอความจริงปรากฏท่านผู้ฟังคือพอเวลาเราเล่าเรื่องในอดีตที่มันเป็นดราม่าของเรามานี่นะเราบางทีเราเล่าไปอารมณ์เราขึ้นนะท่านผู้ฟังพอที่สุดก็เป็นยังไงเหมือนกันพอเล่าเรื่องอดีตที่ตัวเองแบบผ่านภัยนี้ไม่ได้ด้วยเพราะไอ้คนนี้มันอารมณ์มันขึ้นนะคราวนี้คือจะสั่งให้ทำให้ด้วนทั้งผู้หญิงด้วยทั้งผู้ชายนี่ด้วยที่มันด้วนอยู่แล้วให้มันด้วนยิ่งขึ้นไปอีกตัดหูตัดจมูกให้มันด้วนยิ่งเข้าไปอีกคือไม่ให้มันตายแต่ให้มันทรมานหนักๆนะแต่พอตั้งสติได้นะระงับความโกรธได้ลงนิดนึงไม่ต้องให้มันด้วนหรอกฆ่ามันให้ตายเลยซะแต่พอตั้งสติได้ใช่ไหมอารมณ์โกรธระงับลงอีกเอางี้เปลี่ยนใจแล้วไม่ต้องให้มันตายเอาแค่ว่ามัดไว้ด้วยกันก็แล้วกันจึงให้มัดกระเช้าไว้กันกับหญิงที่เป็นภรรยาเก่าของตนนี่นะแล้วชายด้วนนี่ก็อยู่ในกระเช้านั่นแหละก็มัดไว้ด้วยมัดไว้ไปไหนไม่ได้แล้วก็ขังไว้แล้วเขาก็ตายไปเองเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสรุปไว้ให้ว่าตัวพระองค์เองก็คือพระเจ้าปฐุมมานั่นแหละที่ผ่านภัยเห็นป่านนี้มาได้หญิงที่เป็นภรรยาเก่านั้นได้มาเป็นนางจินจมานวิกาชายที่เป็นชายด้วนนะเพราะว่าไปทำผิดภรรยาลูกเมียคนอื่นเขาก็ได้มาเป็นพระเทวทัตตัววรนุชตัวเงินตัวทองที่เจออยู่ในป่าได้ช่วยพระองค์ลงจากยอดไม้ได้มาเป็นท่านพระอานนท์เรื่องทั้งหมดนี้ท่านฟังเราฟังดูแล้วเนี่ยนะเราให้ใครกลัวว่าไอ้จังหวะที่มันตึงๆขึ้นอารมณ์เราครุกรุ่นขึ้นมันเป็นไปได้สองทางคือทางที่จะให้มันถึงกับขาดได้คือจิตเราไม่ไหวแล้วระเบิดออกตึ้มนี่นั่นก็ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือว่าเอาให้มันผ่อนลงตึงๆอย่าให้ขาดที่มันแบบหลุดไปบางเกลียวบางเส้นบางขดเอาหน้าผ่อนลงมันยังไม่ขาดก็ยังพอประสานได้ให้เราระงับอารมณ์ของเราด้วยความอดทนด้วยปัญญาด้วยการเน้นโทษในภัยทั้งหลายอย่าโลภมากโลภมากคือตึงขึ้นเหมือนอย่างนางจินจามนวิกาหญิงคนนี้ที่ดูสิ่งอะไรที่มันจะไม่ได้มีค่าอะไรก็ยังไปเห็นคุณค่าในสิ่งที่มันไม่มีค่าสิ่งที่มีค่าพอไม่ชอบพอเลยไม่เห็นค่าในสิ่งนั้นนั่นแปลว่ากิเลสที่มันมาครอบงำจิตใจทำให้ไม่เห็นความจริงนั่นเองช่วงของนิทานพันนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาและเป็นรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีคุณโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะปภ.กำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมยกระดับแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บรอดแคสต์และสื่อท้องถิ่นตลอด24ชั่วโมง
7: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าการลดความสูญเสียจากอุทกภัยจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเตือนที่ถูกต้องแม่นยำและครอบคลุมโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ากับระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ควบคู่หอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์วันนี้ปริมาณฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกขณะที่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นเสี่ยงเกิดฝนตกสะสมและน้ำหลากในภาคเหนือตอนบนปภ.จึงกำชับศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตเศรษฐกิจหากมีแนวโน้มวิกฤตให้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ทันทีพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจรวบรวมพฤติการผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีและบำบัดตามกฎหมาย
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการนำตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีหรือบำบัดรักษาซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานปปส.และกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบประวัติและรวบรวมพฤติการของผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อย่างละเอียดโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก่ออันตรายแก่ผู้อื่นหรือมีประวัติใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมเพื่อส่งมอบข้อมูลให้พนักงานสอบสวนใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดสอดคล้องกับแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล ก็คือความสงบสุขให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมการบินแห่งอนาคตช่วงปลายปีนี้มุ่งดันไทยสู่ศูนย์กลางการบินแห่งอนาคตและดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAOเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026หรือ AAM 2026ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครการประชุมจะมีผู้เชี่ยวชาญผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบินจาก193ประเทศสมาชิกรวมกว่า 1,500 คนร่วมแลกเปลี่ยนทิศทางนวัตกรรมการบินอากาศยานไร้คนขับและระบบขนส่งทางอากาศแห่งอนาคตการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยทั้งด้านกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศสร้างการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมของประเทศนอกจากนี้ไทยและ ICAO จะจัดทำร่าง Bangkok Statement เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรฐานการบินระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาในเทศกาลนวัตกรรมและการบินสาธิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการนำเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตมาใช้งานจริงนพศรเจ้าคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

ับข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้เราพบกันกับวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้วันพระนะคะมาตามข่าวยามเช้าไปด้วยกันนะคะเมื่อฟังผู้ชมที่ติดตามอยู่ทุกช่องทางต้อนรับทุกท่านทุกที่วันนี้พี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมเปทักน้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะแล้วก็น้องฟิลเดชรชัยโสดาวันนี้ชัยนันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมารายงานตัวแล้วค่ะ
1: ค่ะอ่ะเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวของพยากรณ์อากาศกัน
0: ค่ะ
1: สักหน่อยนึงเพราะว่าเห็นบอกว่าก็ฝนเหมือนจะเริ่มกลับมา
0: ใช่ะนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาฉบับที่4ตอนตี5นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนี่เขาประกาศวันนี้เป็นฉบับที่4แต่ว่าผลกระทบเนี่ยนะคะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคม2569ถึง2กันยายนค่ะโดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะไทยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันตกของภาคนะคะรวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนี่ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะคะคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนก็กำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.ค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะ
1: ค่ะอ่ะเรามาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็เรียกว่าเมื่อวานนี้แล้วก็รวมถึงเรามาอัปเดตกันกับเรื่องราวของพระราชพรกเงินกู้400ล้านบาทนะหลังจากที่มีการประชุมแล้วก็ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีมติเห็นชอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยทางด้านของรัฐบาลเนี่ยโดยนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นมีมติอนุมัติพระราชกำหนดหรือว่าพรกเงินกู้นะคะใช้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน400ล้านบาทเพื่อมาแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะได้เตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำค่ะว่าเงินทุกบาทนั้นต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 2,000 ล้านบาทนั้นเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานค่ะได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นในเรื่องของการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานทดแทนค่ะพัฒนาโครงข่ายของไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานที่จะรับรองอุตสาหกรรมทางด้านของพลังงานใหม่พร้อมกำหนดนะคะข้อห้ามในการใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการดูแลการศึกษาดูงานหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและก็โครงการที่ซ้ำซ้อนค่ะกับงบประมาณโดยปกติแล้วพร้อมย้ำกับว่าทุกโครงการนั้นต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้นั้นเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
0: หกนาฬิกา12นาทีคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้ทั่วไทยเนี่ยฝนภาคเหนือกับภาคตะวันออกเนี่ย 60% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะนอกนั้น 40% ของพื้นที่น้อยสุดคือภาคใต้ฝั่งอันดามัน 30% ของพื้นที่ดูข่าวในประเทศไทยเราแล้วนะคะเราก็ถือว่าฝนลดลงแต่ว่าเดี๋ยวเตรียมรับฝนเนี่ยที่จะตกแล้วก็มีผลกระทบเริ่มพรุ่งนี้แต่ต่างประเทศโอ้โหเห็นแล้วแบบ
1: ดูจากคลิปแล้ว
0: คือมันไม่ใช่หนังไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ AI เลยนะคุณผู้ฟัง ัง
1: ค่ะนั่นคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
0: ค่ะนะคะที่เนปาลค่ะสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มซึ่งทางด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในประเทศเนปาลยังไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะทางด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะท่านก็บอกว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มนะคะบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอันนี้อย่างน้อยนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนมีผู้สูญหายจำนวนมากดูข่าวแล้วนักท่องเที่ยวก็หายเยอะนะ
1: ค่ะ
0: นะคะล่าสุดก็ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะคะสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังมีชาวเนปาลแล้วก็ชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วทางนี้ถ้าหากมีคนไทยได้รับผลกระทบนะคะสถานเอกอัครราชทูตก็จะรายงานทันทีแล้วก็สามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะโดยเฉพาะแจ้งสถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีที่หมายเลข977-981-874-9944 977-981-874-9944 ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล นะคะเมื่อสักครู่นี้ที
0: ่
1: พี่น้อยได้นำเสนอไป
0: ขออนุญาตแป๊บนึงหลายท่านติดตามมาหลังไมค์นะคะว่าเมื่อวานเรารายงานว่าท่านอธิบดีไปเนปาลด้วยท่านเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วนะคะเมื่อคืนค่ะพร้อมกับทีมเลขาด้วยค่ะ
1: ค่ะไปกันที่เรื่องราวตรงนี้ต่อกันนะครับเพราะว่าทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยเนี่ยกรมทรัพยากรธรณีก็ระบุนะครับว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตถึงเนปาลเนี่ยเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่นั้นถล่มนะคะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้มีการติดตามค่ะเรื่องการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตถึงเนปาลแถบหุบเขาแม่น้ำเลนเดโซรานะคะแล้วก็แม่น้ำโพเตโคซีเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตามที่พี่น้อยได้รายงานไปซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อค่ะระหว่างเขตนะฮะระหว่างฝั่งเนปาลแล้วก็ฝั่งทิเบตสาเหตุเนี่ยเกิดจากหิมะแล้วก็ก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำนะคะจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนที่จะพังทลายแล้วก็ปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลค่ะทะลักมาลงมาจากหุบเขานะคะตามภาพแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆที่หลายท่านได้เห็นกันนะคะทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการระบุนะคะว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกเนี่ยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาก็วิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะว่าเกิดจากมวลดินแล้วก็หิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บแล้วก็สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลรวมถึงที่ทิเบตนะคะส่วนใหญ่นั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไก่ลาดถึงมานัสโลวานะคะที่ได้ไปท่องเที่ยวกันคือดูจากภาพก่อนที่จะเกิดเหตุเป็นเมืองที่สวยงามมาก
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: มีทิวเขามีเหมือนในหนังอะเนาะ
1: แล้วก็คือแม่น้ำเนี่ยเป็นแม่น้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็มีบ้านผู้คนอยู่ทั้งสองฝั่งแล้วเป็นลำน้ำที่ไหลมาจากหุบเขาเป็นสถานที
0: ่สวยงาม
1: ที่สวยงามมาก
0: ค่ะเขาก็ให้ดู before คือก่อนแล้วก็ภาพหลัง
1: ค
0: ือน้ำดินโคลนถล่มน้ำบาดาลเนี่ยไม่ได้มีฝนตกด้วยน
1: ะ
0: แล้วกวาดไปเรียบเลยนะคะโอ้โหแบบน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะหลายท่านก็ติดตามข่าวกันนะคะนอกจากนี้แล้วเรียกได้ว่ามวลน้ำมหาศาลมากๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมีคลิปที่แบบเจ้าหน้าที่หรือคนงานเขากำลังทำงานอยู่ก็มีบางคลิปอะค่ะวิ่งหนีกันแต่เขาก็ยังถ่ายคลิปไว้นะคะเราเห็นแล้วเราก็หลายท่านก็ตามข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่ะ อย่างน้อยเรามีความเตรียมพร้อมกันตลอดคุณผู้ฟังนะคะถ้าหากมีการเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมตลอดเพราะว่าหลายประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะอย่างน่านเองก็หรือว่าทางใต้หาดใหญ่ที่ผ่านมาด้วยนะคะที่อันนั้นคือเรนบอมฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกแช่แต่ทีนี้อันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราคงต้องตามกันดูเรื่องของที่เขามีการติดตามเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญต่างๆเรื่องของสภาวะโลกของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อฟังผู้ชมค่ะจากเรื่องนี้ค่ะเรามาติดตามในสถานการณ์การบ้านการเมืองกันบ้างนะคะศาลรัฐธรรมนูญมีการสืบคดีบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเข้าตรวจสอบหลักฐานสถานที่เก็บบัตรสำนักงานเขตหลัก4แล้วนะคะขณะที่ทางด้านคุณแสวงเองก็มีการออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วก็มั่นใจว่าตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงกระดาษไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญค่ะเมื่อวานนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญที่สถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพค่ะโดยมีคู่ความเข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ค่ะแล้วก็ยังมีตัวแทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยเช่นกันกระบวนการเผชิญสืบใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงค่ะทางด้านคุณแสวงก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังกระบวนการเผชิญสืบเสร็จสิ้นนะคะว่าการเผชิญสืบเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่สำนักงานกกต.ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือไม่นะคะซึ่งคาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความนะคะอันนี้เป็นภาษาทางกฎหมายเนาะซึ่งศาลได้ติดตามเพราะมีเจ้าหน้าที่อธิบายฟังจากที่ศาลพูดก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนะคะนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องคือผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่ส่วนที่ก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่28กันยายนนี้นะคะศาลได้ให้แนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรอีกหรือไม่ซึ่งคุณแสวงก็ระบุว่าสำหรับสำนักงานกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนนี้เท่านั้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ตระหนักอยู่แล้วโดยจะชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่กกต.ดำเนินการเพื่ออะไรเมื่อถามถึงความมั่นใจในการเผชิญสืบนะคะคุณแสวงก็ย้ำนะคะว่ามั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วค่ะ
1: ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านของกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็มีมติคำสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมกว่า 1,767 รายค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็มีการเผยแพร่ข่าวมีการแจกแจงนะคะดำเนินการทางด้านของกฎหมายโดยระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ที่ผ่านมาคือพบค่ะว่ามีผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกนะคะจากการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมก็มีมติค่ะให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครสว.ดังกล่าวตามมาตราที่74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561โดยแบ่งค่ะเป็นมติจากการประชุมในครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและจากมตินะคะครั้งที่51ทับ2569เพิ่มเติมอีกจำนวน162รายรวมทั้งการประชุมทั้ง2วาระนี่นะคะก็คือ 1,767 รายสำหรับบทลงโทษตามมาตราที่74ระบุไว้นะคะว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ที่สมัครรับเลือกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดแต่ยังคงสมัครรับเลือกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งมีกำหนด20ปีนะคะทั้งนี้หากผู้กระทำผิดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลจะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและป ประโยชน์ผลตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับค่ะให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยขณะนี้ทางด้านของสำนักงานกกต.ก็ได้ส่งเรื่องให้กับทางสำนักกฎหมายแล้วก็คดีพร้อมที่จะประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปสำหรับประชาชนก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือว่าจะสอบถามสายด่วนที่1444ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะนับไปแล้วอีก3วันเท่านั้นนะคะที่รัฐบาลเตือนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแนะนำว่าผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลยื่นเอกสารผ่าน One Stop Service ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะซึ่งรัฐบาลโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งท่านต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เป็นวันสุดท้ายนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับการยื่นคำขอแล้วก็ขอให้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในเวลากำหนดส่วนผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.th นะคะหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันเวลาทำการนะคะส่วนใครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่านก็สามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือถ้าเป็นกรุงเทพก็ระดับเขตนะคะยาวไปเลยถึงวันเยาวชนแห่งชาตินะ20กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้ค่ะ
1: ค่ะไปดูเรื่องราวของการสอบแข่งขันของเด็กอนุบาลกัน
0: ค่ะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยทราบถึงระบบของการเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลมีการสอบด้วยนะที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะทางรัฐบาลเองก็มีการออกกฎระเบียบมาเรื่องของการเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยสั่งเบรกเรื่องของการสอบแข่งขันสำหรับเด็กอนุบาลโดยให้เหตุผลนะครับว่าขัดต่อกฎหมายสร้างแรงกดดันแล้วก็ย้ำว่าปรับวิธีประเมินให้เน้นให้สังเกตพฤติกรรมการพัฒนาเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กนะคะโดยในเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกข้อสั่งการให้เน้นย้ำค่ะไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐและทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและก็ของเอกชนทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามให้จัดการสอบแข่งขันหรือว่าใช้ระบบแพ้ชนะนะรวมถึงการจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ค่ะได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลรวมถึงพัฒนาและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยก็ถือว่าครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาด้วยโดยต้องให้เด็กเล็กค่ะเริ่มต้นเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรด้วยนะคะตรงนี้เองค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการก็ได้วางแนวทางที่จะปรับวิธีวัดผลแบบใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์ด้วยโดยให้ยกเลิกการข้อสอบวิชาการการจัดอันดับการแข่งขันและให้โรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนไปเน้นในเรื่องของการประเมินการพัฒนาทางด้านของพัฒนาด้านพฤติกรรมสังเกตและการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองรวมถึงในกิจกรรมในกลุ่มต่างๆด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องดูต่อไปเพราะว่ารัฐบาลก็เน้นย้ำในเรื่องนี้นี่คือนโยบายล่าสุดที่ออกมาค่ะ
0: ค่ะหลังจากข่าวปลอมเยอะข่มขู่ใช้ความรุนแรงในโรงเรียนทีบ่อยนะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งว่าถ้าเจอข่าวปลอมแบบนี้เตรียมเจอพรบ.คอมพิวเตอร์ทันทีไม่เอาไว้ นะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนจะมีการปิดแค่วันก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนท่านก็กำชับผู้บริหารติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานข้อมูลโดยด่วนถ้าหากพบเหตุผิดปกตินะคะท่านก็ย้ำชัดว่าไม่ต้องการให้โซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางสร้างความหวาดกลัวจนกระทบโรงเรียนค่ะพูดถึงเด็กเยาวชนเมื่อวานเราก็นำเสนอไปนะน้องเนี่ยรอยัลก่อนหน้านั้นตอนผ่านรอบคัดเลือกก็มีโอกาสเข้าไปที่ทำเนียบไปเจอท่านนายกน้องไนเน่ก็ไปออกสื่อเยอะแยะนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะไปคว้ารางวัลโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงไปโดยแบบคือเข้ารอบชิงเลยอ่ะเข้ารอบไฟนอลเลยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ชื่นชมและยินดีที่เนเน่รอยัลคว้ารางวัลนี้แล้วก็เข้ารอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์ปี2026แล้วก็ชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่จะได้คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกนะคะซึ่งทางด้านคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกแสดงความชื่นชมและยินดีน้องเนเน่รอยัลนะ
1: ค่ะ
0: นะคะหรือน้องแพรวรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยบนเวทีโลกเลยนะต้องบอกแบบนี้สร้างความประทับใจจากการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์นะคะจนได้รับรางวัลแล้วก็รางวัลนี้คือถ้าได้รางวัลนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยรอเข้าชิงอย่างเดียวนะคะจากเมลบีซึ่งนอกจากการแสดงบนเวทีแล้วหลายท่านสังเกตเสื้อผ้าหน้าผมของน้องนะซึ่งเนเน่นะคะก็ยังนำผ้าไทยคือผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองนะคะมีต้นกำเนิดแล้วก็นิยมผลิตกันเยอะเลยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างยะลานราธิวาสปัตตานีรวมไปถึงแถบคาบสมุทรมลายูด้วยมาประยุกต์ผูกประดับไว้กับที่เอวคู่กับกางเกงนะคะหลายคนเห็นก็โอ้ยนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยนะเนี่ยนะคะสวยงามมากนะคะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนชาวไทยค่ะร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์รายการ America's Got Talent 2026หรือว่าซีซั่น21นี่แหละค่ะซึ่งจะมีกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไฟนอลในวันอังคารที่22กันยายนนี้แล้วก็จะประกาศลุ่มขึ้นเลยนะคะวันพุธที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาซึ่งความสำเร็จของน้องเนเน่ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวของคนไทยทั้งประเทศของคนภูเก็ตนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เดินทางตามความฝันต่อไปค่ะ
1: ค่ะอ่ะรวมส่งแรงเชียร์กำลังใจให้น้องเนเน่นะ
0: ค่ะ
1: แน่นอนเชื่อว่าหลายคนจะต้องตั้งตารอคืน22กันยายนจนถึงรุ่งเช้าของวันพุธ23กันยายนอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นท่านนายกลงพื้นที่ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข่าวอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ผู้ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์อย่างสมพระเกียรติพร้อมให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1/2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานอันได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพร้อมเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือชมการสาธิตแพทย์สนามกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติช่วยประชาชนอย่างทันท่วงทีครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจเยี่ยมการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า ICC ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปี2569เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งให้กองทัพเรือสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและในการนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมส่วนปฏิบัติการที่สำคัญอันได้แก่1โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ2ชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าและ3ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบกกองทัพเรือเป็นหน่วยงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือมีภารกิจสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของรัฐบาลครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์ ICC แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติครับพี่น้องและไปที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้มีการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายหวังยกระดับให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เชื่อมโยงทั้งด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการและผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากกันด้วยโดยทางรัฐบาลก็มีแนวทางปรับปรุงรูปแบบการท่องเที่ยวจากการมุ่งเน้นเพียงจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจครับโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวรวมถึงนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ทั้งสินค้าอาหารวัฒนธรรมงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นครับสำหรับแนวทางการพัฒนาที่ชื่อว่าทักทายเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเขียนเรียงตัวอย่างนี้ TAGTHAI ครับซึ่งที่ประชุมก็เห็นถึงศักยภาพในการยกระดับไปสู่ National Tourism Integration Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าสู่ระบบเดียวเท่านั้นลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและเข้าถึงบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อรวมไปถึงนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยมาจัดทำเป็นแคตตาล็อกและนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนได้มากขึ้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับการค้าและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเอ้าก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็นี่ไงสำนักนายกรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีลุยตรวจธุรกิจเสริมความงามเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่28สิงหาคม2569เพื่อไปติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจเสริมความงามโดยมุ่งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการจัดทำสัญญาราคาและเงื่อนไขในการให้บริการการโฆษณาและโปรโมชั่นการเสนอขายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรวมไปถึงสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและการคืนเงินครับแล้วจากกรณีปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการขายคอสล่วงหน้าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการปฏิเสธคืนเงินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและกรณีผู้บริโภคไม่สามารถใช้บริการต่อได้แต่ไม่ได้รับการเยียวยาทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกสำหรับธุรกิจเสริมความงามและต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งประกาศไปแล้วเมื่อวันที่15กันยายน2568ที่ผ่านมา แล้วต่อมาก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี2569กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำสัญญาการให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้และต้องไม่กำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคส่วนทางด้านผู้บริโภคเองก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ภายใน7วันหากไม่ได้ใช้บริการและมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินรวมไปถึงกรอบระยะเวลาในการคืนเงินตามวิธีการชำระเงินเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อคอสล่วงหน้าแล้วไม่สามารถใช้บริการหรือไม่ได้รับเงินคืนทางคลินิกหรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้ประกาศธุรกิจควบคุมสัญญาก็จะต้องจัดทําและส่งมอบสัญญาให้แก่ผู้รับบริการและกรณีที่ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วครับหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการก็สามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีไฟเขียวขยายมาตรา33เปิดทางแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างแผงลอยภาคเกษตรเข้าประกันสังคมได้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางลูกจ้าง3กลุ่มเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ได้สิทธิ์ครบทั้งเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดว่าปี2573มีผู้ประกันตนเพิ่มกว่า 1.05 ล้านคนครับโดยขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้าง3กลุ่มอันได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนสวนคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยครอบคลุมตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานครับแล้วแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปกันด้วยช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุไม่คาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมไปถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชรากันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นด้วยที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกรณีพิเศษเนื่องจากว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้พาพี่น้องไปติดตามข่าวสารที่เป็นที่สนใจกันทั่วโลกก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ไหนที่เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกเท่ากับเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลแล้วล่ะครับพี่น้องครับโดยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฏมันดุได้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราชูวาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลหลังเกิดน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุได้เปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะแล้วในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพี่น้องแต่ว่าอย่างไรก็ดีทางเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเนปาลก็ขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งได้ยืนยันถึงความพร้อมประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่อันนี้พร้อมล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD ครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD พร้อมทั้งได้ชูถึงเรื่องความน่าเชื่อถือและจริยธรรมสื่อครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่ AIBD ครั้งที่24ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า AIBD Towards 50 Years of Media Excellenceโดยมีผู้บริหารและผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลครับโดยทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวถึง AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลและในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทั้งหลายแหละอันนี้ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชนต่อสื่อนั้นมีความสำคัญมากกว่าที่เคยแล้วครับพร้อมย้ำอีกว่าความเป็นเลิศด้านสื่อไม่สามารถวัดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องประกอบด้วยความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพจริยธรรมและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะกันด้วยและสำหรับสาระสำคัญของการประชุมนั้นที่ประชุมได้ทบทวนผลการดำเนินงานของ AIBD ในรอบปีที่ผ่านมาและวางทิศทางสู่การครบรอบ50ปีในปี2027โดยมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรสื่อด้าน AI เทคโนโลยีเกิดใหม่และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเท่าเทียมทางเพศและความยั่งยืนขององค์กรสื่อทั้งยังมุ่งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันด้วยครับแล้วการประชุมใหญ่ครั้งที่24นี้จึงเป็นทั้งการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษของ AIBD และการวางทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยมีความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความ

ที่ประเทศไทยจะได้ร่วมขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจและอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:51 นาทีกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านทักทายมาทาง Facebook Live ค่ะพี่สุนทรชัดเจนครับตีของร้องข่าวพี่คมสันจันทบุรี27 องศาพี่สายันบอกว่าอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากท้องฟ้ามืดฝนแต่ยังไม่ตกครับ
1: เ
0: ย็นๆสบายๆ ยามเช้าส่วนพี่พงษ์นเรศบอกภาพหน้าจอค้างอยู่ครับค่ะนะคะวันนี้ขัดข้องเล็กน้อยนะคะพี่สนั่นบอกว่าเพชรบูรณ์ค่ำคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักพอสมควรนะคะนี่เราเห็นคอมเมนต์คุณผู้ฟังผู้ชมแล้วทราบถึงแต่ละพื้นที่ด้วยคุณจิรรัตน์คุณแอลยิ้มน่ารักค่ะยิ้มน่ารักค่ะวันนี้วันพระพี่ธนรงค์บอกติดตามอยู่พี่สมเหมือนพี่สงสังแสสังคมหรือเปล่าคะบอกว่านิคมคำสร้อยมุกดาหารอากาศดีครับสัญญาณชัดเจนฝ่ายช่างเครื่องส่งสวทสงขลานะคะพี่หนึ่งพี่ไก่เกษยนครสวรรค์26 องศาครับนะคะหลากหลายมากขอบคุณมากต้องขออภัยอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่หมดนะคะแต่เห็นถึงทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ความคิดเห็นหลากหลายมากๆเลยเข้ามานะคะวันนี้วันพระพี่อัชราบอกว่ามาวัดทำบุญอยู่ค่ะขอแบ่งบุญให้ทุกๆท่านนะคะโมทนาสาธุนะคะพี่วนิดากำลังเตรียมของไปทำบุญเจ้าวันนี้วันพระนะคะผู้ฟังผู้ชมก็ติดตามข่าวสารกันช่วงพักเนี่ยเราก็ตามฟังข่าวไปด้วยนะคะนอกรอบไปด้วยปรากฏว่าที่จีนก็เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนกันนะคะมีผู้อพยพผู้ได้รับอพยพแล้วประมาณ 20,000 กว่าคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะคือจีนเนี่ยดูจากข่าวเขามีโดรนไปตามดูร่องน้ำที่คาดว่าจะเดินทางไปไหนยังไงด้วยเพื่อเตรียมการนะคะที่เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงบ้านเรือนจำนวนมากเนี่ยจมอยู่ในกระแสน้ำแล้วก็น้ำในแม่น้ำหลายสายสูงเกินระดับเตือนภัยนะคะทำให้ต้องเร่งอพยพประชาชนมีประชาชนอพยพราว 22,000 คนแล้วมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในเขตหนิงหมิงซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าถนนสายหลักอย่างน้อย30 จุดถูกน้ำท่วมหรือดินถล่มลงมาปิดกั้นนะคะพายุไต้ฝุ่นนาราเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวเปยอู้เปยปู้และอ่าวตังเกียหลายวันแล้วนะคะก่อนพัดขึ้นฝั่งมณฑลไหหนานส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงไหหนานแล้วก็กวางตุ้งด้วยค่ะ
1: ค่ะมาถึงเรื่องราวของการเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันน
0: ะ
1: เพราะว่าล่าสุดด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้าเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะท่านยืนยันนะคะว่าจะให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน31 สิงหาคมนี้โดยด้านของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบนะคะความผิดปกติของการสอบท้องถิ่นเนี่ยรวมกว่า 5,925 คนท่านบอกนะคะว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็คือระดับจังหวัดได้มีการประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76 จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนค่ะก็คือให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ.อบต.แล้วก็เทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการติดตามสถานการณ์ก็ได้รับการรายงานจาก3สมาคมแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันนะคะว่าการดำเนินการเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและทางกรรมการจังหวัดนะคะก็คือคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดก็ให้

0: ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดค่ะจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการก็คือวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันดำเนินการด้วยความจุจริตทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยืนยันนะคะว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คือจะพิจารณาแนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะส่วนตำแหน่งที่ยังว่างอยู่อย่างเช่นนิติกรนะคะคณะกรรมการกลางก็คือจะเร่งดำเนินการจัดสรรเพื่อบรรจุตามลำดับต่อไปส่วนการดำเนินคดีและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการประสานส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติมให้อย่างต่อเนื่องเพื่อการทำงานนั้นเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายด้วยค่ะ
1: ค่ะชวนไปงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนค่ะเขาจัดงานวันนี้วันแรกนะคะถึง1กันยายนแต่ไม่ต้องไปที่ลำพูนนะไปที่ขวงประตูท่าแพเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเขาจะยกไปตรงนั้นเลยนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาในพื้นที่จังหวัดลำพูนทั้ง5ชาติพันธุ์นะคะมีทั้งไทยองไทยวนไทยลึกกะเหรี่ยงและมอญมีไปครบถ้วนเลยนะคะมีร้านค้ามีตลาดวัฒนธรรมผู้ประกอบการกว่า80ร้านค้ามีสมุนไพรมีของที่ระลึกนะคะสาธิตภูมิปัญญาด้วยเชิญชวนกันนะคะส่วนของดีอีสาน4พระ4จังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101ไม่ต้องไปถึงที่โน่นไปที่ระยองได้เลย
0: ค่ะ
1: งานนี้ก็เริ่มวันนี้ถึงสิ้นเดือนนะคะ31สิงหาคมงานสมาร์ทมาร์เก็ต100แก่นสารสินยกของดี4จังหวัดอีสานมาสู่กลางเมืองระยองนะคะที่เขาจะไปนำสินค้าอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะคะไปจัดงานกันที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองนะคะมีทั้งสินค้า GI มีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ต่างๆมีการเจรจาธุรกิจกันด้วยนะคะแล้วก็มีอินฟูชื่อดังเนี่ยนะคะร่วมงานเพื่อสร้างสีสันแล้วก็กิจกรรมดีๆด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ที่ตรังนี้เขาก็เตรียมจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังนะชูอัตลักษณ์5ย่านโบราณกระตุ้นเศรษฐกิจเขาจะจัดงานกันใน5พื้นที่ส่วนสำหรับ 28-30 สิงหาคมเนี้ยที่ลานวัฒนธรรมห้วยยอดตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังส่วน 4-6 กันยายนจะย้ายไปกันที่ลานเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอกันตรัง 9-11 เนี่ยที่บริเวณหอนาฬิกาตำบลสิเก่า 14-16 กันยายนที่แหลมหยองสตา 18-20 ค่ะที่บริเวณหัวสะพานเก่าอำเภอย่านตาขาวนะที่จังหวัดตรังไปกันได้ค่ะนึกถึงหมูย่างเลยนะ อร่อยอู้ฉ่ำมาก
1: ค่ะส่งต่อให้ข่าวผ้าเจนบริการนะคะเราส่งคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.